0: ียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายรอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายรอเรนซ์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศทวิสาประทุมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวเ ร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะดาต้าเซ็นเตอร์เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้

0: เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบ Brent WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
3: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
4: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
3: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้าน

0: หนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสาร ขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
5: นายแพทย์ทีโรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด 21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบกันรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนี่จากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ทัพ บ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
7: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ25ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
15: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
17: ครับที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับ แล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัว นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
16: ครับผม
17: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปคุกคามนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
16: ครับ
17: เพื่อที่จะให้เรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคศ.นะครับที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
16: ครับผม
17: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
16: แล้
17: วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการใช้14อำเภอนำร่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นนโยบายสำคัญในการกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีหน้าครับผม
16: ครับว่าง่ายๆก็คือท่านมองว่าการปฏิบัติของหน้างานไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือการพัฒนาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
17: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
16: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มายังไงบ้างไหมครับ
17: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพ
16: ครับ
17: ทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ย
16: คร
17: ับ หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
16: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
17: ครับผมครับและก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
16: ี่
17: คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
16: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างเลยครับ
17: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับทั้งเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปก. อำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มว่าขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับ การสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
16: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
17: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของบัตรทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
16: ครับผม
17: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อรองมากขึ้นครับผม
16: ครับจากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีหนึ่งเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
17: ครับครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
16: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
17: ครับขอบคุณครับ
16: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้หน้าที่ของกทม.คือก็ดูเรื่องการควบไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงอาจจะหายากมันก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยพอถอได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าในอาคารได้เมื่อไหร่ก็อยากจะให้เขากลับคืนสภาพปกติให้เร็วที่สุดนะตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคเรารู้ว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
20: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
21: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะมีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งนึงครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
20: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองรายงาน
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebookขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงิน นางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
2: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานของเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
22: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
4: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
6: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ฐานน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุทานน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
7: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
8: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับใกล้หยุดแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายสำหรับการทำงานของใครหลายคนนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวท.ในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสุวิทย์โสมนัสคุณสายชนมีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานให้การต้อนรับนายกสิงคโปร์นะครับที่มาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องของความร่วมมือ4เสาหลักครับคือด้านเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วก็มีการร่วมรับประทานอาหารกันด้วยนะครับในช่วงเย็นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงบรรยากาศกันดูพรรคฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับล็อกเป้านะฮะนกกับหนูฮะ
2: ครับ
1: นกกับหนูนกคือคุณชัยชนกชิดชอบหนูคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าเตรียมล็อกเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนประเด็น2ประเด็นฮะแน่นอนฮะนายกรัฐมนตรีก็จะไปโดนเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบท้องถิ่นวสว.นะฮะแล้วก็และอื่นๆอีกนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำกับดูแลเนี่ยในหลายเรื่องนะฮะก็จะต้องโดนอภิปรายเยอะเป็นพิเศษแหละส่วนคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะแน่นอนฮะไทย AI Passport ครับเรื่องของการใช้งบคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็เรื่องของ TOR ต่างๆนะครับฝ่ายค้านล็อกเป้าแล้วฮะนกกับหนูเดี๋ยวก็ลองเตรียมดูนะครับว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่อย่างไรนะฮะ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของ Data Center นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับได้ยินมา 2-3 วันแล้วนะครับว่า Data Center เนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนฮะเวลาเราใช้ข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆใช้ data center ทั้งนั้น ระบบคลาวด์หรือว่าการสำรองข้อมูลก็ data center มีการตั้ง data center ในประเทศไทยเนี่ยด้วยการส่งเสริมการลงทุนคือ BOI นั่นแหละก็เชื้อเชิญชาวต่างชาติเนี่ยให้มาร่วมลงทุนเปิด data center พอเปิด data center ปุ๊บเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยยังไม่ครอบคลุ
2: ม
1: ยังไม่ครอบคลุมในการที่จะกำกับดูแลพูดง่ายๆกฎหมายมีช่องโหว่นั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะ data center เนี่ยใช้ไฟเยอะใช้น้ำมันในการปั่นไฟด้วยเพราะว่ากระแสไฟหากไม่เสถียรหรือกระแสไฟตกเนี่ย data center ก็อยู่ไม่ได
2: ้
1: ความคุ้มค่าของการลงทุนการตั้ง data center เนี่ยจ้างงานจริงในช่วงแรก
2: คือ
1: การก่อสร้างแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อมันมี data center ปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้แรงงานเลยนะครับใช้คอมพิวเตอร์เดินเครื่องแล้วก็คนคุมงานอยู่แค่ไม่กี่คนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนของประเทศเราก็ได้ใช่ไหมฮะData Center ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยมันเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญเนี่ยมีการกักเก็บน้ำมันเนี่ยเพื่อที่จะใช้ปั่นไฟเนี่ยเป็นจำนวนมากหากระเบิดตูมตามไปทีเนี่ยเหมือนที่ไฟไหม้เนี่ยนะฮะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยอ
2: ัน
1: นั้นคือไม่ได้มีน้ำมันเยอะขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดมีน้ำมันอยู่ในโกดังอยู่ใน data center เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ลงพื้นที่พระราม9นะครับก็มีการไปพบนะครับว่าโอ้โหมีการสำรองน้ำมันนะครับนับแสนลิตรครับ
2: ครับ
1: เพื่อที่จะปั่นไฟที่ data center แถวๆพระราม9
2: ครับ
1: คิดดูถ้าเกิด ทำไม่ดีแล้วระเบิดตูมตามไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นการโซนิ่งยังไม่เกิดนะฮะอย่ารอให้มันเกิดเหตุแล้วก็มาล้อมข้อกันทีหลังเมื่อวานนี้มีการลงพื้นที่โดยทางด้านของกระทรวงทีมสุดซอยพลังงานนะฮะแหมตลอดก่อนทีมสุดซอยจะไปอยู
2: ่อุตสาหกรรม
1: กระทรวงอุตสาหกรรม
2: ค
1: ุณเอกนัทพร้อมพันธ์ปัจจุบันคุณเอกนัทพร้อมพันธ์มาอยู่กระทรวงพลังงานแล้วนะฮะสุดซอยก็จะไปสุดซอยแถวๆนั้นนะฮะ
2: ก็มาพลังงานแทน
1: ก็อยู่แถวๆพลังงานเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับไปดูข่าวท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรู้เมื่อวานนี้นะครับก็ให้การต้อนรับนะครับคุณลอเรนซ์หว่องนะฮะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับแถลงข่าวร่วมกันครับระหว่าง2ประเทศภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวนะฮะประชุมเรื่องอะไรครับก็เป็นการประชุมเนี่ยเพื่อที่จะร่วมมือกัน4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วก็ผู้นำทั้งสองประเทศก็ร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายมิติครอบคลุมทั้งด้านทวิภาคีก็คือกลาโหมความมั่นคงทางอาหารพลังงานลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงสถานการณ์สำคัญในภูมิภาคนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง2ประเทศนะฮะพร้อมยินดีต่อ Joint Statement on the Thailand Singapore Forward Looking Strategic Partnership นะฮะซึ่งจะเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในอนาคตแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับนะครับก็คือเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานสำหรับสถานการณ์ในเมียนมานะครับไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมส่วนไทยกัมพูชายืนยันว่ามุ่งมั่นแก้ไขความแตกต่างอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีนะฮะแล้วก็ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้าเพื่อขับเคลื่อนการหารือให้เป็นรูปธรรมนะครับส่วนนายกสิงคโปร์ ยืนยันฮะถึงความแข็งแกร่งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาช

0: ของนายกนะฮะคนหนึ่งดีดกีตาร์อีกคนหนึ่งร้องเพลงเขาพูดกันมาแบบนี
1: ้
0: ไอ้ผมก็นึกว่าคุณอนุทินดีดกีตาร
1: ์
0: ปรากฏไม่ใช
1: ่
0: นายกสิงคโปร์ดีดกีตาร
1: ์
0: คุณอนุทินร้องเพลงอารมณ์สุนทรีกันทั้งคู่นะฮะ
1: ครับก็คือเรียกว่าเป็นการสานสัมพันธ์ด้านดนตรีจะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยน่าจะถนัดนะเรื่องการสานสัมพันธ์เรื่องดนตรีเพราะว่ามี
0: คนก็บอกว่านายกเนี่ยมีความสามารถพิเศษนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเนี่ยจะไปเป็นศิลปินนักดนตรีได้แล้วด้วยนะฮะ
1: ครับนะครับก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับทางสิงคโปร์นะครับที่มาเยือนกับประเทศไทย
0: และเพลงที่ร้องเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอยู่2เพลง Let It Be กับ Blowing In The Wind นะฮะLet it be that คุณรัชดาก็ได้โพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะก็ได้ฟังแล้วฮะนายกเสียงดีนะฮะ
1: แต่ว่า Let it be เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเพลงที่สื่อไปทาง
0: Let it be เนี่ยภาษาไทยก็คือช่างมันเถอะช่างมันหรือถ้าภาษาสุภาพคือปล่อยมันไปเป็นเพลงของวง The Beatles ประพันธ์โดยเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ในสมัยนั้นเนี่ยคือเพลงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์มีความกลุ้มอกกลุ้มใจกลุ้มใจมาก
1: ๆ
0: แล้ววันหนึ่งเนี่ยมีคนมาบอกเขาว่าปล่อยมันไปเถิด
1: ครับ
0: ก็คือ Let It Be ภาษาไทยก็คือช่างมัน
1: เป็นเพลงฮ
0: ิ
1: ตเป็นเพลงฮิตที่หลายคนอาจจะชอบกัน
0: และก็ก่อนหน้าที่คุณอนุทินจะร้องเนี่ยเพลงนี้คนที่เคยร้องที่เป็นนักการเมืองและโด่งดังคือคุณทักษิณชินวัตร
1: ครับ
0: อดีตนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: ในสมัยหนึ่งที่ร้องเพลง Let It Be นะฮะ
1: เพลงอมตะแล้วกัน
0: ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
1: คงจะไม่หรอกผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักกัน
0: ครับLet It Be นะคือหลังจากที่เซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์เนี่ยเพลงเนี้ยนะ
1: ครับ
0: เขาประพันธ์ออกมาแล้วร้องเนี่ยก็โด่งดังโด่งดังเสร็จแล้วก็บีเทิลวงแตกนะฮะนี่คือเพลงสุดท้ายก
1: ่
0: อนที่วง The Beatles สีเต่าทองเนี่ยวงจะแตกนะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ร้องเพลง Blowing It ไม่ขอไป
1: Let it be
0: นะฮะกับท่านนายกของสิงคโปร์นายกสิงคโปร์ก็ดีดกีตาร
1: ์
0: นะฮะแต่คนก็ไปเปรียบเทียบบอกว่าเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรสำคัญหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เพลงเนี่ยคุณทักษิณเคยร้องเอาไว
1: ้
0: นะฮะในช่วงที่เกี่ยวกับการเมืองนั่นแหละคุณทักษิณก็บอกว่าโอ้ยฉันโดนกลั่นแกล้งฉันโดนโน่นฉันโดนนี่ก
1: ็ Let it be
0: Let it be ก็คือปล่อยมันไปเถอะภาษาไทยก็ช่างมัน ไม่อยากจะพูดหนักให้แรงกว่านั้น ส่วน Blowing in the Wind เนี่ยที่ร้องนะอันนี้ผมไม่ได้เห็นในคลิปแต่ว่ามีข่าวว่าเขาร้องเพลงนี้เหมือนกัน Blowing in the Wind ของ Bob Dylan ที่ประพันธ์ไว้ในสมัยสงครามเวียดนามเพลงนี้เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพแล้วก็ต่อต้านสงครามเวียดนาม
1: ครับ
0: ท่านนายกก็ได้ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับคนก็ไปจับเรื่องเชื่อมโยงอีกคุณณัฐพงษ
1: ์ยังไงครับ
0: บอกว่าไอ้เพลงนี้เนี่ยตอนคุณสมัยก่อนเนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยร้องสมัยหาเสียง
1: สมัยที่อนาคตใหม
0: ่เคยเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพช่วงนั้นมีรัฐประหารไง
1: ครับ
0: สมัยคสช.
1: พลเอกประยุทธ
0: ์ใช่นะฮะแต่คนก็จับเรื่องบอกโอ้นายกพอร้องเพลงเนี่ยแหมนอกจากอารมณ์สุนทรีแล้วมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็แหมเขาคิดมากกันไปเองหรือเปล่า
1: การเลือกเพลงไงซองลิสต์มันเป็นคล้ายๆกับเพลงที่เคยมีประเด็นในเรื่องของการเมือง
0: เพลงเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มันมีนัยยะในทางการเมืองด้วยนะครับบางทีร้องปุ๊บเนี่ยแหมคือคนร้องก็อารมณ์สุนทรีถ้าเราฟังปุ๊บเราก็โอ้เพลงนี้เพราะแต่พอเข้าไปสู่ออนไลน์ปุ๊บเนี่ยโอ้เขาวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเพลงนี้นี่มันมีคนหนึ่งเคยร้องมาก่อนแล้วมันมีความหมายอะไรนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสีสันทางการเมืองนะฮะในโลกออนไลน์ในโซเชียลนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังฮะ
1: ครับแต่ก็ต้องบอกว่าสำหรับนายกเนี่ยวันนี้อาจจะเรียกว่าแฮปปี้ร้องเพลง
0: ครับ
1: กับทางท่านนายกสิงคโปร
0: ์
1: นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะครับสำหรับการที่จะต้องมาชี้แจงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วนะครับสำหรับการที่จะเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับรัฐบาลนะครับแล้วก็ที่จะคุณไอติมพฤทธิ์เนี่ยยืนยันนะครับว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่นะครับทางพรรคฝ่ายค้านนั่นก็คือพรรคประชาชนนะครับโดยทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับมีการสัมภาษณ์ถึงกรณีการนัดรับประทานอาหารของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้นะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมกันแล้วโดยสมัยนี้นะครับก็มีพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นคือพรรคไทยรวมพลังก็

0: คือพรรคของคุณกังฟูนะครับซึ่งก็ความเห็นตรงกันนะครับว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตราที่151ก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนั่นเองนะครับซึ่งกรอบเวลาการดำเนินงานเนี่ยพร้อมกันว่ามีการคุยกันแล้วถึงการครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับซึ่งก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่า2รายชื่อที่เป็นแคนดิเดตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรียกว่าเป็นแคนดิเดตได้เลยนะนะครับสำหรับคนแรกก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีซึ่งตรงนี้ทั้งพรรคร่วมเนี่ยของฝ่ายค้านนะครับตกลงกัน2คนนี้มีแน่นอนนะครับส่วนอีกที่เหลือเดี๋ยวให้แต่ละทีมไปทำการบ้านมานะครับโดยหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานนะครับหัวเรือนั่นก็คือคุณรังสิมันต์โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับรวบรวมรายชื่อแล้วก็จะทำยติเพื่อเตรียมยติโดยเร็วคาดว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์นะก็คิดว่าน่าจะมีเกิดขึ้นแน่นอนว่าน่าจะเป็นเดือนนี้แหละนะ
1: ครับ
0: น่าจะทันในเดือนนี้นะครับซึ่งเมื่อถามว่าหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้สะเทือนถึงรัฐบาลตรงนี้มีได้หรือไม่นะครับคุณพริษบอกว่าตนเนี่ยไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นตัวบ่งบอกแล้วกันนะครับส่วนการหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องโกงสว.หรือการสอบท้องถิ่นหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต
1: ่อ
0: นะครับส่วนการอภิปรายไม่วางใจเราก็คงคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าเสียงในสภาก็จะต้องดีกว่านะครับในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้พิสูจน์ว่าอะไรเสียงข้างมากข้างน้อยนะครับแต่ว่าเป็นการใช้การนับคะแนนของการลงมตินะครับคือการนำเสนอความจริงให้สังคมเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งหากประชาชนเห็นหลักฐานที่เรามีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามอำนาจนะครับก็จะกลับไปอยู่ในมือของประชาชนอีกครั้งเขาก็จะเปิดโอกาสให้กับพรรคอื่นๆเนี่ยมาทำงานทำหน้าที่เป็นรัฐบาลได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่ให้อำนาจของประชาชนกลับมาโดยเร็วเบื้องต้นก็คือจะหาข้อมูลนะครับการบ้านต่างๆเพื่อมาทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็หากมีการลงมติอะไรต่างๆเนี่ยทางฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้สนใจตรงนี้แต่แค่อยากจะตีแผ่เบื้องลึกให้ประชาชนได้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีข้อท้วงติงอะไรบ้าง
1: แสดงว่าไม่ได้หวังผลในการลงคะแนนเพราะว่าพ
0: ร
1: รคฝ่ายค้านมองอยู่แล้วว่าเสียงตนเองเนี่ยคือเสียงข้างน้อย
0: ค
1: ือไม่ได้หวังหรอกในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะถูกล้มหร
0: ือ
1: มีการยุบสภาแต่ต้องการใช้เวทีนี้ในการติติงรัฐบาลและตีแผ่ปัญหาต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนอกจากทางหน้าสื่อมวลชนแล้วนะครับก็ล็อกเป้าเนี่ยแหละเรื่องของการสอบท้องถิ่นกับเรื่องของการหัวสว.เนี่ยคนที่จะโดนเนี่ยแน่นอนแล้วฮะ
0: คุ
1: ณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีส่วนคุณชัยชนกเนี่ยก็รัฐมนตรีดีอีกก็โดนเรื่องไทย AI Passport นะครับอันนี้เป็น2คนหลักๆนะฮะนกกับหนูที่เขาบอกนกกับหนูถูกล็อกเป้านะฮะโดยพรรคฝ่ายค้านที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะแต่ว่าในสภาเดี๋ยวก็ไม่เท่าไหร่นอกสภาผมว่าเนี่ยมันเดือดกว่านะฮะเมื่อวานนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะประกาศเตรียมลงถนนเคลื่อนไหวทางการเมืองนัดแถลงข่าววันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 11:00 นเพื่อเผยจุดยืนและแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการนะครับก็บอกว่าไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันลาออกหรือขับไล
0: ่
1: แต่ต้องการทวงคืนประเทศไทยเพื่อให้มีหลักนิติรัฐนิติธรรมกฎหมายเป็นกฎหมายและดูแลประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือการเมืองนอกสภา
0: ครับ
1: ในสภาก็เดือดแล้วนะฮะนอกสภาเดือดกว่านะครับคำถามคือการเรียกระดมมวลชนหรือว่าปลุกม็อบเนี่ยมันต้องมีเวลาจะจุดให้ติดเนี่ยมันต้องมีประเด็นทางสังคมว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศหรือมันมีประเด็นอะไรที่ทำให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถอยู่ได
0: ้
1: ภาคประชาชนจึงต้องออกมาเรียกร้องชุมนุมแบบนี
0: ้
1: นะฮะคือการเคลื่อนไหวในทางการเมืองเนี่ยการเรียกร้องการระดมมวลชนเนี่ยมันต้องมีประเด็นให้จุดติดเท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องหัวสว.นะครับที่พยายามจุดเนี่ยโดยพ
0: ร
1: รคฝ่ายค้านเนี่ยเป็นต่อเนื่องมาเป็นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวดูจะจุดติดไห
0: ม
1: นะฮะ7กันยายนจับตาดู เรื่องของคุณสนธิจะเคลื่อนไหวในทางการเมืองพูดถึงไทม์ไลน์ปฏิทินทางการเมืองกันยายนคุณณัฐพงศ
0: ์
1: 7กันยาคุณสนธิแถลงเรื่องการลงถนนนะฮะสนธิลิ้มทองกุลนะฮะไม่ใช่สนธิอื่นนะฮะ14กันยา14กันยากกตจะลงมติชี้ขาดสำนวนเรื่องหัวสวที่มีผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด229รายว่าจะเป็นยังไงเพราะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่น่าจับตาในสังคมโลกที่จะชี้ขาดสำนวนดังกล่าวนะฮะว่ากกต.ตกลงยังไง14กันยา28กันยาก็มีอีกฮะเรื่องของบัตรเลือกตั้งว่าตกลงบาร์โค้ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันชอบด้วยกฎหมายไหม
0: ครับ
1: นะฮะการเมืองเดือนกันยายนเนี่ยร้อนระอุนะฮะคือถ้าผมมองแล้วนะคุณสนธิเนี่ยที่จะแถลงวันที่7กันยายนเนี่ยคือปฏิทินทางการเมืองกันยาว่าร้อนแรงปุ๊บเนี่ยมันเชื่อมโยงไปเดือนตุลาคมที่เป็นเดือนการเมืองจำได้ไหม
0: ตุลาใช่ไหม
1: ถูกต้องนะฮะมันจะถูกไปจับเรื่องเชื่อมโยงตรงนั้นด้วยการแถลงว่าจะลงถนนในวันที่7กันยายนจะมีการแถลงเนี่ยผมเชื่อว่าจะนำไปสู่เดือนแห่งการเมืองคือเดือนตุลาคม
0: ค
1: นะฮะดูแล้วเนี่ยกันยายนเป็นการปลุกกระแสปลุกกระแสในการโหมโรงต่างๆในการที่จะการเมืองในสภาและนอกสภาและตุลาคมเนี่ยแหละถึงวันจริงแห่งการที่จะขย่มรัฐบาล
0: บ
1: นะฮะอันนี้เท่าที่ดูมิติทางการเมืองในตอนนี้นะ ความเป็นไปได้ออกมาประมาณนี้นะครั
0: รบ
1: ตัดภาพมาที่พรรคประชาชนกันบ้างฮะ
0: ร
1: เรื่องหลักการนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะเป็นยังไงคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนฮะกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตรวจโทรุตพลนวรัตน์ฮะสัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์ครับว่ามีการออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนคุณสมชาติเตชะถาวรเจริญในคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตว่าตนอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดข้อมูลในพรรคที่สุดแต่จากที่เห็นและรับรู้เข้าใจว่าทางผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าสถานะตอนนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาพยานหรือผู้เกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: ยังไงก็ตามแม้มีเรื่องที่โยงไปถึงนะครับเพราะมีการตั้งคำถามในฐานะส.ส.ตนคิดว่ามีหน้าที่ชี้แจงให้สังคมสิ้นข้อสงสัยสิ่งที่ตนเห็นคือเจ้าตัวได้แสดงความประสงค์และคาดว่าเดินทางมายังหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วดังนั้นเป็นหน้าที่ส.ส.พรรคประชาชนทุกคนว่าเมื่อถูกตั้งคำถาม2เรื่องที่ต้องทำก็คือหมั่นสื่อสารชี้แจงกับสังคมให้สิ้นข้อสงสัยให้ความร่วมมือทุกประการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบถามว่าทำไมไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ก่อนหน้านี้คุณพฤทธิ์กล่าวว่าเข้าใจเรื่องนี้ตัวแทนของพรรคที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบและถามข้อเท็จจริงอยู่แต่ตอนนี้มีเรื่องที่หน่วยงานแล้วนะฮะตนคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือผู้ถูกกล่าวหาต้องให้ความร่วมมือและเปิดให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบได้เมื่อถามว่าพรรคประชาชนเคยตรวจสอบพรรคอื่นว่าปกปิดบัญชีเท็จกังวลหรือไม่ที่ถูกโจมตีเรื่องนี้นะครับพูดง่ายๆไปกล่าวหาเขาแล้วตนเองเนี่ยเป็นซะเอง
0: ครับ
1: นะว่าอย่างนั้นเถอะ
0: อ
1: ันน
0: ี้
1: ผมก็พูดให้เข้าใจง่ายๆฮะคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าตามหลักการของพรรคเนี่ยยังคงเหมือนเดิ
0: ม
1: เราต้องการเห็นการเมืองที่โปร่งใสเพราะฉะนั้นหากมีความไม่โปร่งใสที่กระทำโดยใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคไหนแม้กระทั่งพรรคเราเองเราก็ต้องเรียกร้องให้มีการตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยแสดงความโปร่งใสนะฮะ
0: ก็
1: สำคัญคือจะไปซักฟอกเขาเนี่ยตัวเองต้องบริสุทธิ์โปร่งใสซะก่อนนะครับก็เป็นประเด็นเหมือนกันฮะเมื่อก่อนอะไรนะมีเราไม่มีเทาใช่ไหมสรุปแล้วมีเทาซะเองก็มีนะ
0: ครับ
1: ก็มีคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีในทางการเมืองไง คือพ
0: ร
1: รคสีส้มเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่ามีเราไม่มีเทาแต่พ
0: ร
1: รคอื่นๆเนี่ยเขาก็พยายามสแกนพรรคส้มเหมือนกันว่าพ
0: ร
1: รคคุณเนี่ยมีเทาหรือเปล่าม
0: ีเทาอยู่ในนั้นไหมพ
1: ร
0: ร
1: คคุณมีอะไรข้างในหรือเปล่านะฮะก็ถูกนั่นแหละถูกดิสเครดิตกันออกมาแบบนี้นะก็เป็นเรื่องในทางการเมืองแต่ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รู้รับรู้และรับทราบแล้วก็เข้าใจว่าคนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยจะต้องสุจริตแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับถ้าพบว่าไม่สุจริตแล้วก็มีปัญหาเนี่ยก็จะต้องถูกขับออก
0: ครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงจากฝั่งพรรคประชาชนนะครับส่วนฝั่งรัฐบาลนะครับก็หลังจากมีข่าวออกมาว่าทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยมีการประชุมกันแล้วในการเตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งนะสำหรับการ ซักฟอกรัฐบาลในครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
1: ครับ
0: รัฐบาลบอกว่ายินดีนะยินดีให้ซักฟอกนะครับและก็สอบถามอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าเป็นสิทธิ์และก็อำนาจโดยชอบธรรมของฝ่ายค้านและเมื่อเป็นกระบวนการตามกฎหมายนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญนั้นรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลาขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะเป็นเดือนไหนแต่ก็คาดว่านะพอมีการประชุมฝ่ายค้านแล้วเตรียมความพร้อมแล้วก็ไม่น่าจะนานไปกว่านี
1: ้
0: นะครับน่าจะเร็วๆนี้เมื่อถามถึงว่าทางฝั่งรัฐบาลมีเกณฑ์ข้อสอบไว้ไหมฝ่ายค้านจะมาโจมตีเรื่องอะไรนะครับคุณพระดอนบอกว่าก็ไม่ได้เก่งข้อสอบแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ารอดูยติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นก็จะรู้โจทย์ว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบโจทย์เนี่ยคืออะไร
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่มั่นใจอย่างนึงนะครับก็คือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นที่ผ่านมารัฐบาลไม่ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นการสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบแต่อย่างใดนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งธงว่าจะล้มรัฐบาลได้ตรงนี้เนี่ยคุณพราดรคิดเห็นอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับคุณพราดรบอกว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและก็การตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหากว่าหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้ตนคิดว่าคนที่เป็นสมาชิกก็ควรที่จะตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งโดยธรรมเนียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและสภาก็จะตัดสินด้วยพื้นฐานของข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนี้ก็หลายๆคนก็จับตากันอยู่นะครับสำหรับประเด็นหัวสวฝ่ายค้านที่จะมีการนำมาเป็นการตั้งธงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นักข่าวถามว่ากังวลไหมสำหรับรัฐบาลชุดนี
1: ้
0: นะครับคุณพระดองบอกว่าตนคิดว่าคงพุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็คงบอกเหมือนทุกครั้งว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำหนังสือจากหัวหน้าพรรคชี้แจงไปยังสมาชิกขอไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาเพราะว่าขัดต่อกฎหมายแล้วก็พรรคภูมิใจไทยยืนยันด้วยหนังสือตั้งแต่มีการรณรงค์ให้เลือกสว.เมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอีกหนึ่งคำถามถามว่าเมื่อวันที่14กันยายนนี้ในส่วนประเด็นของทางกกต.จะมีการลงมติหัวสว.แล้วก็จะไปส่งฟ้องที่ศาลฎีกาพรรคทางภูมิใจไทยเนี่ยมองยังไงนะครับคุณพราดรบอกว่าภูมิใจไทยก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งกับกระบวนการยุติธรรมของทางกกต.ที่มีการวินิจฉัยนะครับแนวโน้มจะเป็นแบบไหนเราก็พร้อมปฏิบัติตามนะแล้วก็ตนเองเนี่ยก็ได้มีการหารือแล้วก็ออกหนังสือทางพรรคชี้แจงนะครับว่าไม่ให้มีไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีใดๆที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความผิดพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือว่าการกระทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนยืนยันนะว่ามีการส่งหนังสือชี้แจงไปยังสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนแล้วนะครับก็คือจริงๆยืดไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องออกมาอีกตั้งแต่ช่วงการรณรงค์ให้เลือกสว.
1: ครับ
0: 2-3 ปีที่แล้วน่ะครับ
1: คือมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากไงเพราะว่าอย่างเรื่องของการหัวสว.เนี่ยสุดท้ายเนี่ยกกต.ก็จะต้องส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาหรือไม่เนี่ย14กันยายนเนี่ยเราถึงจะรู
0: ้
1: พอมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยศาลเนี่ยแหละจะเป็นผู้ตัดสินชั่งน้ำหนักว่าพยานหลักฐานเนี่ยที่ยื่นร้องเข้ามา
0: ครับ
1: มันมีน้ำหนักหรือไม่มันมีน้ำหนักหรือไม่ศาลเนี่ยเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ในสภาใช่ไหมฮะคือสมมติว่านำเรื่องหัวสว.เนี่ยเข้าสู่สภาคำถามคือว่าเฮ้ยแล้วมันต้องรอศาลไหม
0: ครับ
1: ถ้าศาลตัดสินคือสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของการหัวสว.เนี่ยสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดเนี่ยในการที่จะไขคำตอบเรื่องนี้คือรอทางกกต.เนี่ย14กันยายนส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา
0: ครับ
1: นะครับและต้องตั้งคำถามตัวโตๆว่ากกต.เนี่ยจะส่งเนี่ยอย่างไร
0: ครับ
1: และในสำนวนคือส่งฟ้องกี่คนเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ถ้าไม่ส่งฟ้องปึ้งปุ๊บเนี่ยสังคมก็มีคำถามอีกว่าเอ๊ะทำไมและถ้าส่งฟ้องบางกลุ่มบางคนเอ๊ะทำไม
0: ครับ
1: นะฮะต้องติดตามกันดูกันต่อไปนะครับส่วนในสภาเนี่ยแน่นอนแล้วครับฝ่ายค้านไม่ได้หวังผล พุ่งเป้าว่าคะแนนเสียงเนี่ยจะต้องเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นเวทีที่จะติติงผลงานของรัฐบาล
0: ครับ
1: ว่าสวสอบท้องถิ่นไทย AI Passport และล่าสุดน่าจะมีเรื่องของ Data Center ด้วย
0: ครับ
1: คือ Data Center สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมการลงทุนด้วย BOI
0: ครับ
1: นะครับซึ่งมาจากทางด้านหน่วยงานทางเศรษฐกิจคำถามฝ่ายค้านเขาอาจจะถามว่าอันนี้ผมเก่งข้อสอบให้เลยนะครับ
0: ครับ
1: เขาอาจจะถามว่าการตั้ง Data Center แล้วมันเกิดผลเสียหายเนี่ยกฎหมายมันมีช่องโหว่และเพิ่มความเสี่ยงในชุมชนเรื่องของการกักตุนน้ำมันเป็นแสนลิตรในพื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์มากจริงหรือจากการลงทุน Data Center ถ้าเทียบกับผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเขามองว่าเรื่องของระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าเยอะถูกไหมฮะพอใช้ระบบไฟฟ้าเยอะความเสถียรก็คือการจ่ายไฟเนี่ยสม่ำเสมอหรือไม
0: ่
1: เมื่อใช้ไฟเยอะปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เยอะตาม โอกาสที่ค่าไฟจะขึ้นราคามีไหม
0: ครับ
1: นี่คือคำถาม นึกออกไหมฮะใช้เยอะผลิตน้อย
0: ครับ
1: ก็จะต้องมีราคาแพงขึ้นไปแสดงว่าโอกาสที่คนไทยจะใช้ไฟฟ้าราคาถูกเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้น้อยลงหรือไม่ถ้าเป็นถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมจะถามแบบนี
0: ้ครับ
1: นะฮะเออนะ
0: ครับ
1: อันนี้อาจจะเป็นประเด็นใหม่นี่อาจจะเป็นประเด็นใหม
0: ่
1: ที่ถูกจุดติดขึ้นมาในสังคมนะฮะ
0: ครับ
1: สักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6 กันยายน 2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการ โดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
9: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านสมฤดีผู้พรอเนกอธิบดีกรมยุโรปครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีท่านผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงการประชุมดังกล่าวครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับ
10: ค่ะสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าจัดเป็นครั้งที่9จัดที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่14สิงหาคมกรอบการประชุมนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบการประชุมที่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าเป็นกรอบการประชุมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาที่เป็นข้ออุปสรรคระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะก็ประเด็นสำคัญแน่นอนค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าตอนนี้การค้าระหว่างเรากับรัสเซียเนี่ยอยู่แค่ 1.7 พันล้านยูเอสดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูทั้งจำนวนประชากรของทั้งสองประเทศแล้วก็รวมถึงศักยภาพต่างๆเนี่ยก็มีมากมายแต่ด้วยที่เกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงตลาดของสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารประเด็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการค้าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นข้ออุปสรรคนะคะก็เราก็พยายามที่จะลดช่องว่างแล้วก็เปิดช่องทางการค้าใหม่ๆแล้วก็รวมถึงหาโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนใหม่ๆด้วยกันนะคะก็ในเรื่องของการหาโอกาสใหม่ๆดิฉันก็อยากจะมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะก็มีสเต็ปสำคัญนะคะอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการ fast track ในการทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรัสเซียเป็นแกนนำนะคะหรือแม้กระทั่งการเร่งรัดการจัดทำความตกลงเพื่อคุ้มครองการลงทุนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งหากว่ามีความตกลงชิ้นนี้แล้วก็จะสามารถทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจในการลงทุนระหว่างกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางขนส่งทางโลจิสติกนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นสำคัญอีกอันนึงเพื่อที่เราจะได้หาโอกาสนะคะแล้วก็ลดอุปสรรคแต่เราก็ยังมีโอกาสใหม่ๆนะคะที่ประเด็นใหม่ๆที่เรากับรัสเซียได้พูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียก็อย่างเช่นเรื่องประเด็นใหม่ๆเช่นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์นะคะวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาบุคลากรของสองฝ่ายรัสเซียเองก็เป็นในประเทศหนึ่งนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะปีหนึ่งก็เกือบ2ล้านคนเพราะฉะนั้นในมิติด้านประชาชนกับประชาชนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะคะการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษากีฬาอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนของสองฝ่ายมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในส่วนของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยรัสเซียแน่นอนค่ะถ้าหากว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งนี้ก็เป็นโอกาสนะคะให้เราได้เสริมขยายความสัมพันธ์ซึ่งปีหน้าเราก็จะครบรอบความสัมพันธ์130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียค่ะ
1: ครับเห็นว่าไทยมุ่งที่จะขยายความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียโดยเฉพาะการผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยยูเรเซียครับมีรายละเอียดยังไงครับท่าน
10: ค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยทางไทยเราเคยได้รับการเชื้อเชิญจากรัสเซียให้สมัครเป็นให้ขอโทษค่ะให้เริ่มมีความสนใจที่จะเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับ กลุ่มองค์การระหว่างประเทศที่ชื่อว่าสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียนะคะก็เป็นเวลาตั้งแต่หลายปีมาละแต่ว่าก็เวลาก็ล่วงเลยมาแต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญก็มีสมาชิกเช่นรัสเซียเบลารุสอาร์เมเนียคาซัคสถานแล้วก็คีกิสถานนะคะถ้ารวมขนาด GDP ก็กว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีประชากรก็180ล้านคนนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แต่ในขณะที่ตอนนี้การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าอย่างรัสเซียซึ่งเป็นพี่หลักในส่วนของกลุ่มนี้ก็เราก็มีการค้าแค่ 1.7 พันล้านเท่านั้นเองรวมตอนนี้ก็ยังไม่เยอะประมาณ 2,000 กว่าล้านนะคะก็ยังถือว่ามีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดEAEU หรือตลาดกลุ่มเศรษฐกิจยูเอเซียเนี่ยสภาพเศรษฐกิจยูเอเซียนี่ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะสำหรับสินค้าส่งออกของไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์เครื่องจักรยางอาหารสินค้าเกษตรอัญมณีแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆก็ถือเป็นโอกาสนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันไทยเองค่ะก็มีจุดแข็งนะคะที่เราสามารถออฟเฟอร์หรือว่านำเสนอให้กับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียได้นะคะซึ่งในเรื่องของอาหารวัฒนธรรมท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นก็ถือว่ามีความสำคัญตอนนี้เราก็ถือว่าครั้งนี้ที่เราไปนะคะเราก็ไปแสดงเจตจำนงที่อยากจะเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยกับยูเอเซียในโอกาสแรกนะคะจริงๆมันยังมีขั้นตอนหลายอย่างแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยกับทางท่านเลขาธิการของสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียนะคะว่าเราอยากจะขอให้มีความกระชับขั้นตอนให้เร็วขึ้นเพราะเราก็เห็นถึงความสำคัญนะคะไม่ว่าอย่างเช่นรัสเซียกับเบลารุสเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเอเซียแล้วก็มีความสัมพันธ์กับไทยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวการมีเที่ยวบินตรงนะคะแล้วก็อย่างประเทศอาร์เมเนียคาซัคแล้วก็คีกิสถานเนี่ยก็เป็นประเทศที่บริโภคสื่อจากตลาดรัสเซียกับเบลารุสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าหากเราสามารถขยายตลาดของเราเข้าไปอยู่ในภูมิภาคใหม่ๆเขตเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการขยายโอกาสให้กับภาคธุรกิจไทยเปิดตลาดใหม่แล้วก็ลดประสบการณ์ค้าแล้วก็ทำให้เราก็มีความมั่นใจในการขยายโอกาสต่างๆได้มากขึ้นค่ะ
1: ครับอุตสาหกรรมสำคัญที่ไทยต้องการผลักดันในเวทีการค้าไทยรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเกษตรกรรมพลังงานสุขภาพและเวลเนสนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะกระทรวงมีแนวทางในการขยายความร่วมมือในประเด็นนี้ยังไงฮะในการผลักดันในเวทีการค้าไทยรัสเซียครับ
10: ค่ะเราอันนี้เป็นความภูมิใจนะของประเทศไทยเพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเรามีจุดแข็งในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเกษตรนะคะเรามีจุดแข็งในเรื่องของภาคสุขภาพแล้วก็เวลเนสนะคะก็ในภาพรวมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีผู้ประกอบการไทยหลายรายนะคะที่ขยายการลงทุนไปยังในต่างประเทศนะคะไม่เพียงแต่รัสเซียแต่ว่าก็มีหลากหลายในยุโรปแล้วก็ครอบคลุมหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในเครือ BDMS นะคะที่มีความร่วมมือกับรัสเซียทางด้านการแพทย์แล้วก็บริการเชิงสุขภาพเรามีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรมอากรีฟู้ดนะคะโดยมีกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CPF เนี่ยรัสเซียเนี่ยก็ได้มีจุดแข็งในการขยายตลาดอยู่ในรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอากรีฟู้ดเป็นอาหารสัตว์เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรนะคะแล้วก็เราก็ยังมีบริษัทล่าสุดนะคะแล้วก็มีบริษัทวอริกสปอร์ตนะคะซึ่งก็ไปขยายโอกาสทางธุรกิจในเรื่องของสินค้าเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาในรัสเซียเช่นกันอันนี้ก็เป็นโอกาสนะคะแต่แน่นอนในโอกาสเหล่านั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันก็ยังมีอุปสรรคที่เป็นประเด็นสำคัญที่ทางภาครัฐนะคะหรือกระทรวงการต่างประเทศอาจจะสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนได้นะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีประเด็นในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนะคะแต่อย่างเช่นในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งสินค้าคือต้องเรียนว่าสินค้าอาร์ตี้ฟู้ดเนี่ยไม่ได้เป็นสินค้าที่โดนแซงชั่นนะคะแต่ว่าแต่โดยที่ระบบโลจิสติกกับการขนส่งของรัสเซียโดนแซงชั่นเนี่ยมันก็มีผลกับการนำเข้าส่งออกหรือแม้กระทั่งเรื่องของประเด็นเรื่องการทำประกันภัยก็ตามนะคะเพราะว่าการขนส่งสินค้าไปรัสเซียหรือจากรัสเซียมาเนี่ยมาไทยเนี่ยเราก็ต้องมีประเด็นในเรื่องของการประกันภัยอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ภาครัฐทั้งสองฝ่ายสามารถคุยกันไ หรือประเด็นในเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยพืชนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งไทยกับรัสเซียก็อาจจะมีความแตกต่างกันก็อาจจะส่งผลทำให้มีการระงับสินค้าเกษตรของระหว่างกันได้ตรงนี้บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชิญหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทางกรมกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะมาพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าครั้งนี้ที่เราเดินทางไปการประชุมคณะกรรมการร่วมเนี่ยเราก็มีหน่วยงานไทยผู้แทนหน่วยงานไทยระดับสูงนะคะจากกระทรวงต่างเข้าร่วมด้วยตรงนี้ก็ถือเป็นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศที่เราจะเพิ่มโอกาสนะคะเปิดตลาดสร้างธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น FTA แล้วก็รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงนะคะระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายให้มาพบมาคุยกันแล้วก็ครั้งนี้เราก็ได้เจอกับทางหอการค้าแล้วก็สภาธุรกิจของรัสเซียด้วยนะคะก็ถือเป็นโอกาสดีให้ทั้งสองฝ่ายได้พบหารือคุยกันค่ะ
1: ครับปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS และตั้งใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมบูรณ์นะครับการเยือนรัสเซียในครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับ BRICS หรือกรอบความร่วมมือภาคีอื่นๆร่วมกันไหมครับ
10: ค่ะในส่วนของ BRICS เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนานะคะให้ความสำคัญก็เป็นการทั้งเป็นโอกาสของประเทศไทยในการ diversify ตลาดด้วยแล้วก็เป็นการผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมระบบภาคีการค้าที่อิงกับระบบภาคีนะคะให้มีความสมดุลจริงๆไทยเราเองเนี่ยเราก็ได้เป็นประเทศหุ้นส่วนของ BRICS เนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมปีที่แล้วนะคะ
1: ครับ
10: ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่รัสเซียเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกลุ่ม BRICS นะคะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประเทศไทยในเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเดินทางไปรัสเซียครั้งนี้แน่นอนค่ะเรื่อง BRICS นี่ก็เป็นประเด็นที่เราได้มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะระหว่างท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศของไทยกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเราก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทที่ BRICS สามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมระบบภาคีนิยมเรื่องของ BRICS ที่จะสามารถเสริมขยายเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงการรับมือกับความท้าทายของสถานการณ์ต่างๆนะคะว่าตอนนี้เราก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ food security เรื่องของ energy security แล้วก็เราก็อยากจะเห็นภูมิภาคของ BRICS แล้วก็ทุกภูมิภาคนะคะมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนอกเหนือจากในเรื่องของ BRICS แล้วจริงๆเราก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกรอบความร่วมมืออาเซียนด้วยนะคะก็จะมีอาเซียนรัสเซียซึ่งก็มีความสัมพันธ์ยาวนานนะคะทางอาเซียนรัสเซียเองก็มีสถานะปัจจุบันก็เป็นหุ้นส่วนศาสตร์มาตั้งแต่ปี2561ปีนี้เองก็เพิ่งมีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้เข้าร่วมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็การหารือทุกภาคีกับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในช่วงการประชุมด้วยก็ถือว่าในอาเซียนรัสเซียเนี่ยก็มีความหลากหลายในเรื่องความร่วมมือนะคะก็เศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิทยาศาสตร์พลังงานนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ๆที่พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันนะคะ
1: ครับถ้าพูดถึงประเทศรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ครองอันดับหนึ่งในยุโรปนะครับเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีแนวทางในการเรียกความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวรัสเซียยังไงบ้างครับให้เขามาท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้นครับ
10: ค่ะในส่วนของรัสเซียนะคะก็จริงๆแล้วเราเองก็เป็นประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยนะคะเลยโดยทั่วไปเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแล้วก็เราเองเราก็มีคล้ายๆกับว่ามีมาตรการนะคะก็เสริมสร้างความมั่นใจก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ได้มีกรณีที่มีความสูญเสียของชาวรัสเซียที่อยู่ในเมืองไทยตรงนี้ทางกระทรวงประเทศเราก็ได้เชิญทางท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะคะมาอธิบายมาเล่าถึงเหตุการณ์แล้วก็เล่าถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจนะคะก็เข้าใจว่าประเทศไทยเราเองก็ยังเป็นประเทศที่มีความ มีความน่าสนใจมีความน่าดึงดูดนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวรัสเซียนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวในยุโรปในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือในกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวลำดับต้นๆ นะคะก็แต่แน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการต้อนรับนะคะโดยประชาชนไทยแล้วก็สถานที่ต่างๆนะถ้าหากว่าเราเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสมบูรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมถึงมีความปลอดภัยนะคะแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวหลายๆประเทศก็สนใจแล้วก็อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสมฤดีผู้พรอเนกอธิบดีกรมยุโรปที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
10: ค่ะขอบคุณคุณทรงพลแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูสถานการณ์พลังงานกันบ้างนะครับเมื่อวานน้ำมันขึ้นราคา
0: ครับช่วงเช้านะครับ
1: ช่วงเช้านะครับ
0: ทั้งดีเซลแล้วก็กลุ่มเบนซินเลย
1: นะครับเพราะว่าเรื่องของความตึงเครียดรอบใหม่นะครับสหรัฐกับอิหร่านนะครับข่าวนี้เราไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นมานานนะครับแต่ความคุกรุ่นบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของภูมิภาคนะครับก็ยังคงอยู
0: ่
1: นะฮะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงสูงแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็มีกองทุนน้ำมันในการที่จะไปอุดหนุนตรงนี้ไม่ให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงเกินกว่าที่ประชาชนจะรับไหว
0: ครับ
1: นะครับล่าสุดเนี่ยกองทุนพลังงานเนี่ยก็ยังติดลบอยู่นะครับ
0: ครับ
1: และติดลบเยอะด้วยนะฮะหลังจากที่มีบางช่วงเนี่ยที่บอกว่าเออมันดีขึ้นเพราะราคาน้ำมันตลาดโลกลงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็มีปัญหากันอีกแล้วนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นนะฮะตอนนี้ก็มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกันอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นมีผลบังคับใช้15กันยายนนี้นะฮะใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลยังบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนนะฮะเชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือกนะครับสำหรับเบนซินเนี่ยให้ไปใช้ E20 นะครับซึ่งมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์91และ95นะครับ ถึง5บาทต่อลิตรนะฮะแถมยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดีเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยปลูกพืชพลังงานอีกด้วยนะครับไปเปิดฝาถังดูก่อนนะครับฝาถังเนี่ยจะเขียนว่ารถของท่านเนี่ยสามารถเติมน้ำมันอะไรได้บ้างนะฮะถ้าเกิดฝาของท่านเนี่ยเขียนว่ายัง9591อันนี้เติมไม่ได้นะ
0: ครับเพราะบางที
1: รถเก่าๆเติมไม่ได
0: ้กลายเป็นว่าเติมไปต้องไปล้างเครื่องไปอะไรอีกนะ
1: เติมไปมันจะทำให้ยางซีลยางหรือว่าท่อน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยมันรั่วเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์ผสมอยู
0: ่
1: นะครับทำให้การเดินเครื่องไม่เสถียรแล้วก็ซีลแล้วก็ยางเนี่ยน้ำมันเนี่ยในตัวเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาสำหรับเครื่องที่ไม่รองรับ แต่ถ้าเกิดรถใหม่ๆเนี่ยรองรับ E20 หรือ E85 เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นรถหลังปี2007น่าจะเป็นหลังจากช่วงปี2007ถ้าเก่ากว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่รองรับ E20 นะฮะ
0: ก็ไปติดตามนะครับสำหรับใครที่เติมได
1: ้
0: ก
1: ็
0: หันไปเติมในส่วนของน้ำมันที่ทางรัฐบาลสนับสนุนได้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าในส่วนของมีการประกาศบังคับใช้ไปแล้วนะครับสำหรับการทำใบขับขี่สาธารณะนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปทำมาแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Bolt
1: คุ
0: ณเคยใช้ไหมคุณ
1: ไม่เคยใช้ฮะเคยใช้แต่ Grab
0: Grab เนี่ยก็จะBolt กับ Grab เนี่ยคล้ายๆกัน Bolt เนี่ยผมใช้บ่อยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะราคาถูกหน่อยแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่มีต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Bolt เนี่ยเขาบังคับนะครับว่าให้ดำเนินการโดยการที่ผู้ที่จะมาขับโบลหรือว่าทำการขนส่งผ่านทางโบลเนี่ยต้องไปทำใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่สาธารณะ
1: ครับ
0: นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยมีหลายๆคนนะครับที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย ก็มีการไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อที่จะได้ทำในส่วนของใบขับขี่ต่างๆให้ถูกต้องตามที่บริษัทเนี่ยมีการกำหนดนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับทางโบลเนี่ยเขาก็จะมีการเริ่มตัดบัญชีระงับการจ่ายงานสำหรับผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมการขนส่งทางบกได้รายงานกรณีแอปพลิเคชันโบลได้ดำเนินการตามกฎหมายประกาศปิดระบบและแจ้งให้ผู้ขับขี่ที่ลงทะเบียนกับบริษัทนะครับต้องมีใบขับขี่สาธารณะจึงจะสามารถรับผู้โดยสารได้นะครับส่งผลให้เมื่อวานนี้นะครับก็วันที่2กันยาเนี่ยมีหลายท่านเลยที่เดินทางไปนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันหรือที่เรียกว่าไรเดอร์นี่แหละนะครับไรเดอร์เนี่ยเดินทางไปติดต่อทำใบอนุญาตนะครับสำหรับรถสาธารณะที่กรมการขนส่งทางบกเป็นจำนวนมากจนท้ายแถวของผู้ติดต่อเนี่ยมาติดต่อกันยาวเหยียดมากถึงบริเวณโรงตรวจสภาพรถเลยตั้งแต่จุดที่เป็นรับลงทะเบียนไกลนะครับ
1: คือคนมันเยอะอ่ะ
0: ที่ฝั่งกรมการขนส่งทางบกฝั่งจตุจักรนะครับทางนี้เนี่ยกรมกระทรวงคมนาคมเองนะครับก็มีการบังคับใช้มาตรการเข้มงวดของโบเนี่ยที่มีการเริ่มตัดบัญชีหรือระงับใช้งานสำหรับผู้ที่เป็นผู้ขับขี่ที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะอย่างจริงจังเพื่อตอบรับนโยบายและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมที่กำหนดนะครับให้ผู้ขับขี่รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับด้านเจ้าที่ของทางกรมการขนส่งและก็กระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเร่งบริหารจัดการพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะครับให้ได้มีประสิทธิภาพและก็ครอบคลุมอย่างรวดเร็วแล้วก็มุ่งหวังว่าผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้จะสามารถปฏิบัติงานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นการจัดระเบียบยานพาหนะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยของประชาชนที่จะได้ใช้บริการในภาพรวมด้วยนะครับ
1: ครับอ้าวมาเมื่อวานนี้นะฮะใครไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะฮะผิดหวังนะครับเพราะว่าไม่ได้แสดง
0: เกิดเหตุนี่ใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าพื้นที่นั่งโซน VIP บัตร 7,000 บาทเกิดการสุดตัวนะครับ
0: ครับ
1: ตอนแรกๆเนี่ยก็เลื่
0: อ
1: นจากเดิมทุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอ้า2ทุ่มก็แล้วกันขอซ่อมตรงนี้ก่อนแต่ปรากฏว่าไม่ได้เพื่อความปลอดภัยยกเลิกการแสดง
0: ร
1: อบเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะจัดการชดเชยใหม่ในวันที่9กันยายนนี้นะครับคำถามทำไมสุดตัวนะฮะก็บอกว่าอ๋อสุดตัวเนี่ยมันเป็นที่นั่งยกระดับชั่วคราวเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมในทีหลังเป็นโซน VIP บัตร 7,000 บาทนะครับสุดตัวเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยก็ยกเลิกไปก่อนแล้วก็มีการจัดการแสดงครั้งใหม่ชดเชยเมื่อวานนี้เป็นวันที่9กันยายนนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะครับ
0: Impact ใช่ไหมคร
1: ับ Impact เมืองทองธานีนะครับแหมน่าเสียดายคนบอกไปเมื่อวานอุ้ยจองบัตรก็ยากแถม
0: คนนี้โดนด้วยคุณ
1: แพทองทานชินวัตรนะฮะแล้วก็คุณพินทองทาด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณเอมด้วยนะฮะไปเมื่อวานนี้นะครับอ่ะส่วนกองทัพเรือสหรัฐเมื่อวานนี้ฮะส่ง USS อับราฮัมลินคอนนะฮะเรือรบสหรัฐนะฮะเข้าเทียบที่ท่าแหลมฉบังสัตหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพลเนี่ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าเป็นร้อยคนไม่ใช่ฮะ 4,830 นายครับ
0: โอ้โหเกือบ 5,000 เลย
1: เกือบ 5,000 นายนะครับ
0: ครับ
1: ครึ่งมือนะเยือนไทย 2-6 กันยายน5วันนะครับหลังจากอยู่กลางอยู่ในทะเลเนี่ย250วันโอ้เกือบปีอ่ะคุณ
0: ครับ
1: เก็บกดไหมเนี่ย
0: น่าจะคึกคักนะพัทยานะคร
1: ับ โอ้พอได้ขึ้นเทียบท่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโอ้โหคราวนี้กินดื่มกันเต็มที่เลยนะครับ
0: ครับ
1: คาดว่าจะมีเงินสะพัดนะครับพัทยาศรีราชาชลบุรีเป็นจำนวนมากนะครับก็คุมเข้มความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีข้อห้ามด้วยนะครับกฎเหล็กของเขาห้ามเล่นกีฬาทางน้ำฝรั่งห้ามเล่นกีฬาทางน้ำห้ามซื้อยาทานเองนะแล้วก็ตะวันตกดินห้ามไปพัทยาซอย6ซอย7
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้ทำไม
0: พัทยาซอย6ซอย7
1: แหมรู้กันดีแหมสถานบันเทิง
0: เ
1: ออนะฮะผับบาร์อะไรต่างๆอยู่นั่นซอย6ซอย7ตะวันตกดินห้ามไปเดินอยู่แถวนั้น
0: ครับ
1: เออนะแสดงว่าไม่ตกดินก็ไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ก็ยังสามารถเที่ยวได
1: ้อ้าวก็เขาไม่เปิดไงอ้าวแต่ผับบาร์ไม่เปิดส่วน Walking Street ไม่ได้ห้ามนะครับ
0: ครับก็เป็นช่วงที่มีการมาเยี่ยมเยือนกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วครับบันทึกสถานการณ์นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวชลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
8: งคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
7: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพร้อมดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวด้านความมั่นคงเน้นการปราบปรามการก่อความไม่สงบ3 มาตรการได้แก่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและปราบปรามกองกำลังโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเตรียมขับเคลื่อน14อำเภอนำร่องในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางทุกปัญหาต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจนพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าย้ำเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการ13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนนำร่องหมู่บ้านละ1แห่งเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดยกำชับนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนอย่างเป็นระบบแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนเบื้องต้นกำหนดนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและให้จัดทำข้อมูลแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณายัตติด่วนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวาระกระทู้ถามรัฐบาล
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้หลังเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือแล้วมีวาระสำคัญคือพิจารณายัตติด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนอกจากนี้ยังมีวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมเพื่อรองรับอุทกภัยและภัยแล้งและการพัฒนาระบบโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการขณะที่เรื่องครั้งพิจารณา64เรื่องมีทั้งการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างส่วนราชการการยกระดับทักษะคนไทยและแนวทางควบคุมหรือสนับสนุนการใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงการป้องกันผลกระทบต่อสังคมและประชาชนสวิสาประทุมมารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
3: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับสู่รายการ Wise Vision ประจำวันพฤหัสบดีในชื่อห่วงของวันพฤหัสบดีว่า Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะกับผมยงยุทธมัยลาภนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association ชื่อย่อว่า TLWA ครับท่านผู้ฟังสามารถอ่านข้อมูลความรู้เรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือ Lifestyle Medicine ได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมนะครับtlwa.or.th tlwa.or.th รายการของเราเน้นการส่งเสริมการมีพฤติกรรมชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีภายใต้6เสาหลักคือ1เสาหลักทางด้านอาหารเน้นประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติอาหารที่มีพื้นฐานมาจากพืชเสาหลักที่2การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเสาหลักที่3การนอนหลับอย่างมีคุณภาพเสาหลักที่4การบริหารจัดการความเครียดเสาหลักที่5การหยุดสูบบุหรี่และเลี่ยงสารอันตรายและเสาหลักที่6คือการมีจิตวิทยาเชิงบวกมองโลกในแง่บวกและการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเชื่อมโยงในสังคมครับในช่วงนี้ผมขอนำเสนอบทสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษของรายการครับคุณพนรัตน์กาญจนพรางกูลกรรมการบริหารบริษัทฮานโปรดักต์จำกัดและบริษัทฮานดีดีไนน์จำกัดเรื่องราวของการดูแลคุณภาพชีวิตและศักยภาพ

0: วันนี้ค่ะที่ให้เกียรติทางฉันนะคะเข้ามาได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับทางทุกท่านนะคะค่ะก็ขอแนะนําตัวนะคะชื่อพรรณรัตน์นะคะกาญจนพลังกูลนะคะก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะคณะบริหารธุรกิจการตลาดค่ะแล้วก็จบจากเวลเน็ตนะคะสถาบันสร้างชาตินะคะค่ะสำหรับปัจจุบันเนี่ยคือดิฉันก็เป็นกรรมการบริหารนะคะ2บริษัทบริษัทที่1ก็คือเป็นบริษัทฮานโปรดักต์จำกัดนะคะออกแบบแล้วก็ผลิตอุปกรณ์สนามเด็กเล่นค่ะเราเปิดมา25ปีแล้วนะคะส่วนบริษัทที่2ของดิฉันก็คือบริษัทฮานดีนายจำกัดนะคะแบรนด์เอลเดอร์ไลท์เป็นสินค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุค่ะทีนี้คือก็ขออาจจะเริ่มต้นเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะก็คือว่าจากตอนที่ว่าเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วอะค่ะคือทางตัวดิฉันเองกับทางคุณสงวนศักดิ์ค่ะก็คือคุณสงวนศักดิ์เนี่ยคือก็เป็นกรรมการบริหารอีกท่านหนึ่งนะคะเราเองเราก็มองว่าในฝั่งของเรื่องตัวเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ของเราเนี่ยเราออกแบบแล้วก็ผลิตสนามเด็กเล่นมาเรามีประสบการณ์ในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องการพัฒนาการเด็กแล้วก็คือเรื่องของความรู้ที่ว่าเราเองเนี่ยเราสะสมประสบการณ์มายาวนานแล้วทําไมเนี่ยเราเองเนี่ยเราไม่เอาองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยคือไปปรับใช้กับกลุ่มของผู้สูงวัยที่ตอนนี้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยแบบเต็มตัวแล้วอะค่ะนั่นแหละค่ะก็คือเป็นที่มาที่ว่าทําไมคือทางเราเนี่ยคือเราถึงมองเห็นแบบนั้นทีนี้หลังจากที่ทางเราเนี่ยคือได้ข้อมูลในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องว่าผู้สูงอายุเนี่ยทางดิฉันเองก็คือเข้าไปศึกษาในเรื่องของทางไม่ว่าจะเป็นทาง WHO คือองค์การอนามัยโลกนะคะกรมกิจการผู้สูงอายุหรือไม่ว่าก็คือกับองค์กรต่างๆที่ดูแลเกี่ยวเรื่องสุขภาพทางเราก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมผู้สูงอายุของเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วคือปี2568ก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็น1ใน5ของประชากรทั้งหมดก็คือประมาณ14ล้านคนจากประชากรประมาณ65ล้านคนเลยนะคะซึ่ง1ใน5หรือประมาณ 20-21% เนี่ยถือว่าเป็นจํานวนตัวเลขที่สูงมากๆเลยทีนี้คือพอทางเราเนี่ยเห็นจากตัวเลขตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ว่าพอดิฉันเข้าไปศึกษาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางกรมอนามัยหรือว่าทาง WHO อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็เราก็รู้สึกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆเลยคือที่จริงๆแล้วเราควรจะต้องกลับมาดูแลแล้วก็กลับมาที่เอาความรู้ของทางเราเนี่ยมาต่อยอดในเรื่องของการที่จะทำให้คนไทยของเราเนี่ยคือแข็งแรงได้นะคะ
1: ในส่วนของผู้สูงอายุในยุคสมัยปัจจุบันก็มีความเปลี่ยนแปลงในสังคมโดยรอบอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีสิ่งที่ท้าทายผู้สูงอายุในอนาคตต่อไปหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้นมากขึ้น
0: คร
1: ับคุณพนรัตน์มองเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุยังไงบ้าง
0: ค่ะการดูแลสุขภาพเนี่ยจริงๆมันมีหลายองค์ประกอบนะคะแต่ว่าเรื่องที่ดิฉันให้ความสำคัญเนี่ยคือน่าจะเป็นสองเรื่องหลักก่อนนะคะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคือดิฉันมองเรื่องของการทรงตัวเขาต้องเดินดีแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีนะคะเรื่องที่สองคือที่ให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสมองกับความจำสองเรื่องหลักเนี่ยทำไมถึงมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีสองเรื่องนี้เนี่ยขาก็แข็งแรงเดินได้ทำอะไรได้ด้วยตัวเองเดินไปหาเพื่อนด้วยตัวเองหรือว่าจะทำอะไรกิจกรรมไปต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องสมองเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันจะทำเป็นให้ทางเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตของเขาแล้วก็พึ่งพาตัวเขาเองได้แบบโดยที่ว่านานขึ้นมากขึ้นมากกว่าการที่ว่าเขาจะแบบอยู่แบบลำพัง
1: เรื่องล้มนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้สูงอายุนะคร
0: ับใช่ค่ะเรื่องล้มเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าในบ้านหนึ่งหลังล้มหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่แค่หนึ่งคนที่จะต้องมีปัญหานะคะก็คือกลายเป็นว่าคนรอบข้างเพราะว่าเรื่องของการล้มเนี่ยคือในผู้สูงอายุเนี่ยถ้าล้มหนึ่งครั้งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าจากเดิมคือที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้มันกลายเป็นว่าเขาอาจจะต้องมาพึ่งพาคนอื่นตลอดไปเลยก็ได้อย่างยกตัวอย่างนะคะก็คือว่าการที่ผู้สูงอายุล้มเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะเช่นกระดูกแตกต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่นั้นคืออาจจะนอนระดับยาวๆหรือต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวดูแลตัวนี้ค่อนข้างนานซึ่งเป็นเรื่องที่เราคิดว่าตัวนี้ค่ะค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็ค่อนข้างที่ทางเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะ
1: อันนี้การป้องกัน

0: การล้มเนี่ยมันจะมีจุดที่เราต้องพิจารณาอย่างไรบ้างครับ
1: ถ้าสำหรับเรื่องการป้องกันการล้มเนี่ยคือตัวเทียนเองคือมองอย่างนี้ค่ะว่ามันน่าจะแยกเป็นสองส่วนการป้องกันการล้มก็คือส่วนหนึ่งก็คือเรื่องคนคนก็คือตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยคือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการฝึกการเดินทรงตัวหรือว่าการที่ว่าเราจะต้องทำให้เราออกไป เหมือนกับจะต้องให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือว่าเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันรีบออกไปหรือว่ากล้ามเนื้อเราลดลงส่วนเรื่องที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องสภาพแวดล้อมเพราะว่าถ้าเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยก็คือการที่สภาพแวดล้อมเนี่ย อย่างเช่นบ้านตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นภายนอกยกตัวอย่างถ้าเป็นบ้านของเราเองเนี่ยเราก็ต้องดูองค์ประกอบในบ้านของเรานะคะว่าไม่ควรที่จะมีอะไรต่างๆที่ทำให้เขาเนี่ยคือเดินสะดุดเดินล้มหรืออะไรต่างๆอันนี้ค่ะอันนี้คือที่คิดว่าเป็นสองเรื่องหลัก
0: ครับในแง่ของการฝึกกล้ามเนื้อของร่างกายของผู้สูงอายุให้สามารถที่จะทรงตัวได้ในจังหวะที่อาจจะพลาดท่าเสียทีอาจจะรู้สึกโอนเองเนี่ยคุณไก่มองว่าการฝึกตรงนี้ควรจะเน้นยังไง
1: ถ้าการเน้นเนี่ยคือการทรงตัวเนี่ยคือของเขาเองเนี่ยมันอาจจะมีพวกอุปกรณ์มาช่วยคือเขาอาจจะมีการทดลองในการที่ว่าฝึกในการที่ว่าเดินผ่านพวกสิ่งกีดขวางต่างๆหรืออะไรอย่างนี้ค่ะคืออย่างเช่นการที่เราเดินแล้วเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยจะต้องมีอาจจะต้องเดินก้าวข้ามสิ่งของที่มีการวางอยู่หรือการขึ้นลงบันไดหรือว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการสเต็ปอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยคือการที่ว่าเขาจะต้องฝึกการเดินอันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามันทำให้กล้ามเนื้อของเขาเนี่ยคืออย่างน้อยคือยังรักษาสภาพแล้วก็การทรงตัวตัวนี้ได้ดีต่อไปค่ะ
0: การทำงานของสมองก็มีบทบาทสำคัญสำหรับผู้สูงอายุมากเลยนะครับผู้สูงหลายท่านอาจจะเริ่มมีภาวะของสมองเสื่อมในช่วงต้นๆเนี่ยอันนี้เราจะมีแนวทางในการช่วยชะลอการเสื่อมของการทำงานของสมองอย่างไรได้บ้างครับ
1: อันนี้คือเรื่องสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าคุณหมออย่างที่คุณหมอทราบมาอยู่แล้วว่าของทาง WHO หรือทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยคือเพิ่งมีการออกเอกสารมาฉบับที่2เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม2526คือปีนี้นะคะ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของสมองซึ่งสมองตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีปัจจัยในเรื่องอื่นๆที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการที่ทำให้สมองเสื่อมเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือมันอาจจะเป็นการป้องกันหรือช่วยทำให้มันมีการลดลงได้ค่ะ
0: ครับเราควรจะให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมอย่างไรที่จะช่วยป้องกันภาวะการเสื่อมลงของการทำงานของสมองครับ
1: อย่างที่หนึ่งเขาก็ควรที่ว่าไม่อยู่ลำพังนะคะควรจะออกกำลังกายเพราะว่าถ้าการที่ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเวลาตอนที่เขาจะต้องก้าวเดินหรือว่ากรณีที่มันจะต้องใช้ประสาทสัมผัสในเรื่องของสมองในการสั่งการว่าระยะก้าวนี้ปลอดภัยไหมการเดินขึ้นสติกหรืออะไรต่างๆคือในเรื่องของการออกกำลังกายตรงนี้คือหรือการที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่มันจะต้องมีการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายตามือเท้าในการที่จะต้องมีการสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เขาสามารถที่จะใช้ความคิดฝึกสมองของตัวเขาไปนะคะสำหรับในเรื่องของการออกกำลังกายส่วนที่สองก็คือในเรื่องของสมองเนี่ยคือที่แน่ๆคือเขาไม่ควรอยู่ลำพังเขาควรจะออกไปเจอเพื่อนอาจจะไปพูดคุยกับคนอื่นอาจจะไปคุยกับคนที่ต่างวัยกันแล้วก็อาจจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องประจำที่เขาทำเนี่ยแหละค่ะมันก็จะเป็นการช่วยฝึกสมองแล้วก็การที่บอกว่าการที่มีสังคมอันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าการสังคมเนี่ยคือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการที่เขาได้พูดได้คุยหรืออะไรต่างๆตรงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการที่เขาจะอาจจะในเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องยาเสพติดอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามเลยทีเดียวนะคะแต่หมายถึงว่าต้องดื่มในระดับที่มันไม่เป็นอันตรายแล้วก็การดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคประจำตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลตัวนี้หาเรื่องต่างๆตรงนี้คือก็อาจจะต้องมาเป็นเรื่องที่ตัวหนึ่งคือที่ให้ความสำคัญว่าร่างกายตัวของเขาเองเนี่ยคือภาวะสมองเสื่อมเนี่ย มันจะมีโอกาสที่จะทําให้ป้องกันลงมาแล้วก็คือดีกเลี่ยงในการที่จะเกิดปัญหาลงมาได้อันนี้คือสิ่งที่ไก่คิดว่ามันจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสมองได้ค่ะ
0: คุณไก่คิดว่าในส่วนของครอบครัวเองเนี่ยจะเข้ามาช่วยผู้สูงอายุเพื่อชะลอเรื่องของการเสื่อมของสมองได้ยังไงได้บ้าง
1: ถ้าครอบครัวเหรอคะถ้าเกิดว่าอย่างครอบครัวเนี่ยก็คือครอบครัวคือต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าคือก็อย่างน้อยคือมันต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็ในเรื่องของการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องตัวที่ว่าอย่างน้อยคือคนที่บ้านเนี่ยค่ะว่าคือจะอย่างน้อยคือไม่ได้ให้เขาอยู่โดยลำพังอยู่แล้วแล้วก็คือเรื่องการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะ
2: คุณฟังกำลังรับฟังรายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะแขกของเราในวันนี้คือคุณพรรณรัตน์กาญจนพรางกูล
0: คราวนี้เรามาดูถึงพวกสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกหรือช่วยฝึกในส่วนของผู้สูงอายุที่อาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นอยู่กับบ้านเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองล้มหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆคุณไก่มองว่ามีอะไรที่มันควรจะต้องมีอยู่ในบ้าน
1: ค่ะแต่มองว่าเรื่องการปรับบ้านค่ะปรับบ้านยังไงให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าการปรับบ้านเนี่ยแกมองให้ว่าถ้าสำหรับในครอบครัวที่ควรจะให้ความสำคัญคือ5เรื่องแรกก่อนอย่างที่1ก็คือเรื่องห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดที่มองว่าเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันจะมีพื้นมันลื่นมันมีน้ำแล้วก็มันจะต้องเป็นกิจกรรมที่ทางผู้สูงอายุต้องใช้ลุกนั่งเช่นลุกนั่งการเข้าห้องน้ำการเข้าชักโครกหรือการอาบน้ำอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นน่ะคือค่อนข้างให้ความสำคัญว่าตัวเนี้ยเราจะต้องมีการปรับเพื่อที่จะต้องมีอาจจะเป็นพวกราวในการที่ว่าสำหรับการลุกนั่งให้เหมาะสมหรือมีเก้าอี้นั่งอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำหรือว่ามีตัวที่จะพยุงช่วยเขาอันนั้นคือตำแหน่งที่หนึ่งส่วนตำแหน่งที่สองเนี่ยคือก็น่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องตัวห้องนอนห้องนอนเนี่ยคือแกมองว่าน่าจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องตัวที่ว่าระดับของเตียงเนี่ยคือเตียงนอนเนี่ยมันสูงต่ำแล้วก็คือก้าวลงสะดวกหรือเปล่ามันควรจะมีราวกั้นเตียงไหมเพราะว่าการขึ้นลงก้าวขึ้นลงเตียงเนี่ยค่อนข้างสำคัญอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาขึ้นมาเขาต้องมีลุกพักนั่งสักพักหนึ่งก่อนพยุงตัวขึ้นมาแล้วลุกจากเตียงอันที่สามก็คือเรื่องของการเดินการเดินก็คือว่าในเรื่องทางเดินต่างๆก็ต้องดูว่ามันมีสิ่งกีดขวางไหมแล้วก็ในเรื่องของตัวขั้นบันไดหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะว่าบันไดเนี่ยคือจะมีราวจับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ในจุดที่เขาจะต้องใช้ชีวิตประจำวันในจุดที่เขาอาจจะต้องลุกนั่งเช่นอาจจะเป็นโซฟาที่เขาชอบการนั่งดูทีวีของเขาหรือการเข้าห้องน้ำหรืออย่างที่ไก่แจ้งไปว่ามันควรจะมีตัวพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มาช่วยเขาในการที่จะทำให้เขาเนี่ยปลอดภัยในการอยู่ในบ้านหลังนั้น
0: อันนี้ผู้สูงอายุบางท่านก็อาจจะมองว่าท่านยังไม่ได้อายุมากเฮ้ยท่านจะต้องมีราวจับไปทำไมหรือว่าใช้วอล์กเกอร์ทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้เนี่ยเรื่องเป็นเรื่องที่ตรงกับชีวิตประจำวันจริงๆเลยค่ะคือมีคุณพ่ออายุ81คุณพ่อต่อต้านมากๆเขาบอกว่าเขาไม่แก่เขาบอกว่าเขาไม่ใช้วอล์กเกอร์ไม่ต้องติดราวให้เขาแต่ว่าล่าสุดก็คือทำความเข้าใจเราทำความเข้าใจกับทางคุณพ่อก่อนว่าคือไม่ได้หมายความว่าตัวนี้มันสำหรับคนแก่นะพ่อแต่หมายถึงว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้ยเวลาพ่ออยากจะเดินไปไหนเนี่ยพ่อก็จะเดินมันด้วยความมั่นใจแล้วพ่อก็จะเดินได้ด้วยตัวเองนั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่เราพยายามที่จะให้ความคิดการเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาก่อนว่าอุปกรณ์พวกเนี้ยไม่ว่าวอล์กเกอร์หรือราวจับมันไม่ใช่สำหรับคนแก่จริงๆแต่มันเป็นสำหรับตัวที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเขาเองได้แล้วก็อิสระนี่แหละค่ะ
0: คุณกายมีข้อคิดสำหรับผู้ที่เราฟังอยู่เนี่ยเป็นข้อที่สำหรับคอยให้เราได้ทบทวนประเด็นสำคัญสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเวลาเราพิจารณาถึงสุขภาวะของผู้สูงอายุมีข้ออะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็คือว่าการที่ว่าจะให้แบบการเตรียมตัวให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าแกมองว่าในเรื่องของ7เรื่องนะคะเรื่องที่1คือแกมองว่าเรื่องของการเดินสำคัญขาต้องดีเดินต้องคล่องแข็งแรงนะคะเรื่องที่สองคือเรื่องของการกินกินก็คือต้องมีการกินอาหารให้ถึงโปรตีนค่อนข้างสำคัญนะคะเรื่องที่สามคือเรื่องของการนอนนอนเนี่ยคือก็ต้องให้นอนดีแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนก็อาจต้องปรึกษาแพทย์นิดนึงนะคะเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องของการขับถ่าย ฉะนั้นนะคือเรื่องระบบการขับถ่ายอะไรก็ดีตรงนี้ค่ะก็คือจะทำให้อย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของร่างกายของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีเรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องสมองสมองเนี่ยเรื่องการใช้สมองการใช้ความจำอะไรต่างๆที่เขาจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันอะไรก็ตามที่มันจะช่วยเอื้อทำให้เขาเนี่ยได้ใช้ความทรงจำแล้วก็ตัวสมองเขาเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของสังคมสำคัญนะคะสังคมเพราะว่าสังคมเนี่ยไม่ควรเป็นสังคมลำพังแต่เป็นสังคมที่เขาอยู่แล้วเขามีความสบายใจอบอุ่นครอบครัวเพื่อนฝูงเดินไปไหนก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรื่องบ้านปลอดภัยก็อย่างที่ได้พูดถึงเนี่ยค่ะนี่คือ7เรื่องที่แกมองว่าครอบครัวนะคือควรจะมีการเตรียมเรื่องให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัว
0: เราพูดถึงในประเด็นของการป้องกันจากการเกิดปัญหานะครับสมมุติว่าถ้าผู้สูงอายุในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาแล้วเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดอาจจะมีปัญหาด้านหัวใจหรือว่าอาจจะล้มมาเพิ่งจะหายเพิ่งจะรับการผ่าตัดแนวทางหลักการในการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุในช่วงจากนั้นไปคุณไต่มีประสบการณ์เรื่องนี้ไงบ้างครับ
1: คือถ้าเกิดว่าอย่างเช่นคนที่ผ่าตัดหรือคนที่เป็นสโตรกหรือเป็นอะไรพวกนี้เบื้องต้นน่ะคือแกคิดว่าต้องเป็นการคำแนะนำจากแพทย์ก่อนว่าเพราะแพทย์จะสามารถที่จะประเมินได้ว่าคนที่เพิ่งผ่าตัดหรือคนที่มีอาการที่จะต้องฟื้นฟูเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะต้องเริ่มต้นเรื่องอะไรแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคือแกคิดว่าในเรื่องของตัวที่ว่าในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะเตรียมอะไรให้กับเขาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเดินได้หรือว่ากลับมาที่ฟื้นฟูในแต่ละสเต็ปได้ตรงนี้แหละค่ะ
0: กำลังใจก็สำคัญ
1: ใช่ค่ะกำลังใจครอบครัวสำคัญมากโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคนที่เขารู้สึกว่าครอบครัวต้องการกำลังใจจากครอบครัวต้องการที่แรงผลักดันในการที่เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยคือต้องให้กำลังใจกับครอบครัวมากๆนะคะ
0: ผู้สูงอายุประเทศไทยเราจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะสร้างสถานฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแต่ว่าสร้างไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะด้วยจำนวนสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะสามารถปรับบ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุเองให้พร้อมที่จะดูแลเขาได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยในทันที
1: ใช่ได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยคือเราไม่สามารถที่จะสร้าง nursing home หรือบ้านผู้สูงอายุให้เพียงพอได้แล้วก็จริงๆแล้วก็แต่มองว่า nursing home ตรงนี้อาจจะเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นบางกลุ่มเท่านั้นแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งคืออาจจะเรื่อง aging in place aging in place นั่นก็คือความหมายคือว่าการที่จะทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ในบ้านหลังเดิมของเขาที่อบอุ่นได้แต่นะว่าในบ้านหลังอบอุ่นตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือเขาเองเนี่ยเขายังคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆเขายังมีเพื่อนกลุ่มเดิมเขายังอยากที่จะไปวัดเหมือนเดิมอยากจะเดินไปซื้อของเหมือนเดิมอยากไปหาเพื่อนบ้านเหมือนเดิมแล้วการที่เราจะทำยังไงให้เขาอยู่ตรงนี้ได้นานที่สุดเนี่ยแหละค่ะคือค่อนข้างสำคัญฉะนั้นมันก็เลยต้องกลับมาว่าคำว่า aging in place เนี่ยคือเขาเนี่ยคือจะทำยังไงให้พื้นที่ในบ้านของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาอยากอยู่แล้วก็อยากใช้ชีวิตที่เขายังสามารถที่ทำอะไรได้ตัวเองได้นานที่สุดเนี่ยค่ะ
0: คุณไก่ได้ทำงานกับหลายภาคส่วนนะแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวพันกับการออกนโยบายของประเทศก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้สำหรับการดูแลผู้สูงอายุคุณไก่จะมีมุมมองในเรื่องของการวางแนวทางในการช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในประเทศเนี่ยมีจุดไหนที่คุณไก่มองว่ามันควรจะต้องมีการให้ความสำคัญ
1: ไก่มองว่าในเรื่องสำหรับการถ้าในแง่ของประเทศไทยแล้วนะคะคือการที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคือในเรื่องของการป้องกันเรื่องที่หนึ่งก่อนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเกิดทุกคนมองเห็นถึงเรื่องการป้องกันดีกว่าให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยมาแก้อันนี้คือเป็นเรื่องที่หนึ่งที่จะให้ตระหนักกันนะคะสำหรับแล้วก็เรื่องที่สองคือคงเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมคือต้องเอื้ออำนวยในเรื่องของการที่ว่าวัยของผู้สูงอายุเหมาะที่จะไปในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อย่างเช่นอาจจะมีพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะกับวัยของเขา อาจจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายขึ้นสำหรับตัวเขาหรืออาจจะมีในเรื่องของทางภาครัฐที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของระบบการขนส่งการเดินทางสาธารณูปโภคอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสังคมเนี่ยคือที่ว่าจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยออกจากบ้านแล้วก็ไปหาสังคมตรงนี้แหละค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวอันสุดท้ายแกมองว่าเรื่องทัศนคติเนี่ยคือจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพอเขาอายุมากเขาแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่นะคะแต่เชื่อว่าผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆท่านเลยเนี่ยมีองค์ความรู้อยู่ในตัวแล้วก็ยังมีความประสบการณ์แล้วก็ความสามารถเยอะมากฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเวทีหรือมีโอกาสไหนที่เราจะทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยแสดงศักยภาพและเข้ามาช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นซึ่งอันนี้แหละค่ะการให้เกียรติและก็ให้คุณค่าเขากันว่าสำคัญมาก
0: คุณไก่คิดว่าใครในสังคมควรจะต้องดูแลเรื่องนี้หรือว่าช่วยกันรับผิดชอบครับ
1: ทุกคนค่ะ
0: ทุกคน
1: เริ่มต้นจากตัวเราตัวเราครอบครัวเราชุมชนเราแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคนที่เราควรจะเริ่มต้นเราไม่ควรที่จะทำให้ไม่รอให้ปัญหามันเกิดก่อนแล้วค่อยมาแก้
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
0: คุณกายเป็นคนที่ทำงานในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในหลายมิตินะครับคุณกายอยากจะเห็นอะไรในอีกสัก10ปีข้างหน้าครับในประเทศไทย
1: ค่ะก็ถ้าเป็นอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคือแกคิดว่าถ้าในแง่ของการที่ว่าทางผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเราคงไม่พูดถึงเรื่องเกี่ยวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพราะว่านั้นอาจจะต้องมีนวัตกรรมอะไรเข้ามาช่วยแต่ถ้าพูดในเรื่องของอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าการที่เราเห็นคุณค่าตัวเขาแล้วก็คือการที่จะปรับอะไรต่างๆตรงเนี้ยค่ะที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ใช่แค่อายุยืนอย่างเดียวแต่นั่นหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยต้องดีด้วยแล้วก็คือสามารถที่จะดูแลตัวเองแบบพึ่งพาตัวเองแบบนานที่สุดได้นี่แหละค่ะคือไก่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: คุณไก่เองมีปรัชญาในการทำงานยังไงครับ
1: คือในเรื่องของการทำงานน่ะไก่คิดว่าการที่ในเรื่องของการทำงานนอกจากที่เราจะทำเพื่อองค์กรแล้วน่ะไก่มองว่าในเรื่องของการทำงานเพื่อส่วนรวมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเราคิดว่าการที่เราจะมองว่าถ้าเกิดว่าตั้งต้นจากตัวเราเองทีมงานเราเององค์กรเราเองคือพร้อมที่ว่าจะมีการที่ว่าจะทําในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรในทางที่ดีแล้วกับการที่เหมือนกับเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็มองในภาพที่ใหญ่ขึ้นว่าตัวนี้เนี่ยคือถ้าทุกคนเนี่ยมีโอกาสแล้วก็จะทำให้ประเทศของเราไปหรือองค์กรของเราไปหรือเอาเรื่องที่ดีๆต่างๆพวกนี้ไปบอกกับครอบครัวของเราชุมชนของเราแล้วมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตรงนี้ค่ะคือแกมองว่ามันจะทำให้ประเทศของเราน่าอยู่ค่ะ
0: ผมทราบมาว่าคุณไก่และครอบครัวเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักมากนะครับในการพัฒนาก่อสร้างองค์กรของตัวเองขึ้นมาในระหว่างทางก็คงจะเจออุปสรรคต่างๆมากมาย
1: ค
0: ุณไก่มีหลักการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตยังไงครับ
1: คือปัญหานะคะก็คือถามว่าการที่ทำงานยังไงก็ต้องเจอปัญหาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีหลักในการคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราแก้ได้ไหมแล้วถ้าเราแก้แล้วมันเดือดร้อนใครไหมเราจะไม่แก้ปัญหาในการที่ทำให้มันไปเป็นภาระของคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแต่อย่างน้อยเนี่ยคือปัญหาตัวเนี้ยถ้ามันถูกแก้แล้วคือเราค่อยๆคิดว่าตัวเนี้ยคือสิ่งที่มันจะทำนำพาไปให้มันเกิดการแก้ปัญหาแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละค่ะโดยที่เราก็ต้องมีการปรึกษากันในทีมงานเพราะว่าองค์กรของทางเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคนของเราคนเดียวเรายังมีทีมงานยังมีองค์กรที่เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเบรนสตอร์มร่วมกันว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วก็ค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้แหละค่ะ
0: ในแง่ของการเป็นผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเดี๋ยวในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลยคุณไก่เองมองเรื่องของนวัตกรรมกับเมืองไทยนี่ยังไง
1: แกมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจริงๆแล้วในภาคของทางประเทศไทยเราถือว่าเรื่องการที่ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมค่อนข้างน้อยยังได้รับการยอมรับค่อนข้างน้อยมองว่าการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สามารถที่จะนำพาทำให้เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งประเทศได
0: ้
1: ฉะนั้นก็คือเก๋อยากให้ทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆเนี่ยช่วยกันพยายามที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นมามากที่สุดอย่างน้อยเราเองเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอานวัตกรรมตัวนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทยได้แล้วอย่างน้อยก็คือทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือก้าวขึ้นมาแล้วก็อย่างน้อยคือก็อาจจะเป็นผู้นำในเรื่องของนวัตกรรมหลายๆเรื่องได้ค่ะ
0: ทั้งคุณไก่เองแล้วก็คู่ชีวิตของคุณไก่เนี่ยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็ทำงานต่างๆพัฒนางานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอยากให้คุณไก่พูดถึงสามีคุณไก่ครับ
1: ก็สามีของไก่คุณสงวนศักดิ์ค่ะคือก็ต้องบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือในเรื่องของสนามเด็กเล่นค่ะคือที่ทางเราทำมาเนี่ยตั้งแต่25ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากทางเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจากพื้นฐานครอบครัวไม่ได้เป็นผู้ประกอบการเลยเราก็เริ่มต้นมาเพราะว่าคุณสงวนศักดิ์เองเนี่ยก็คือเป็นจบออกแบบผิดพันมาแล้วก็เคยทำงานภาคเอกชนของที่อื่นมาก่อนนะคะเพียงแต่ว่าคุณสงวนศักดิ์นะคือมีโอกาสได้ไปดูงานที่ต่างประเทศบ่อยๆในเรื่องของประเทศเยอรมันก็ได้เอาองค์ความรู้ต่างๆนั้นนะคะก็คือพยายามที่จะเอาในเรื่องของมาตรฐานของต่างประเทศเพราะว่าในแง่ของเรื่องตัวสนามเด็กเล่นเนี่ยมันมีข้อมาตรฐานอยู่ไม่ว่าของยุโรปหรือของอเมริกาทีนี้มาถึงประเทศไทยก็เช่นกันประเทศไทยก็จะมีเรื่องตัวมอก3000ที่เป็นมาตรฐานภาคบังคับตัวนี้ค่ะซึ่งทางคุณสงวนศักดิ์เองเนี่ยก็คือพยายามที่จะเอาเรื่องตัวมาตรฐานตัวนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะสร้างหรือการออกแบบเพื่อที่จะเป็นตัวการออกแบบสำหรับสนามเด็กเล่นให้กับทางในส่วนของทางเด็กที่ได้รับการเล่นแบบปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาการกล้ามเนื้อต่างๆไม่ว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในเรื่องของภาคเด็กแล้วก็คือพอมีการเปลี่ยนแปลงมาว่าทางเราเนี่ยก็คือได้นำเอาตัวเรื่องมาตรฐานตัวนี้มาใช้ในฝั่งของสนามเด็กเล่นแล้วคุณสงวนศักดิ์ก็ยังมองถึงในเรื่องของตัวสนามผู้สูงวัยที่ทางเราเองเนี่ยเราก็คือคิดว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็คือขยายผลในแรกว่าความรู้ความสามารถที่เรามีเราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยมาพัฒนาแล้วก็เข้ามาสู่ในชุมชนของทางผู้สูงอายุหรือเป็นสนามผู้สูงอายุให้กับประเทศไทยเราได้นี่แหละค่ะก็คือเป็นเรื่องราวที่ทางเราเองก็มีโอกาสได้ทำมาแล้วก็อยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ขับเคลื่อนทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยได้ใช้สนามผู้สูงวัยที่เหมาะกับวัยของเขาจริง
0: ๆเวลาพัฒนาสนามสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงยังไงบ้างครับ
1: สนามผู้สูงอายุเนี่ยคือถ้าบอกว่าสรีระศาสตร์ค่ะสรีระของผู้สูงอายุกับของเด็กคนวัยทำงานแตกต่างกันค่ะเพราะว่าไม่ว่าระยะก้าวเดินแขนขามือสรีระศาสตร์เนี่ยเราต้องมองว่าเป็นของคนเอเชียนะคะเพราะว่าของคือทางยุโรปเองเนี่ยก็คือเขาอาจจะมีสรีระที่แตกต่างจากประเทศไทยของคนไทยเรามักจะตัวเล็กกว่าเขาฉะนั้นน่ะไม่ว่าระยะคือระยะแขนระยะขาระยะก้าวเดินของเราเนี่ยก็จะน้อยกว่าสั้นกว่าฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราจะเอาเรื่องสรีระศาสตร์ของผู้สูงอายุที่เป็นของประเทศไทยเนี่ยก็นำพามาเรื่องของการออกแบบคือเราต้องมาศึกษาว่าแล้วตรงนี้เนี่ยคือไม่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยระยะแขนของผู้สูงอายุได้เท่าไหร่ในการยืดเหยียดหรือระยะขาเท่าไหร่มันก็เลยเป็นองค์ประกอบในการที่ว่าส่วนหนึ่งในการที่เราจะเอามาใช้กับสนามผู้สูงวัยของประเทศไทยนี่แหละค่ะ
0: คุณไก่มีครอบครัวมีบุตรใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 20ค่ะ
0: ครับยังเรียนหนังสืออยู
1: ่ยังเรียนหนังสืออยู่ค่ะ
0: บทเรียนที่สำคัญที่คุณไก่มอบให้กับลูกคืออะไรครับ
1: สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือบอกเขาค่ะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยคือนอกจากที่การที่ว่าเขาจะพัฒนาความรู้ของเขาไปเองแล้วจากการศึกษาแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาจบการศึกษาเนี่ยคือก็อยากให้มองในเรื่องของการที่ว่าจะทำในเรื่องของอาจจะในเรื่องของธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ในเรื่องถ้านอกเหนือจากการทำธุรกิจแล้วนะคือก็มองว่าในเรื่องของสังคมแล้วก็คือการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนดีค่ะ
0: อนาคตต่อไปของประเทศไทยเนี่ยผู้สูงวัยจำนวนมากขึ้นแต่ว่าเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนอาจจะน้อยลงไปกว่าเดิมสัดส่วน
1: ค
0: ุณกายคิดว่าการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ต่อจากนี้ไปเนี่ยควรจะมุ่งเรื่องอะไรครับ
1: การพัฒนาคือถ้าในส่วนตัวของกายเองคือแกมองว่าเรื่องตัวทัศนคติถ้าในส่วนตัวของกายนะการพัฒนาเพราะว่าคือการที่เราจะหล่อหลอมเด็กรุ่นใหม่คือให้เขาคิดโอเคเพราะตอนนี้คือเจเนอเรชันต่างๆความคิดความอ่านที่ไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นน่ะคือในเจนใหม่เขามาพร้อมกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือมีทั้งคุณแล้วก็โทษฉะนั้นเนี่ยคือการที่จะทำยังไงเพื่อให้เขาเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันถูกเปลี่ยนไปจากเทคโนโลยีแล้วก็ทัศนคติที่เป็นบวกการที่ว่าจะใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็การมองภาพในอนาคตการมองคนต่างๆวัยต่างๆว่าคือต้องเข้าใจบริบทของคนที่วัยต่างกันแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการที่ว่าเราจะเข้าไปทำอะไรหรือช่วยเหลือใครได้อย่างไร
0: ในชีวิตการทำงานที่ผ่านมานะครับมีการพัฒนางานต่างๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมีเรื่องดีๆหลายเรื่องที่เข้ามาแต่เรื่องไหนที่คุณไก่ประทับใจที่สุดครับ
1: ในเรื่องของการทำงานใช่ไหมครับในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องการที่เราได้รับรางวัลการออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากสำนักนายกรัฐมนตรีมันเป็นรางวัลที่ทางพวกเราภาคภูมิใจมากเพราะว่ารางวัลเนี่ยคือของทางบริษัทเราเนี่ยเราเป็นแค่องค์กรเล็กๆแต่เรามีโอกาสได้ไปอยู่ในเทียบเท่ากับว่าการยอมรับจากสำนักนายกในการที่เราได้รางวัลตรงนี้นะคะก็คือถือว่าเป็นรางวัลที่ทางเราภาคภูมิใจอันนี้ในฝั่งของทางส่วนของทางสนามเด็กเล่นนะคะ
0: ครับมีอะไรที่อยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นสตาร์ทอัพผู้ที่ทำธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาบริษัทเล็กๆเหมือนกับคุณไก่เมื่อสมัยก่อนนะครับที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเหมือนกัน
1: ถ้าถามว่าสตาร์ทอัพเนี่ยแกว่าเขาใช้เทคโนโลยีแล้วก็คือความคิดเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันคือเพราะว่าของแกเองเนี่ยมันอาจจะเป็นสตาร์ทอัพในเจนของอาจจะเป็นยุค90อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าในของอันรุ่นใหม่เลยต่างๆเนี่ยคือแกว่าทุกคนน่ะคือจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับการที่จะเซตเป้าหมายในการที่ว่าตัวเองเนี่ยคือจะทำยังไงกับเส้นทางต่างๆที่ตัวเองจะไปให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นแต่ในระหว่างทางนะคะก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราจะเริ่มต้นอะไรบางครั้งมันอาจจะต้องใช้ใส่ความพยายามเข้าไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนฉะนั้นเนี่ยคือตรงนี้ก็คืออยากเป็นกำลังใจให้กับสตาร์ทอัพทุกๆคนนะคะในการที่ว่าจะเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆเข้าไปแล้วอย่างน้อยคือทำให้แบบจะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณกายพนรัตน์มองว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตครับ
1: สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเหรอคะอันนี้เนี่ยตอบได้หลายเรื่องไหมคะ
0: ได
1: ้ก็ถ้าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตแกมองว่าก็อาจจะมีประมาณ3เรื่องเรื่องแรกเรื่องครอบครัวเรื่องที่สองเรื่องสุขภาพเรื่องที่สามก็คือการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่มันก็อาจจะต้องมีเรื่องทรัพยากรเรื่องรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าคือทำไมกันถึงหยิบคำว่าเรื่องครอบครัวขึ้นมาก่อนเพราะแกว่ามองว่าเป็น priority สำหรับตัวเองครับ
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5 และนั่นเป็นการสัมภาษณ์คุณพนรัตน์กาญจนพรางกูลกรรมการบริหารบริษัทฮานโปรดักต์จำกัดและบริษัทฮานดีดีนายจำกัดรายการ Wise Vision ขอขอบคุณคุณพนรัตน์เป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้ผมได้รวบรวมความเข้าใจต่างๆในสังคมที่บางส่วนอาจจะคลาดเคลื่อนไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพมานำเสนอกันนะครับภายใต้หัวข้อว่าสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องสุดโต่งครับประเด็นว่าทำไมคนเราจึงรู้สึกว่าถ้าอยากสุขภาพดีต้องทำให้สุดก็เพราะว่าคำตอบที่เด็ดขาดมักจะฟังง่ายกว่าเช่นห้ามสิ่งนี้ตลอดชีวิตหรือทำสิ่งนี้แล้วจะไม่ป่วย แต่ร่างกายมนุษย์และชีวิตจริงซับซ้อนกว่านั้นนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือสื่อสังคมออนไลน์มักนำเสนอผลลัพธ์ที่รวดเร็วเห็นผลชัดและก็สุดขั้วเพราะว่าดึงดูดความสนใจได้ดีแต่เราไม่ค่อยเห็นต้นทุนครับหรือว่าผลข้างเคียงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาวเมื่อเราดำเนินการจัดการกับปัญหาแบบเร่งรีบแล้วก็อาจจะต้องการความฉับไวขนาดนั้นนะครับสุขภาพไม่ใช่การแข่งขันว่าใครมีวินัยมากกว่าใครการดูแลที่ดีควรจะเหมาะกับวัยสุขภาพเดิมหน้าที่การงานเศรษฐฐานะและก็ความพร้อมของแต่ละคนครับเป้าหมายไม่ใช่การทำให้สมบูรณ์แบบแต่คือทำให้ดีพอแล้วก็ทำต่อไปได้ครับมีความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับสุขภาพในบางเรื่องเช่นไม่ป่วยเท่ากับสุขภาพดีอันนี้ไม่เสมอไปนะครับโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดผิดปกติเบาหวานระยะแรกแล้วก็มะเร็งบางชนิดอาจไม่มีอาการครับในทางกลับกันการมีอาการบางอย่างก็ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคร้ายแรงเสมอไปสุขภาพจึงต้องดูทั้งอาการการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงสมรรถภาพและก็คุณภาพชีวิตประกอบกันครับกินคลีน 100% หรือกินมังสวิรัติแล้วจะสุขภาพดีและหุ่นดีชื่อเรียกรูปแบบอาหารไม่ได้รับประกันคุณภาพของอาหารนะครับอาหารมังสวิรัติอาจจะมีคุณภาพดีมากถ้าประกอบด้วยผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วแล้วก็อาหารที่ผ่านกระบวนการน้อยแต่ก็อาจมีแป้งขัดสีของทอดน้ำตาลและโซเดียมสูงได้เช่นกันครับส่วนคำว่าคลีนไม่มีคำนิยามทางการแพทย์ที่ตายตัวสิ่งสำคัญกว่าป้ายชื่อคือความครบถ้วนความสมดุลความหลากหลายแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมรวมไปถึงคุณภาพโดยรวมของอาหารซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการอาหารสุขภาพขององค์การอนามัยโลกที่เน้นความเพียงพอ adequacy เน้นความสมดุล balance เน้นความเป็นสายกลาง moderation แล้วก็ความหลากหลายครับคือ diversity มีคนพูดว่ากินดีอย่างเดียวก็พอคืออาหารสำคัญมากนะครับแต่ไม่สามารถชดเชยการนอนน้อยความเครียดเรื้อรังการสูบบุหรี่การไม่เคลื่อนไหวหรือความโดดเดี่ยวได้ทั้งหมดครับเราไม่จำเป็นต้องทำทุกด้านให้สมบูรณ์พร้อมกันแต่ควรมองให้เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้เชื่อมโยงกันเช่นนอนไม่พอทำให้หิวง่ายขึ้นเครียดมากทำให้เลือกอาหารยากขึ้นและก็เมื่อไม่เคลื่อนไหวก็อาจจะทำให้หลับยากขึ้นนะครับมีคำพูดว่ากินน้อยเท่ากับสุขภาพดีอันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปนะครับการกินน้อยเกินไปอาจจะทำให้ได้รับพลังงานโปรตีนวิตามินหรือว่าแร่ธาตุไม่เพียงพอสูญเสียมวลกล้ามเนื้อรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็กระทบฮอร์โมนหรือว่ากระดูกได้สุขภาพไม่ได้วัดจากการกินให้น้อยที่สุดครับแต่ควรเป็นการกินให้เพียงพอเหมาะสมแล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการประเด็นต่อไปคือน้ำหนักปกติหรือคนผอมเท่ากับสุขภาพดีอันนี้นะครับน้ำหนักและก็ BMI หรือว่าดัชนีมวลกายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แต่ไม่ได้บอกทุกอย่างครับคนผอมอาจจะมีไขมันในช่องท้องสูงอาจจะมีมวลกล้ามเนื้อน้อยไขมันในเลือดอาจจะผิดปกติได้อาจจะเป็นคนที่สูบบุหรี่นอนไม่พอหรือว่ามีสมรรถภาพทางกายต่ำได้ในขณะเดียวกันคนที่มีน้ำหนักเกินอาจจะมีพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพบางด้านที่ดีกว่าคนผอมบางคนครับนั้นก็จึงควรดูร่วมกันกับรอบเอวองค์ประกอบร่างกายความดันโลหิตผลตรวจทางเมตาบอลิกสมรรถภาพทางกายการนอนแล้วก็พฤติกรรมโดยรวมตาช่างบอกน้ำหนักของร่างกายแต่ไม่ได้บอกคุณภาพทั้งหมดของชีวิตครับคราวนี้ประเด็นต่อไปบอกถึงสุขภาพว่าขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์เป็นหลักอันนี้จะตอบว่าพันธุกรรมมีบทบาทแต่ไม่ใช่คำพิพากษาชีวิตครับยีนอาจจะทำให้บางคนมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือว่าตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันแต่การกินการเคลื่อนไหวการนอนความเครียดการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์มลพิษและก็ปัจจัยทางสังคมล้วนมีผลต่อการเกิดโรคนะครับเราก็จึงควรจะรู้ประวัติครอบครัวแต่ไม่ควรใช้กรรมพันธุ์เป็นเหตุผลว่าทำอะไรไม่ได้เลยและก็ไม่ควรใช้วิถีชีวิตเป็นเหตุผลตำหนิคนที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมเช่นกันครับ ประเด็นต่อไปเป็นเรื่องการออกกำลังกายหนักเท่ากับสุขภาพดีอันนี้การออกกำลังกายที่หนักขึ้นอาจจะเหมาะสำหรับบางคนแต่คำว่าหนักนะไม่ได้แปลว่าดีกว่าสำหรับทุกคนนะครับการฝึกที่เหมาะสมก็ต้องดูความพร้อมดูอายุดูโรคประจำตัวเป้าหมายการพักฟื้นแล้วก็ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหากเราฝึกหนักเกินไปโดยพักไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดความเหนื่อยล้าสมรรถภาพก็ลดลงบาดเจ็บแล้วก็อาจจะนอนผิดปกติหรือว่าหมดความสนุกกับการออกกำลังกายได้ครับสิ่งสำคัญก็คือความสม่ำเสมอความหลากหลายแล้วก็การเพิ่มระดับอย่างเหมาะสมนะครับต่อไปเรามาดูถึงประเด็นในเรื่องของการออกกำลังกายทุกวันไม่ต้องพักก็ได้จริงไหมคือเราสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกวันครับแต่ไม่จำเป็นต้องฝึกหนักทุกวันวันพักไม่จำเป็นต้องหมายถึงการนอนอยู่เฉยๆนะครับแต่อาจจะเป็น active recovery ก็คือมีการฟื้นฟูร่างกายอย่างเป็นเรื่องเป็นราว active อย่างเช่นเดินสบายๆยืดเหยียดทำงานบ้านหรือว่าฝึกการทรงตัวขณะที่กล้ามเนื้อและระบบต่างๆก็มีโอกาสในการฟื้นตัวครับถ้ามีอาการปวดผิดปกติอ่อนเพลียต่อเนื่องนอนไม่ดีชีพจรช่วงพักนั้นสูงขึ้นหรือว่าสมรรถภาพลดลงก็ควรจะทบทวนว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ประเด็นต่อไปคือแค่ขยับในชีวิตประจำวันไม่เท่ากับออกกำลังกายคืออันนี้ก็ต้องมาพิจารณากันครับการออกกำลังกายอย่างเป็นระบบมีประโยชน์ครับแต่การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันก็มีความหมายมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ออกกำลังกายการเดินขึ้นบันไดการเดินไปซื้ออาหารการทำงานบ้านการลุกจากโต๊ะบ่อยขึ้นหรือว่าการเดินคุยโทรศัพท์ก็ล้วนช่วยลดเวลานั่งนิ่งแล้วก็เพิ่มการใช้พลังงานครับองค์การอนามัยโลกเขาย้ำว่าทุกการเคลื่อนไหวมีความหมายนะครับและสำหรับผู้ใหญ่แนะนำกิจกรรมแอโรบิกระดับปานกลางรวมประมาณ 150-300 นาทีต่อสัปดาห์พร้อมกับกิจกรรมเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันแต่ผู้ที่ทำไม่ถึงก็ไม่ควรคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าการเริ่มต้นจากเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนั้นย่อมดีกว่าไม่ทำเลยอย่าให้เป้าหมาย150นาทีต่อสัปดาห์กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่เริ่มแม้แต่10นาทีครับมีประเด็นต่อไปพูดถึงนอนดึกไม่เป็นไรขอให้นอนครบ 7-9 ชั่วโมงพอระยะเวลาการนอนเนี่ยสำคัญนะครับแต่ไม่ใช่องค์ประกอบเดียวคุณภาพความสม่ำเสมอช่วงเวลาที่สอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพและความรู้สึกเมื่อตื่นก็สำคัญเช่นกันครับการนอนกลางวันหรือว่าการชดเชยในช่วงวันหยุดนะครับก็อาจจะช่วยลดความง่วงได้บ้างบางส่วนแต่ไม่ควรถูกใช้เป็นแผนหลักเพื่อชดเชยการนอนไม่พอเรื้อรังครับควรพยายามรักษาเวลานอนและก็เวลาตื่นให้ค่อนข้างสม่ำเสมอรวมทั้งวันหยุดด้วยนะครับประเด็นต่อไปคือหลับง่ายเท่ากับนอนมีคุณภาพอันนี้ไม่เสมอไปนะครับบางคนหลับเร็วมากเพราะว่าอดนอนสะสมหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์แม้หลับเร็วแต่โครงสร้างและคุณภาพการนอนอาจจะไม่ดีครับการนอนที่ดีควรดูหลายด้านเช่นใช้เวลาเข้านอนไม่นานเกินไปไม่ดื่มบ่อยหรือว่าตื่นนานนอนได้เพียงพอตื่นแล้วค่อนข้างสดชื่นไม่ง่วงจนรบกวนการทำงานในเวลากลางวันครับหากนอนพอแล้วยังง่วงมากกรนรุนแรงหรือว่ามีคนสังเกตว่าหยุดหายใจก็ควรรับการประเมินเพิ่มเติมนะครับประเด็นต่อไปสุขภาพจิตไม่เกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพกายและสุขภาพจิตจริงๆแล้วแยกออกจากกันไม่ได้ครับความเครียดรื้อรังอาจจะกระทบการนอนความอยากอาหารความดันโลหิตแล้วก็การใช้สารเสพติดและความสามารถในการดูแลตัวเองในด้านหนึ่งโรคทางกายความเจ็บปวดหรือว่าความพิการก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตก็จึงไม่ใช่เรื่องของคนอ่อนแอแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมครับมีประเด็นว่าถ้ายังทำงานไหวแปลว่าความเครียดยังไม่กระทบสุขภาพไม่จริงเสมอไปครับหลายคนยังทำงานได้ดีมากขณะที่กำลังใช้พลังงานสำรองของร่างกายอย่างหนักสัญญาณที่คนสังเกตก็ได้แก่นอนหลับยากขึ้นหรือว่าตื่นกลางดึกหงุดหงิดง่ายสมาธิและความจำลดลง ปวดศีรษะหรือว่ากล้ามเนื้อตึงบ่อยๆใจสั่นหรือว่าแน่นท้องต้องพึ่งพาคาเฟอีนแอลกอฮอล์หรือว่ายานอนหลับมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าหมดความสนใจในสิ่งที่ตนเองเคยชอบรวมถึงรู้สึกว่าไม่มีเวลาฟื้นตัวเลยเพราะฉะนั้นความสามารถในการฟื้นทำงานต่อไม่ได้เป็นหลักฐานว่าร่างกายยังสบายดีนะครับประเด็นต่อไปเป็นเรื่องของอาหารไทยแล้วก็วิธีการกินแบบไทยส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างนะครับเราก็มีอาหารไทยนั้นมีทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดที่ต้องระวังครับจุดแข็งก็คือมีผักสมุนไพรเครื่องเทศปลาถั่วแล้วก็เมนูต้มนึ่งแกงหรือน้ำพริกกับผักจำนวนมากแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือปริมาณข้าวอาหารทอดกะทิน้ำตาลแล้วก็โซเดียมจากน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสกะปิเครื่องแกงแล้วก็อาหารแปรรูปครับรายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 นทาง FM 95.5 MHz กับผมยงยุทธ ปัญญาลาภครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: Global Heart Mindful Health FM 95.5
4: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศคุณเคยเห็นวิดีโอของบุคคลสำคัญที่พูดในสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือได้รับสายโทรศัพท์จากคนที่ฟังดูเหมือนเป็นคนรู้จักแต่กลับไม่ใช่พวกเขาจริงๆหรือไม่ในโลกที่เทคโนโลยีสามารถสร้างภาพเสมือนจริงของคนคนหนึ่งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้เกิดภาพเสียงและวิดีโอที่สมจริงเกินกว่าที่เราจินตนาการเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือสิ่งที่ AI สร้างขึ้นDeepfake คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รูปแบบหนึ่งในการสร้างสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆครอบคลุมตั้งแต่การปลอมแปลงใบหน้าเสียงและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้ดูเหมือนจริงจนแยกไม่ออกหากใช้ให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีนี้อาจนำไปใช้เพื่อศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning ด้านการตลาดยังสามารถใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างฉากหรือบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายทำได้จริงเช่นการสร้างนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วให้กลับมาแสดงในฉากหรือสร้างตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะแต่ในทางกลับกันหาก Deepfake ถูกนำไปใช้ในเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเช่นการเผยแพร่ข่าวปลอมการปลอมวิดีโอหรือเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อนำไปใช้ในทางเสียหายหรือหลอกลวงการสร้างภาพลามกอนาจารที่ไม่ได้รับอนุญาตการหลอกลวงทางการเงินการปลอมเสียงหรือวิดีโอของผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของ Deepfake ข้อแรกควรสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงตาและสีหน้าที่ผิดปกติของวิดีโอเพราะดวงตามนุษย์มีจังหวะการกระพริบที่เป็นธรรมชาติแต่บางครั้ง AI อาจไม่สามารถสร้างการกระพริบตาได้อย่างสมจริงข้อถัดมาฟังเสียงที่ผิดธรรมชาติหรือไม่ตรงกับปากที่ขยับนอกจากนี้ให้สังเกตแสงเงาและรายละเอียดบนใบหน้าหากคุณเห็นใบหน้าของบุคคลในวิดีโอมีแสงที่ผิดปกติเงาที่ดูไม่สมจริงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจที่จะเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราจะป้องกันตัวจาก Deepfake ได้อย่างไรสิ่งสำคัญคืออย่าเชื่อทุกสิ่งที่เห็นหากพบคลิปที่น่าสงสัยให้ลองตรวจสอบแหล่งที่มาค้นหาวิดีโอจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และใช้เครื่องมือ AI ตรวจจับ Deepfake เช่น Deepware หรือ Invid เราควรตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ดูดีเกินจริงและไม่ควรรีบแชร์ต่อหากยังไม่แน่ใจ Deepfake เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่น่าทึ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามที่อันตรายอยู่ที่ว่าใครจะนำไปใช้เพื่ออะไรในยุคดิจิทัล ความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่าปล่อยให้ตาและหูเป็นเพียงเครื่องมือรับข้อมูลแต่จงใช้สติและเหตุผลในการแยกแยะความจริงจากสิ่งลวงตาเพื่อไม่ให้ตกเหยื่อของข่าวลวงที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างทั้งระบบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้โดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดด้านกำลังคนจึงขอให้บุคลากรยึด4แนวทางหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่การขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและการพัฒนากำลังคนควบคู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมวันที่4ถึง7กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
11: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสีเกาจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอกวนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 64%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันที่3กันยายนและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
14: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.95.5 Metro

0: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะอยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีค่ะ
2: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยครับ
1: ค่ะและทีมเทคนิคนะคะพี่โดสุภชัยจันตะและทีม Facebook นะคะว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะที่ดูแลไลฟ์ตลอด2ชั่วโมงให้เรานะคะว
2: ัน
1: นี้ค่ะก็นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ก็มีคุณหมอเบนจะมาให้ความรู้เรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดด้วยเรียกว่า
2: สนใจมาก
1: ใช่เป็นโรคที่หลายคนก็อาจจะกังวลเพราะว่ามันอยู่ข้างในอ่ะเนาะมัน
2: พี่กุ้งเรายังไม่พอนะช่วงนี
1: ้
2: คนเป็นกันเยอะ
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: เป็นภัยเงียบม
1: ะเออเรียกว่าเป็นภัยเงียบได้เลยเพราะว่ากว่าจะรู้อาการกว่าจะแบบรู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยก็อาจจะสายเกินไปแล้ว
2: ใช่แล้วค่ะอะไรเงี้ยเน
1: าะวันนี้นะคะคุณหมอเบนเลยจะมาพูดเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดรู้เท่าทันดูแลหลอดเลือดให้ถูกวิธีนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นหรือคุณหมอเบนแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีมาให้ความรู้กับเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมอเบนครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะท
1: ั้
3: งสาม
1: ท่
3: านเลยค่ะที่ฟังด้วย
1: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะสำหรับโรคหลอดหัวใจขาดเลือด
3: ค่ะก็ในช่วงนี้มีคนกังวลค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าคนอายุน้อยก็เริ่มมีอาการกันแล้วนะซึ่งตัวอาการของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เนาะว่าจะเกิดเมื่อไหร่หรือว่าจะเกิดกับใครนะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเลยนะคะปัจจัยหลักๆเลยของอาการโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยถ้าเป็นในทางแผนปัจจุบันมันก็ เกิดจากภาวะที่เลือดแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพ
2: อ
3: ซึ่งส่วนใหญ่มันก็คือสาเหตุมาจากหลอดเลือดแดงเกิดการแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นซ
2: ึ่
3: งก
2: ็
3: เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากไขมันอุดตันแค่อย่างเดียวแต่ว่ามีการเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากการอักเสบก็ได้เกิดจากภาวะการสะสมของพวกคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันเลวพวก LDL สูงๆอะไรเงี้ยใครที่ LDL สูงๆเวลาตรวจสุขภาพเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะของหลอดเลือดแดงแข็งได้นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดต่างๆเกิดคราบไขมันหรือว่าบางทีก็จะเรียกพลักนะคะพวกพลักเนี่ยมันไปเกาะแล้วพอมันเกิดการแตกหรือว่าถูกกระตุ้นทำให้เกิดริ่มเลือดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการไปอุดตันเกิดการเฉียบพลันได้ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงแทนที่ปกติมันจะแบบโฟลว์ดีไหลเวียนดีมันก็เกิดการแบบค่อยๆสะสมค่อยๆตันไปเรื่อยๆก็ได้นะคะแล้วก็ทำให้เลือดไปน้อยลงก็เกิดกลุ่มอาการเรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นมาได้นะคะทีนี้เวลาสังเกตอาการเบื้องต้นนะเอาเป็นทั่วไปก่อนนะคะเขาก็จะสังเกตจากอาการเจ็บหน้าอกจุกแน่นบีบรู้สึกเจ็บหนักๆบริเวณหน้าอกนะคะบางทีอาจจะรู้สึกร้าวไปแขนไหล่คอหรือกรามหรือไปหลังเสียดแทงบริเวณลิ้นปี่โดยเฉพาะซีกซ้ายอะไรเงี้ยนะคะ
2: ครับผม
3: เกิดตอนช่วงที่อาจจะแบบออกแรงเยอะวิ่งขึ้นบันไดหรือว่าทำอะไรเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยที่ปกติเราอาจจะเคยทำได้แต่ว่าบังเอิญว่าทำแล้วมันแบบมีอาการผิดปกติขึ้นมาอันนี้ก็แสดงว่าน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติข้างใน
2: something wrong อะไรอย่าง
1: เงี้ยมีบางอย่างผิดปกติ
3: ให้เริ่มสงสัยเอ๊ะๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็หรือเกิดช่วงที่แบบมีความเครียดมากๆเรารู้สึกร่างกายเราเครียดมากๆแล้วมันก็มีอาการเจ็บที่หน้าอกขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นสาเหตุเป็นอาการอันหนึ่งที่สังเกตได้อันนี้อันถัดมาก็คือมีเหงื่อแตกตัวเย็นหายใจไม่อิ่มขึ้นไส้หน้ามืดอ่อนเพลียร่วมด้วยหรือเกิดขึ้นแบบฉับพลันรุนแรงนะคะอันนี้ก็ถ้ามีอาการก็

0: สามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้เลยทันทีโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานอะไรเงี้ยนะคะถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกหรือในผู้หญิงบางรายอะไรเงี้ยเจ็บหน้าอกหอบเหนื่อยผิดปกติเนี่ยก็สามารถโทร1669หรือว่าให้คนพาไปพบแพทย์ได้เลยนะคะบางทีมันก
1: ็รีบถือว่าเป็นภาวะที
0: ่
1: ต้องเป็นภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ใช่ค่ะก็ให้ไปเช็คดีกว่านะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าแบบจะไปขี้เกียจไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นพวกนี้มันเป็นอาการที่มันเกิดได้ฉับพลันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับมุมมองทางแผนไทยเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่เรียกว่าเป็นโรคลมชนิดหนึ่งคือเป็นปัญหาของทางธาตุลมในร่างกายที่มันไม่ปกติไม่สมดุลนะคะในระบบของมุมมองร่างกายของแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะมีเรียงเป็นธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำและธาตุดินรวมกันนะในกลุ่มของธาตุลมเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าวาตะเนี่ยมันก็จะแยกเป็น3ระบบลมหลักๆใหญ่ๆก็คือมีลมสุมนาวาตะสุมนาวาตะคือลมที่ถ้ามีปัญหามันก็จะแบบลมที่มันอ้วนๆอึงๆอยู่ในท้องอ่ะคืออยู่กลางตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็หทัยวาตะหทัยวาตะก็คือลมที่จากท้องวิ่งขึ้นมาถึงตรงหน้าอกหรือหัวใจหทัยก็คือหัวใจนะคะก็จะเป็นลมที่เกี่ยวข้องกับการพัดพามาที่หัวใจแล้วก็จากหัวใจพัดต่อไปทั่วร่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่3นะคะก็คือสัทธกวาตะสัทธกวาตะเนี่ยก็จะเป็นลมที่เรียกว่าเป็นลมที่เหมือนแบบเค้าเรียกเหมือนคือมันแปลมาจากความแหลมคมอะสัทธกะนะคะเป็นเหมือนแบบหอกแหลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลมเนี้ยมันก็จะเป็นลมแหลมๆที่แบบแล่นเข้าจับหัวใจถ้าเกิดความผิดปกติมันคือลมที่ไปทิ่มแทงรู้สึกเสียดแทงรู้สึกเจ็บจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอาการของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยในทางแผนไทยเขาไม่มีชื่อนี้โดยตรงแต่ว่าเขาจะมีภาวะที่เรียกว่าลมเงียบนะคะลมเงียบลมปัจจุบันก็เทียบได้กับ heart attack กับทางแผนปัจจุบันได้นะคะซึ่งลมเงียบเนี่ยก็คืออย่างตามชื่อเลยก็คือมันเกิดขึ้นเงียบๆอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมา
1: แต่ว่ามาก็มาใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าการก่อนที่จะเกิดอ่ะมันก็มีมูลเหตุของมันนั่นแหละแต่มูลเหตุของมันเนี่ยก็เป็นได้หลายอย่างเช่นการพักผ่อนไม่พอความเครียดอาหารการกินการใช้ชีวิตอะไรต่างๆแล้วมันก็ไปกระทบทำให้ตัวธาตุลมที่จะพัดพาเลือดไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยเกิดความเสียสมดุลเกิดขึ้นทำให้มันไหลเวียนไม่สะดวกจนกระทั่งทำให้ลมที่เรียกว่าหทัยวาตะเนี่ยทำงานผิดปกติไปด้วยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วก็ไปเกิดอาการอยู่เสียดแทงบริเวณแบบแถวทางหัวใจทางฝั่งซ้ายเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นมุมมองทางแผนไทยที่สมัยก่อนเขาเลยมักจะมียาที่เรียกว่ายาลมนะคะยาลมยาหอมอ่ะจะคนละกลุ่มยาลมมันก็จะเป็นเหมือนแบบกินข้าวเสร็จกินยาลมต่อเพื่อแบบช่วยย่อยไปจุดไฟย่อยทำให้ลมในท้องกลางตัวเนี่ยหรือสุมนาวาตะเนี่ยทำงานดีปกติดีก็จะไม่ไปรบกวนลมอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นวัฒนธรรมของการกินยาลมหรือพวกกลุ่มที่แบบเครื่องเทศที่เข้าไปช่วยกระจายลมเป็นประจำเป็นแบบกิจวัตรเลยก็ได้ว่าได้ในสมัยก่อนนะคะหรือว่าในอาหารอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มเครื่องเทศรสสุขุมอะไรที่อยู่ในมื้ออาหารเนาะจะไม่ค่อยมีอาหารที่เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดมันหรืออะไรที่มันกระตุ้นไขมันเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้พวกลมต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากแต่พอปัจจุบัน
2: อ
0: ่ะมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราใช้ชีวิตกันนี่แหละนะคะก็ไปกระทบลมทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นมาได
2: ้
0: ซึ่งการดูแลตัวเองนะคะก็จะพูดเป็นในภาพรวมกว้างๆแล้วกันทั้งศาสตร์ของทางแผนไทยแล้วก็ทางแผนปัจจุบันนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้เราสังเกตตัวเองก่อนว่าร่างกายเราเป็นยังไงมีความผิดปกติไหมนะคะก็ด้วยการ1คือตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยนะคะก็ต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าไขมันเป็นไงน้ำตาลเป็นไงนะคะค่าตับค่าไตโอเคไหมอย่างน้อยๆก็จะพอได้รู้ว่าระดับไขมันตัวดีตัวเลวเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ ต้องระวังหรือยังนะคะถ้าไขมันเลวเยอะมากๆก็จะได้ปรับตัวทันนะคะจะได้ไม่สะสมมากจนส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆในร่างกายนะคะแล้วก็ตรวจวัดน้ำตาลในเลือดความดันก็เป็นการเช็คอย่างหนึ่งเพราะว่ามันก็ข้องเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดด้วยนะคะแล้วก็ความเสื่อมของร่างกายแล้วก็พวกน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะถ้าน้ำหนักตัวเกินก็จะได้ปรับโภชนาการนะคะหรือออกกำลังกายเพื่อให้หลอดเลือดและให้หัวใจแข็งแรงขึ้นก็เป็นตัวช่วยได้อย่างหนึ่งอันนี้คือการรู้ความเสี่ยงของตัวเองคือเช็คตัวเองก่อนนะคะอันที่สองก็คือลดไขมันเลวอย่างจริงจังคือลด LDL เลยอย่างจริงจังเพราะว่าตัว LDL ลดไขมันเลวเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยสำหรับโรคหลอดหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็เป็นผลต่อการเกิดความเสี่ยงในโรคอื่นๆตามมาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการปรับอาหารอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอถ้ามันสูงมากๆก็อาจจะต้องกินยาร่วมด้วยอาจจะต้องมีการใช้ยาเสริมไปอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุมได้ดีขึ้นก็หยุดยาได้อันนี้ก็แล้วแต่แพทย์ดุลพินิจของแพทย์นะแล้วก็คนไข้ในบางรายนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้คนไข้ที่มีค่าไขมันตัวเลวสูงมากๆเนี่ยหยุดกินยาด้วยตัวเองคือมันค่อนข้างที่จะมีผลกับหัวใจและหลอดเลือดอย่างมากนะคะในกลุ่มของไขมันสูงก็แนะนำให้ติดตามการรักษานะคะแล้วก็ไม่หยุดยาเองถ้าไขมันยังไม่สูงมากแล้วอยากจะขอแพทย์แบบปรับพฤติกรรมอาหารลองกินตัวอื่นๆช่วยลดไขมันคุมไขมันก่อนอันนี้ก็ทำได้ใน3เดือนนะคะถ้า3เดือนแล้วไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องพึ่งยานะคะก็ใช้ยาไปเพื่อเป็นตัวควบคุมแล้วกันเนาะแล้วก็อันที่3ก็คือเลือกอาหารที่เป็นมิตรต่อหัวใจและหลอดเลือดนะคะเลือกกินอาหารที่ช่วยดูแลหัวใจและหลอดเลือดก็คือเป็นกลุ่มของพวกผักผลไม้ไม่หวานจัดคือผลไม้ที่เป็นพวกแบบกากใยให้วิตามินอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ผลไม้ที่ให้น้ำตาลสูงนะคะแล้วก็ธัญพืชไม่ขัดสีทั้งหลายกินได้หมดเลยถั่วปลาอาหารที่มีกากใยอาหารสูงนะคะลดการกินอาหารทอดไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์พวกเนื้อแปรรูปขนมหวานเบเกอรี่เครื่องดื่มน้ำตาลสูงน้ำปั่นน้ำหวานเติมวิปครีมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบลดละเลี่ยงไปนะคะหรือว่าอาหารลดจัดเค็มจัดก็ลดละเลี่ยงถ้ามัน
1: ลดเค็มลดหวานลดจัดทั้งหลายนะเราต้องช่วยกันลดเนาะกินความจริงคุณหมอคะเราจะบอกได้ไหมว่ารสชาติที่จืดหรืออาจจะปรุงให้บางเบาลงมาหน่อยเนี่ยมันจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นจริงๆ
0: ใช่ค่ะคือมันก็มีคำหนึ่งที่บอกว่ากินจืดยืดอายุแต่ว่าอาจจะรู้สึกไม่แซ่บสำหรับบางคนถ้าทำให้รู้สึกไม่เจริญอาหารก็ได้อะไรเงี้ยบางก็มันก็อาจจะต้องพยายามปรับลดนะคะบางคนติดเค็มอย่างถ้าสมมติเลี่ยงไม่ได้จริงๆเช่นอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่เราแค่ไม่ปรุงน้ำปลาเพิ่มอาจจะอยากจะมีรสเผ็ดนิดหน่อยก็ใส่พริกเพิ่มอะไรแค่นั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เติมน้ำตาลไม่เติมน้ำปลาแล้วลดน้ำซุปให้น้อยลงหรือกินน้ำเปล่าตามให้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็พอที่จะแบบช่วยแบ่งเบาได้หนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องให้ทุกคนกินผักต้มทุกวันหรือว่าตืดอย่างเดียวตลอดชีพมันก็อาจจะทำให้กลายเป็นแบบขาดสารอาหารหรือว่าเบื่อ
1: ไม่มีความสุขในการรับประทานด้วย
2: จริงๆเราจะพูดได้ไหมคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จากที่ผมประสบนะเราเลือกทางที่มันบาลานซ์
1: เน
2: า
1: ะ
2: สุดท้ายเราจะทำมันได้ยาวๆเพราะว่าผมเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยครับรู้อยู่แล้วนะว่าอะไรดีต่อสุขภาพหรือว่าไม่ดีต่อสุขภาพ
1: แต่ว่าบางทีทำไปแล้วเรียกว่าท้อน่ะเรียกว่าแบบถอดใจไปก่อนกลับไปกินแบบเดิมแฮปปี้กว่าอะไรแบบเนี้ย
2: ก็บาลานซ์บาลาน
1: ซ์เนาะทำแต
0: ่เลือกที่พอดี
2: ใช่มันจะได้ทำได้ยาว
0: หรือว่าเราเลือกเป็นสัดส่วนก็ได้คือมันก็จะมีวิธีการกินที่แบบลดการดูดซึมช่วยลดการดูดซึมพวกไขมันหรือว่าน้ำตาลอะไรเงี้ยได้เช่นในมื้ออาหารเราอาจจะเพิ่มผักเข้ามาแล้วกินผักก่อนเพิ่มอาหารที่เป็นเมนูผักเข้ามานะคะแล้วก็เอาผักเนี่ยเติมเข้าไปก่อนเพื่อไปรองรับแล้วก็เตรียมตัวในการที่แบบทำให้มันไม่ร่างกายเรากระเพาะไม่ดูดซึมเอา ดึงน้ำตาลไปใช้เร็วขึ้นหรือเอาไขมันไปใช้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการคือกินใยอาหารเข้าไปก่อนกลุ่มไฟเบอร์กลุ่มกากใยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยตามด้วยกลุ่มที่เป็นโปรตีนแล้วก็แป้งเป็นสเต็ปไปแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำเปล่าน้ำสะอาดไม่ขาดต้องดื่มให้เพียงพอ
2: สำคัญที่สุดนะคะน้ำเปล่า
0: ค่ะน้ำเปล่าสำคัญมากถ้าน้ำเปล่าไม่ถึงนะกินน้อยเลือดแห้งค่ะก็จะไหลเวียนเลือดไม่ดีอีกนะคะ
2: จริง
0: อันนี้ก็ต้องแบบให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำเนาะแล้วก็ร่างกายก็ต้องมีการขยับสม่ำเสมอบางคนอาจจะแบบโอ๊ยมีแต่คำแนะนำบอกว่าให้ออกกำลังกายแต่ว่าไม่ไหวอะขาเขยเข่าปวดอะไรเงี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายที่มันหนักมากแต่เอาให้มันพอดีกับร่างกายเราก็ได้แค่ไม่นั่งแช่นานเกินไปไม่นอนทั้งวันติดเตียงอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็คือมีลุกก็เท่ากับออกกำลังกาย
2: นะคุณนะ
0: แต่ว่าบ้างอะไรเงี้ย
2: ครับชอบที่คุณหมอเบนบอกมากเลยว่าน้ำเปล่าเนี่ยครับน้ำเปล่าที่เราดื่มกันนะครับอ่ะผมปิดยี่ห้อนึงที่เราดื่มกันเนี่ยจริงๆมันสำคัญมากเพราะว่าเวลาสมมติว่าตอนก่อนนอนเนี่ยเราทานน้ำไปใช่ไหมฮะตื่นเช้ามาเนี่ยคือช่วงที่เวลาที่เรานอนเนี่ยร่างกายเราจะขาดน้ำไปเลยนะประมาณ 8-9 ชั่วโมง
1: ใช่เหมือนเราไม่ได้กินน้ำไม่ได้มีการแบบโฟลของเลือด
2: แล้วเลือดมันจะหนืดอย่างนั้นทำให้ตอนตื่นเช้ามาเนี่ยคือมีคนเคยบอกครับคุณหมอเบนว่าตอนช่วงที่เราตื่นเนี่ยช่วงหรือว่าระหว่างดึกเนี่ยมันอันตรายที่สุดตรงที่ว่าคือร่างกายเราขาดน้ำเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเฮ้ยเราจะวูบหรือเราตื่นมาถ้าเราไม่ทานน้ำเนี่ยมันจะทำให้เลือดหนืดหรือไปสูบฉีดไปเลี้ยงตามสมองหรือว่าร่างกายหัวใจเนี่ยมันไม่พอเนี่ยอันนี้จริงไหมฮะ
0: ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่า บางคนก็จะมีปัญหาคือกินก่อนนอนก็จะฉี่บ่อย
1: เช่นคนอายุตื่นมา
0: ก็จะกังวลไม่อยากกินน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับไปกินช่วงกลางวันก็ได้หรือช่วงก่อนที่จะเข้านอนเร็วหน่อยอ่ะแบบห่างเวลาที่จะเข้านอนหน่อยจะได้ไม่รบกวนการลุกตื่นอะไรมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคือพยายามให้ในระหว่างวันเนี่ยได้น้ำที่เหมาะสมตามเขาเรียกตามน้ำหนักตัวก็ได้หรือตามกิจวัตรของเราก็ได้เช่นบางคนออกกำลังกายก็อาจจะต้องบวกเพิ่มขึ้นไปนะคะแต่ถ้าคนปกติที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ขยับอะไรเยอะๆก็น้ำหนักตัวหาร30ก็กินประมาณนั้นเนี่ยถือว่าร่างกายก็ค่อนข้างจะได้รับเพียงพอแล้วนะคะแต่ถ้าน้อยกว่าที่คำนวณออกมาเนี่ยก็จะถือว่าน้อยเกินไปเพราะว่าที่เขาคำนวณออกมามันคือเหมือนแบบเป็นค่าเฉลี่ยที่ขั้นต่ำของคนนั้นๆอยู่แล้วนะคะ
1: แต่น้ำที่รับประทานเนี่ยคือไม่ใช่น้ำหวานน้ำปั่นนะน้ำเปล่านี่แหละก็ต้องมีการแบบถ้าเกิดโอ้วันนี้ฉันกินชานมไข่มุก1กาแฟ1โอ้น่าจะครบแล้วแหละ
2: ใช่มั้ย
1: มันไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือน
0: ค่ะใช่ค่ะให้เป็นน้ำเปล่าสะอาดปกติ
1: ค่ะ
0: รับแบบนั้นแล้วก็งดสูบบุหรี่ด้วยนะคะถ้าใครเริ่มมีอาการที่แบบเกี่ยวกับหัวใจหรือว่าเหนื่อยง่ายเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าหลอดเลือดเริ่มอาจจะมีปัญหาแล้วนะคะก็พยายามลดการสูบบุหรี่มันก็จะช่วยลดการกระตุ้นการอักเสบของหลอดเลือดได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่สามารถช่วยได้แล้วก็นอกจากนี้ก็คือการใช้พวกพืชผักสมุนไพรอะไรที่ใกล้ๆตัวที่สามารถจะช่วยลดไขมันได้ตามที่มีหลักฐานซึ่งจริงๆก็มีหลายตัวนะตามหลักฐานทางวิชาการข้อมูลที่มีเนี่ยมีหลายชนิดมากที่สามารถช่วยลดไขมันได้เป็นกลุ่มพวกเครื่องเทศเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นเครื่องเทศที่ทำในอาหารเช่นกระเทียมขิงกระชายค่ะอะไรกลุ่มนี้นะคะก็จะพริกไทยกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวที่มีข้อมูลว่ามีฤทธิ์ในการลดระดับไขมันโดยเฉพาะกระเทียมเนี่ยข้อมูลจะเยอะหน่อยนะคะก็คือเป็นพืชที่มีการศึกษาด้านไขมันในเลือดเนี่ยค่อนข้างมายาวนานเลยแล้วก็มีเปเปอร์เยอะนะคะเขาก็มีการทบทวนวรรณการทบทวนการวิจัยนะคะก็พบว่าการได้รับพวกกระเทียมเนี่ยที่หรือผลิตภัณฑ์จากกระเทียมเนี่ยก็มีส่วนที่สามารถช่วยลดไขมันรวมไขมันเลวแล้วก็เพิ่ม HDL หรือไขมันดีได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระเทียมสดคือถ้าเป็นจะแนะนำคนไข้ส่วนใหญ่ก็แนะนำกินสดไม่ต้องไปซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้หายากนะคะกระเทียมสดก็คือ5 กรัมต่อวัน ห้ากรัมก็เฉลี่ย2-3 กลีบ
1: ประมาณ2-3 กลีบ
0: สองสามกลีบกระเทียมไทยก็ดีสุดนะคะก็กินติดต่อกันอย่างน้อย6 สัปดาห์แล้วก็อย่างน้อย6 สัปดาห์ก็ประมาณเดือนครึ่งนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดไขมันลดไตรกลีเซอไรด์ได้คือการกินกระเทียมสดจะได้สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่ากระเทียมเนี่ยมันจะมีสารอะลิซินซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดจากการทำให้กระเทียมเกิดการแตกหักเช่นการทุบการบดการเคี้ยวอะไรเงี้ยค่ะหรือการไปปั่นเนี่ยมันก็จะเกิดอะลิซินขึ้นมาถ้าเรากินกระเทียมสมมติกินกระเทียมไปทั้งเม็ดอะลิซินไม่เกิด
1: อ๋อต้องมีการทำให้มันบดให้มันแตก
0: หรือกับก็อะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็เลยกินสดก็เลยจะได้สารสำคัญกินตามมื้ออาหารกินพร้อมกับข้าวไปเลยเงี้ยให้เราเคี้ยวมันก็ได้แหละนะคะแล้วก็แต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าก
1: ินใช่คุณคนนี้ไม่ชอบกินกระเทียมเลย
2: กำลังจะบอกเลยเหมือนผมคิดซะว่ามันเปรียบเหมือนน้ำเลยนะคือ
1: จริง
2: มันดีนะฮะแต่ว่าสมมติอย่างน้ำทานมากๆกลางคืนเนี่ยปวดปัสสาวะปวดฉี่ใช่ไหมกระเทียมเนี่ยดีนะครับแต่ว่าถ้าทานมากๆเนี่ย
1: มีกลิ่น
2: เข้าไกลนี่แค่สวัสดีครับนี
0: ่ก็จะมีกลิ่นได้แล้วก็ถ้าจะลดกลิ่นกระเทียมก็คือกินชาเขียว
1: ดับกลิ่น
0: ชาเขียวให้ติดชาตามหรือเคี้ยวใบชาเนี่ยก็สามารถช่วยลดกลิ่นได้นะคะก็ถ้ากังวลเรื่องกลิ่นมากก็อาจจะกินกระเทียมสลับกับพืชอื่นๆก็ได้นะคะที่มีข้อมูลที่สามารถช่วยลดได้เช่นขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยก็หาง่ายนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่แบบมาตรฐานทั่วไปเหมือนยาสามัญเป็นแคปซูลได้นะคะก็กินเป็นรูปแบบแคปซูลก็ได้ที่เป็นผงอยู่ในแคปซูลนะ
2: ครับ
0: ก็ช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมนะคะช่วยลด LDL แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มไขมันดีได้ด้วยนะคะแล้วก็มีคือมีข้อมูลเกี่ยวกับการลดไขมันแต่อาจจะยังไม่สามารถยืนยันเรื่องการป้องกันโรคหัวใจตีบได้โดยตรงสำหรับขมิ้นนะคะก็คือกินไว้ได้แล้วก็อีกตัวนึงที่หาง่ายหน่อยก็คือมะขามป้อมเพราะว่าตอนนี้ก็มีมะขามป้อมค่อนข้างเยอะหรือว่าน้ำตรีพลาอะไรเงี้ยค่ะที่เขาทำเป็นแบบเป็นสูตรสำหรับพร้อมอยู่แล้วอันนี้ก็มีข้อมูลเรื่องของการลดไขมันนะคะลดความอ้วนลดพุงได้ด้วยนะคะแล้วก็ดีกับโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ยาหอมยาลมนะคะถ้าใครมียาลมติดบ้านก็หลังอาหารเอายาลมมากินก็ได้ที่แบบช่วยย่อยกลุ่มช่วยย่อยกระจายลมอะไรเงี้ยค่ะก็วันนึงสักครึ่งช้อนชาก็พอละครึ่งช้อนชาในหลังอาหารหรือก่อนอาหารหรือเมื่อมีอาการนะคะวันละครึ่งถึง1 ช้อนชาเนี่ยก็ได้แต่วันนึงไม่ควรกินยาหอมเกินไม่ควรกินยาลมยาหอมที่มีส่วนผสมของการบูนพิมเซนเมทัลเกิน3 กรัมเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้เกิดการสะสมของการบูนและเกิดพิษตับได้นี่เป็นคำเตือนเอาไว้สำหรับ
2: ครับผม
1: มีข้อจำกัดอยู่นะคะผู้ฟังคุณหมอก็แจ้งเตือนข้อจำกัดแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่ารับประทานเกิน3 กรัมใช่ไหมคะคุณหมอ
0: 3 กรัมใช่ค่ะ
2: ครับผมอะไรมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับ
1: นั่นแหละอย่างที่บอกคือมีความบาลานซ์มีความสมดุลของเรื่องอาหารการกินนะคะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าการรู้เท่าทันดูแลหลอดเลือดให้ถูกวิธีก็ถือว่าเป็นความรู้เรื่องสุขภาพที่หลายคนเอาไปปรับใช้ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินการปรับเรื่องของการกินอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้คุณหมอพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามปัญหาสุขภาพหรือมาแชร์ข้อมูลเรื่องสุขภาพอยากจะสอบถามกินอันนี้คู่อันนี้แล้วดีไหมนะคะก็เดี๋ยวโทรเข้ามากันได้ที่เบอร์02-691-8437พักกันสักครู่ค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะ ขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
7: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแช่กันให้กระหึ่มเมืองชนวานสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา
9: ช้าจังอ่ะ
10: คืนหนักไปหน่อย
11: สั่งหรือยังเนี่ย
10: สบาย
9: เช็ครถยังอ่ะ
10: เช็คอะไรเยอะแยะ
11: ก็เช็คทางยัง
10: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
9: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะ
12: จอดเห็นไม่อยู่อ่ะ
11: หักซ้ายเลย
12: ซ้ายก็เหวดิหักขวาดิเห็นไหมเฮ้ยเห็นเลยก็บอกว่าเห็นไม่อยู
13: ่เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ
9: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
12: เออเดี๋ยวเช็คเลยติดแล้วเต็ม
13: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
1: 10:37 นะคะอยู่ในช่วงรับสายนะคะใครที่โทรเข้ามาก็อย่าลืมแนะนำตัวด้วยนะเดี๋ยวย้ำเบอร์กันก่อนเลยค่ะ02-691-8437ค่ะสายแรกมาแล้วเร็วมากสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
14: จังหวัดปทุมธานีนะคะชื่อพิมรดาค่ะ
1: ค่ะ
14: จะเรียนถามคุณหมอค่ะว่าผักเนี่ยที่ว่ายอดผักแล้วมีกรดนิวริกสูงเนี่ยถ้าตำลึงแล้วก็ยอดมะระอ่ะตัวนี้เป็นยอดอ่อนหรือเปล่า
15: ถ้าเราเอาส่วนยอดส่วนใหญ่มันก็จะรวมหมดเลยค่ะ
14: อย่างนั้นก็ไม่ควรกินมากว่า
15: ใช่ไม่ควรกินเยอะค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายถ้าเราเป็นโรคที่เขาให้เลี่ยงยูริกค
14: ่
15: ะ
14: เลี่ยงยูริกแต่ถ้าเราไปลวกมันก็ยังมีสารตัวนี้อยู่ใช่ไหมคะ
15: มีโอกาสเพราะว่าพวกนี้มันจะมีพิวรีนสูงค่ะยอดอ่อนทั้งหลายทั้งปวงก็จะมีหมดเลยแล้วก็พวกหน่อต่างหน่อมงหน่อไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มชะอมกระถิ่น
14: ค่ะ
15: มีพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ยอดตำลึงฟักแมวฟักทองอะไรพวกนี้ค่ะปลายยอดอ่อนๆ อ่ะก็ไม่กินเราก็ถัดออกมาแค่นั้นเองก็ไม่ต้องกินยอดมันกินใบ
14: หมายถึงว่าเราถัดออกมาจากตรงยอดมัน
15: เราก็ไม่กินยอดเราก็กินใบใช่ค่ะอย่างตำลึง
14: เราก็กิน
15: ช่วงใบก็กินได้
14: ช่วงใบอ๋อเหรอโอเคแต่ถามในกรณีที่แบบว่าคือมันมีความแบบว่าพออายุเรามากขึ้นเนี่ยภูมิต้านทานมันน้อยแล้วเวลาเราโดนยุงกัดหรือว่าแค่ไปเดินแบบเก็บใบไม้อะไรเงี้ยมันจะคันแบบเหมือนเป็นตุ่มเหมือนยุงกัดนะแต่มันไม่ได้ยุงกัดอันนี้มันจะแก้ไขยังไง
15: มันก็แก้ยากเพราะว่ามันก็ขึ้นกับความเขาเรียกตอบสนองของผิวของแต่ละคนนะคะสิ่งแรกที่อาจจะทำได้เลยก็คือบรรเทาตามอาการเบื้องต้นภายนอกแล้วก็หลีกเลี่ยงระวังไม่ให้ถูกกระทบเพราะว่ากลุ่มอาการของพวกแพ้ต่างๆแพ้ผิวหนังอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้น
0: ก็จะดีที่สุดจะถามว่ามันจะกลับมาเหมือนปกติสมัยก่อนที่ไม่เคยเป็นไม่เคยแพ้เลยไหมมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นยกเว้นว่าโอเคอาจจะลองทำให้ร่างกายเราภูมิคุ้มกันดีขึ้นกินสมุนไพรกลุ่มที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์ประจำสม่ำเสมอเพื่อดูแลระบบภูมิคุ้มกันเช่นผักผลไม้สีม่วงสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยนะคะกินหลากหลายร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ส่วนหนึ่งการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอออกกำลังกายนิดหน่อยก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
2: ครับ
0: แต่จะหายไหมไม่ได้บอก
14: ไม่นะเออเนี่ยหัวเผือกหัวมันเนี่ยบางทีซื้อมาเนี่ยถ้ามันแบบมีราขึ้นเนี่ยแล้วเราตัดออกเนี่ยไอ้มันลามไปทั้งหัวไหมฮะหรือต้องทิ้งทั้งหัวถ้ามันมีราขาวๆขึ้นที่ผิวอะค่ะ
0: คือถ้าเกิดว่ามันขึ้นมันก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดแล้วเรามองไม่เห็นก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็อาจจะต้องลองสังเกตดูไอ้เนื้อด้วยอะค่ะถ้าเกิดว่าเสียดายมากๆกันเนาะก็ลองดูเนื้อข้างในแล้วกันว่ามันโอเคหรือเปล่าแต่ด้วยปกติเชื้อรามันก็จะมีละอองอะไรเล็กๆสปอร์เล็กๆที่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ค่ะ
14: แล้วก็ถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเสียดท้องตรงลิ้นปี่เนี่ยเราทานกล้วยดิบเนี่ยอย่างเดียวได้ไหมคะหมอ4เวลาก
2: ล้วยดิบ
0: กล้วยดิบทำให้ท้องผูกด้วยอันนี้ side effect ของกล้วยดิบต้องบอกไว้ก่อนคือถ้าเกิดว่ากินกล้วยดิบแล้วถ่ายได้ปกติก็คงไม่เป็นอะไรเพราะว่ากล้วยดิบจะมีสารแทนนินที่เป็นลดฝาดช่วยเคลือบแผลเคลือบการอักเสบลดการอักเสบได้แต่ข้อเสียคือฝาดมากๆเนี่ย ก็จะทำให้ไม่ถ่ายอาจจะทำให้ท้องผูกระบบขับถ่ายแบบเสียสมดุลได้อะไรเงี้ยค่ะ
14: พอดี
0: ก็ต้องไปลองสังเกตดูว่าร่างกายเราได้หรือเปล่า
14: ค่ะไม่อยากทานยาเคมีก็เลยใช้กล้วยดิบเป็นของทานนะคะเป็น
0: แล้วอันนี้คือกินแล้วใช่ไหมคะทำเองกินแล้ว
14: ไม่เนี่ยก็ซื้อมาค่ะแต่ว่าปลอดภัยอ่ะก็กินแล้วทานน้ำตามเยอะๆนิดนึงค่ะนี่คือไอ้ตรงที่อาการเสียตรงลิ้นปี่เนี่ยก็เชื่อว่าต้องเกิดจากอันนี้แหละค่ะคือโรคกระเพาะความเครียดอะไรเงี้ยก็เลยใช้วิธีทานแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูก
0: ถ้าไม่มีปัญหาก็โอเคค่ะไม่เป็นไร
14: บาง
0: ค
14: นเขาแค่ไหนคะหม
0: อก็ตามอาการนะคะโดยปกติแล้วระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นภายใน2สัปดาห์ที่เท่าที่จะสังเกตได้นะคะถ้าเกิดว่าใช้เกิน2สัปดาห์แล้วอาการมันยังไม่ได้ดีขึ้นเลยก็เปลี่ยนตัวค่ะแสดงว่ามันไม่ตรง
14: ได้ค่ะขอบคุณค่ะหมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะก็นักกล้วยดิบก็ถือว่าอย่างที่คุณแม่ดิฉันก็เป็นค่ะคุณหมอคือถ้ากินกล้วยดิบเนี่ยเอฟเฟกต์ก็คือท้องอืดเนาะอาจจะกินแล้วก็พยายามจะต้องเคี้ยวให้ละเอียดด้วย
2: เพราะความฝาด
0: มันมีรสฝาดใช่รสฝาดก็จะมีผลนี่แหละท้องอืดท้องผูกอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จะไวหน่อยมันแต่ละคนระบบทางไส้มันไม่เท่ากัน
2: เนาะเดี๋ยวผมไปทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันหน่อยนะครับ
1: ค
2: ุณพิสมัยนะครับสวัสดีค่ะน้องเอิร์ดน้องกุ้งทีมงานคุณหมอเบนด้วยนะครับแชร์สาระดีๆคุณหมอนะครับแล้วก็คุณสมคิดนะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณสมคิดนะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราย้ำเบอร์กันหน่อย
2: 026918437นะครับก็โทรเข้ามาได้เออตอนช่วงที่เราคุยกันในเรื่องหัวใจขาดเลือดเนี่ยผมชอบมากเลยครับ
1: อันนี้คุณพิสมัยฝากคำถามนะคะบอกว่าเป็นหวัดไอมากทานยาแล้วจะทานน้ำอุ่นมากๆช่วยด้วยจะดีหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: โอ้ดีอยู่แล้วค่ะดีกว่าน้ำเย็นเยอะเลยมันก็จะไม่ทำให้แบบอักเสบแล้วก็เหมือนทางเดินหายใจมันจะโล่งขึ้นค่ะถ้าเรากินน้ำอุ่น
2: ครับผม
1: ก็จิบน้ำอุ่นแล้วก็เลี่ยงน้ำเย็นเน
2: า
1: ะ
2: อุณหภูมิห้องก็ได้จริงจริงเมื่อกี้บอกว่าตอนที่เราคุยกันนะครับในเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดมันมีคำหนึ่งคุณหมอบอกว่าลมเงียบตอนแรกเนี่ยอันนี้เราพูดเป็นแบบตลกนิดนึงนะลมเงียบเนี่ยตอนแรกผมไม่รู้ว่าคืออะไรตอนแรกผมนึกถึงเหมือนอะไรไหมเหมือนแบบเหมือนเวลาคนผายลม
1: ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยลมเงียบแบบอารมณ์แบบลมที่อยู่ดีๆมาเลยอะไรฉันคิดแบบนั้น
2: ไม่มีใครบอกไงพึ่งเดียวเลยคนข้างๆก็ไม่รู้ลมเงียบ
1: ก็เลยอ๋อโอเคลมเงียบนี่ความจริงเลือดลมเรามันก็มีหลายแบบใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะก็คือลมมีหลายกอง
15: มีหลายชนิดที่ทำให้เกิดอาการแตกต่างกันอะไรเงี้ย
2: ครับผม
1: ค่ะสายถัดไปมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยค่ะ
16: คุณยายฉลวยตอนนี้อายุ94
2: แข็งแรงมากโทรมา
1: ค่ะ
16: ค่ะโทรมาร
2: ายการ
1: ฟังจากที่ไหนคะคุณยาย
16: คะ
1: ฟังจากที่ไหนคะ
16: ฟังจากที่บ้านหมู่บ้านพัดสอนสี่แยกพงเพชร
2: ค่ะจังหวัดอะไรนะครับ
1: พงเพชร
16: สี่แยกพงเพชรค่ะ
1: กรุงเทพ
2: พงเพชร
16: กรุงเทพเลยค่ะ
1: ค่ะโอเคสอบถามได้เลยค่ะ
16: จะถามว่าตอนนี้ใช้ไอแชมพูของอภัยเวชผมไม่ร่วงเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ใช้ไอยาเป็นโรคท้องผูกแค่นั้นเอง
15: ค่ะ
16: คราวนี้อยากถามว่ามียาอะไรที่แก้ท้องผูกไหมคะ
15: อ๋อท้องผูกตอนนี้กินอะไรอยู่คะที่กินอยู่ปัจจุบันนะคะ
16: กินปัจจุบันยาของธรรมศาสตร์ยาระบาย
15: ว่าได้ยาระบายมาจากโรงพยาบาลเน
16: า
15: ะ
16: ค่ะก็นี่อยากตอนนี้ทานไอ้เพชรฆาตอยู
15: ่ค่ะเพชรสังฆาต
16: พิษสังฆาตอยู่ค่ะ
1: เพชรสังฆาตค่ะ
16: ก็เลยเป็นโรคที่ว่าสมองก็ดีหูก็ดีค่ะ
1: ครับ
16: ก็ไอ้ยาความจำดีค่ะ
15: แรงมาก
1: ค่ะ
15: แรงมากเลย94
1: ใช่แต่ยังแบบว่าคือยังเสียงน้ำเสียงสดใสอยู่เลยโอ้โห
16: เสียงยังใสอยู่ค่ะ
15: ค่ะแต่ว่ามีปัญหาท้องผูก
1: นะคะ
15: แต่ทีนี้ท้องผูกของคุณยายเนี่ยคือถ่ายกี่วันถ่ายได้ทีหนึ่งค่ะ
16: ต้องถ่ายได้ทุกวันหมอบอก
15: ก็คืออยากจะถ่ายได้ทุกวันเป็นปกติทีนี้สิ่งที่จะทำให้ถ่ายได้ทุกวันเนี่ยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ที่กินยาระบายมาเป็นประจำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบหยุดปุ๊บปั๊บได้เลยเนาะเพราะว่าร่างกายมันอาจจะมีความชินอะเรือนไส้มันถูกกระตุ้นมาตลอดแต่ว่าเราจะเติมเข้าไปอะก็ได้เติมสิ่งที่ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเราดีได้เช่นการกินพวกเขาเรียกจุลินทรีย์จุลินทรีย์ดีๆนะคะไปเติมจุลินทรีย์ให้ลำไส้ซีนซีดีก็มีได้หลายแหล่งเช่นผักดองผักเสี้ยนดองกิมจินะคะหรือว่า
16: ผักดองจะไม่กินเลย
15: อันนี้ผักดองแบบชนิดดีที่มันจะมีโปรไบโอติกนะคะสามารถกินได้เช่นกิมจิก็ได้นะคะกิมจินี่ก็ไปเติมเชื้อได้อะแต่ถ้าไม่กินผักดองก็คือต้องไปกินเป็นพวกเช่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติน้ำเปรี้ยวอะไรเงี้ย
16: โยเกิร์ตแล้วก็นมเปรี้ยว
15: จ้ะกินไว้วันละ1ขวด1ถ้วยอะไรเงี้ยได้
16: 1ขวด
15: แล้วก็จ้ะแล้วก็ถ้าเป็นสมุนไพรนะอย่างของที่อภัยภูเบศทำเนี่ยผู้สูงอายุกินได้ไม่ไปบีบลำไส้เยอะเหมือนกินไปยาวๆฟิลเหมือนกินน้ำลูกพรุนนะคะก็เรียกว่ายาฝักคูณที่เป็นน้ำขวดๆอะค่ะ
16: ต้องกินพวกของมีเกสก็ไม่ได้ค่ะเพราะลำไส้อักเสบนอนอยู่โรงพยาบาลโอ้โ
15: หเนี่ยก็จะไม่รุนแรงอันนี้จะเป็นตัวเหมือนแบบค่อยๆไปปรับสมดุลลำไส้ก็กินเป็นฝักคูณก็ได้หรือจะเป็นเขาเรียกพิจารณ์ที่ชื่อว่าตรีพลานะคะตรีพลาที่เป็นสำเร็จรูป
16: ค่ะ
15: อันนี้ก็กินไว้ยาวๆได้คือมันไม่ได้ไปกระตุ้นลำไส้เยอะแต่ว่าตัวที่กินที่กินที่พูดชื่อมาเมื่อกี้เพชรสังฆาตเนาะเพชรสังฆาตเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวาร
16: เป็นอยู่ตอนนี้ผ่าตัดแต่มันเป็นอยู่แล้วก็กินเพชรสังฆาตอยู่ตลอดด้วย
15: ซึ่งในแคปซูลเพชรสังฆาตเนี่ยมันก็จะมียาที่ช่วยระบายด้วยผสมอยู่ด้วยอยู่แล้วค่ะมันก็อาจจะทำให้เราชินกับตัวสำหรับนี้ไปแล้วก็ได้นะคะแต่ก็เลยอยากจะแนะนำให้ปรับเรื่องการเติมจุลินทรีย์ให้ลำไส้อ่ะน่าจะดีกว่าเนาะกินที่มันไปช่วยเรื่องลำไส้จ้ะ
16: ค่ะแต่เวลานี้กินเช้าขึ้นมาก็ยาคูกับไอ้
2: นมเปรี้ยวอ่ะยาคู
16: ไ โยเกิร์ตโยเกิร์ตวันละถ้วยก
1: ิน
16: แค่นั้นเองกินของจำกัดต้องระวังนะเพื่อสุขภาพแล้วก็ตอนนี้เป็นอยู่ตรงนี้ไอ้ลิ้นดวงเนี่ยผ่าตัดไปแล้วนะฮะตอนนี้อายุมากเข้ามันกลับมาขึ้นมาใหม่แต่เป็นไม่มากเท่าไหร่ก็ทานยาเนี่ยนะยาของอภัยรูเบสค่ะ
15: ค่ะได้ค่ะก็ถ้ากินแล้วยังโอเคอยู่ก็สามารถรับประทานไว้ได
2: ้ค
15: ่ะแต่ว่าก็เติมตัวที่แนะนำไปเมื่อกี้ก็ได้กินตรีผลาคู่ด้วยก็ได
16: ้ค่ะ
1: นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
16: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: คร
16: ับ
2: ผม
16: สี่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: โอ้แข็งแรงมากเลยสวัสดีค่ะ
16: สว
1: ั
16: สดีค่ะ
2: น่าจะได้อีกสักสายนะไม่งงนะ
1: โอเค
2: ไม่งงเบอร์อะไรครับ
1: 026918437โทรเข้ามากันได้นะคะยังได้อีกสายหนึ่งแบบไวๆนะ
2: กระชับหน่อย
1: ใช่ค่
2: ะระหว่างนี้เราก็คุยกันเนาะพูดถึงนะครับคุณหมอเบนทำไมช่วงหลังๆเนี่ยครับโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยถึงเป็นโรคที่ค่อนข้างฮิตหรือว่าคนพูดถึงกันบ่อยจังเลย
15: อาจจะหนึ่งคือมันมีคนเป็นเนาะแล้วก็เลยทำให้หลายคนไปตรวจสุขภาพก็เลยเจอมากขึ้นกับอันที่สองก็คือเป็นเรื่องพฤติกรรมของการใช้ชีวิตกับอาหารการกินในสังคมแบบรีบเร่งรีบอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นคือต้องบอกว่า
2: ครับคุณหมอเป็นขออนุญาตนิดนึงนะครับมีสายเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับผม
17: ครับผมชื่อองอาจนะครับอยู่หลานหลวงอายุ72ปี
2: ครับผมเชิญได้เลยคุณองอาจ
17: ครับคือจะสอบถามว่าเมล็ดลองกองที่เรากินเนี่ยกินได้ไหมแล้วก็สามารถเคี้ยวกลืนแล้วก็มีสรรพคุณเป็นยาไหมครับ
15: ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปสกัดนะคะ
17: เป็นอะไรนะ
15: คือไม่กินกันเอาเข้าเลยว่าไม่ได้กินกันเป็นกิจวัตรอะค่ะ
17: อ๋อแต่ก็ทานได้ใช่ไหมครับ
15: เอาพูดตรงๆคือไม่ค่อยเจอ
1: ใช่เม็ดลองกอง
15: ไม่ค่อยเจอนะคะไม่มีใครแนะนำให้กินเพราะว่าการกลืนลงไปบางทีมันอาจจะแบบว่าไปอุดตันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
17: อ๋อมันเป็น
15: แล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยเจอว่าถูกเอามาใช้ทำยาในปัจจุบันเท่าไหร่คือในสมัยก่อนมันก็อาจจะมีการใช้เป็นยาขับพยาธิปราศมานตามตำรับโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแนะนำว่าไม่ต้องดีกว่าเพราะว่ามันใช้อย่างอื่นแทนได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไปเกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารอะไรมากเกินไปเพราะมันไม่มีข้อมูลรองรับ
17: ครับครับ
15: ค่ะ
17: ครับผมครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
17: ท่านนี้ครับขอบคุณมาก
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอยากจะให้ฝากทิ้งท้ายเรื่องช่วงนี้คนเป็นโควิดกันเยอะมากเลยค่ะอยากให้คุณหมอย้ำเรื่องของการดูแลตัวเองนิดนึงค่ะ
15: ค่ะก็เหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเหมือนจะเป็นไข้เป็นหวัดนะคะก็ให้เลี่ยงตัวเองแบบไม่สุงสิงสัมผัสกับคนอื่นหรือใส่หน้ากากด้วยนะคะเวลาถ้าออกไปในที่สาธารณะชุมชนเนาะกับการป้องกันเบื้องต้นก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือพยายามไม่กินอาหารที่ปนเปื้อนร่วมกันกับของผู้อื่นก็จะช่วยลดการติดเชื้อได้นะคะส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ถ้าเริ่มมีอาการเมื่อไหร่ก็ให้ใช้ยาเลยทันทีแล้วก็จะได้หายเร็วภายใน3วันนะคะอาการอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าก็สามารถที่จะแพร่แล้วก็ติดไปยังผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะเปราะบางอื่นๆนะคะหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังเหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างตัวฟ้าทะลายโจรเองอยากให้คุณหมอย้ำหน่อยค่ะว่าต้องกินยังไงกินเมื่อไหร่มีอาการแล้วต้องกินเลยไหม
15: ตอนนี้ต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยยาต้านไวรัสก็ไม่มีแล้วนะคะค
1: ือ
15: เป็นกันเยอะจนยาหมดแล้วเพื่อนบอกเมื่อวานแต่ว่ายังสามารถเลือกใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นพื้นฐานได้อยู่เพราะว่ายังมีข้อมูลเรื่องของการแก้ไขแล้วก็ต้านการอักเสบแล้วก็ต้านเชื้อไวรัสได้นะคะจริงๆไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดทุกชนิดเนี่ยฟ้าทะลายโจรก็ใช้ได้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าคนที่ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรก่อนคนที่ห้ามใช้หลักๆเลยก็คือว่าคนที่มีประวัติแพ้ฟ้าทะลายโจรนะคะคนที่ตั้งครรภ์อยู่ให้นมบุตรอยู่ห้ามใช้นะคะเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า4ขวบห้ามใช้นะคะนอกนั้นก็เ
0: ถ้ามีอาการก็สามารถเลือกใช้ฟ้าทลายโจรได้เลยทันทีตามขนาดข้างฉลากตะปูของที่ตัวเองมีนะคะก็ดูว่าเป็นรูปแบบไหนเขาแนะนำให้ใช้ขนาดเท่าไหร่ก็คือใช้ขนาดตามนั้นได้เลยไม่ต้องไปคำนวณสารสำคัญอะไรให้มันปวดหัวนะคะก็ใช้ตามนั้นแล้วก็ถ้าเริ่มมีอาการระแคะระคายเหมือนจะเป็นหวัดเป็นไข้ตัวร้อนอะไรเงี้ยค่ะให้กินเลยทันทีที่เริ่มมีอาการเพราะว่าการเริ่มเร็วจะทำให้หายเร็วนะคะแต่ถ้าเริ่มช้าเนี่ยเราจะคุมเชื้อได้ยากขึ้นก็จะทำให้เป็นเรื้อรังนะอาการมันก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็ใช้จนอาการดีขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ3วันไม่เกิน5วันเนี่ยก็ต้องดีขึ้นแล้วค่ะโดยปกติค่ะใช้ดีขึ้นก็หยุดได้เลยนะคะอาจจะใช้ร่วมกับยาบรรเทาอาการอื่นๆก็ได้เช่นยาแก้ไอยาอมแก้ไออะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ร่วมกันได้หรือสเปรย์พ่นคอที่เป็นลดการอักเสบเฉพาะที่ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะอยากให้คุณหมอฝากช่องทางการติดต่อของโรงพยาบาลด้วยค่ะ
0: ค่ะมีศูนย์ให้คำปรึกษานะคะของสมุนไพรอภัยภูเบศเป็นเบอร์02-028-7710นะคะเรียกว่า call center ของอภัยภูเบศก็ได้นี่ก็จะเป็นหน่วยงานหลักของอภัยภูเบศที่ปราจีนบุรีเลยถ้าใครมีข้อมูลสงสัยอะไรสงสอบถามหรือว่าบางคนเดี๋ยวนี้มีสงสัยแบบของแท้หรือเปล่าเจอเพจปลอมของปลอมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็โทรมาเบอร์นี้ได้มาเช็คได้นะคะกับฝ่ายเภสัชนะคะของศูนย์รักษาเชิงประจักษ์ของโรงพยาบาลค่ะ0372111289นะคะอันนี้ก็จะมีแพทย์แผนไทยมีเภสัชกรแผนปัจจุบันให้คำแนะนำนะคะทุกวันเวลาราชการค่ะโทรมาปรึกษาได้บางคนกังวลแบบมีกินยาแผนปัจจุบันหลายตัวอะไรเงี้ยจะกินสมุนไพรได้ไหมก็โทรมาแผนกนี้ก็ได้เภสัชกรแผนปัจจุบันจะช่วยคัดกรองอาการให้หรือสงสัยแพ้ยานะคะก็มาให้เภสัชคัดกรองได้ค่ะเบอร์037211289ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะก็สามารถโทรเข้าไปตามเบอร์ที่คุณหมอแจ้งไว้ได้เลยเนาะบางคนแบบเอ้ยอันนี้ของปลอมหรือเปล่าไม่แน่ใจกินคู่กันได้ไหมก็สอบถามกันได้นะคะ
2: คร
1: ับ
2: ค่
1: ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเบนแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
0: คุณหมอเบนสวัสดีค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะในช่วงหน้าเนาะหลังจากที่เราพักแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงฟังพยากรณ์อากาศกันเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะเรายังอยู่กันที่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะ
2: ร
1: เราจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพแล้วก็วันนี้พูดคุยกับคุณหมอคณัฐคุทกูลนะคะเรื่องของ เวลาเราอยากกินหวานแล้วน้ำตาลมันพุ่งเนี่ยอยากจะทำยังไงให้ตัวเองไม่รู้สึกแบบนั้นนะคะหลายคนก็เป็นนะคะก็อาจจะ
2: รวมถึงพวกเราด้วยไหม
1: รวมถึงดิฉันด้วยคุณก็น่าจะด้วยนะคะหลายคนก็ว่า okay. อยากกินหวานนะคะเดี๋ยวเรามาร ับฟังในช่วงหน้ากันค่ะตอนนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
6: วันที่3กันยายน2569เวลาประมาณ 0:30 นาทีกองร้อยทหารพรานที่4610หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านยาแลบอหมู่ที่5ตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสว่าเกิดเหตุบุคคลถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่111/3หมู่ที่5บ้านบือในรายอตำบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรรือสอเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุทั้งนี้จากการสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตคือนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยยืนยันจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนพร้อมติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดวิรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประกาศความพร้อมไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกในเวที The Bangkok Business Summit 2026เร่งปลดล็อกข้อจำกัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั่วโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงใน4มิติหลักทั้งความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การเติบโตของเทคโนโลยี AI การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงเร่งเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอายุยืนพร้อมย้ำว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านระบบนิเวศและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์สามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกมาร่วมเติบโตไปด้วยการภายใต้แนวคิด Build with Thailand ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเรียกร้องให้รับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติหรือ ICAO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการรับรองความปลอดภัยของอากาศยานพลเรือนหลังทางการยูเครนแจ้งว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยICAO ยังเน้นย้ำว่าระบบอาวุธพิสัยไกลระบบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกวนคลื่นความถี่วิทยุระบบดาวเทียมนำทางและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเป็นเทคโนโลยีทางทหารที่สร้างความเสี่ยงต่อการบินพลเรือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียกลายเป็นพื้นที่อันตรายพร้อมเน้นย้ำว่าแม้นเที่ยวบินพลเรือนจะไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ไม่มีที่สำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ในน่านฟ้าที่เต็มไปด้วยโดรนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอกันตังอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 59%ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงา 12.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 59% ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอ่างและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตหรือ15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
9: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

0: มาอัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพกันหน่อยอย
1: ่
0: างชั่วโมงที่แล้วนะคะที่คุยกับคุณหมอเบนไปเรื่องของโควิดเนาะกลับมาอีกแล้วเราจะรับมือกันยังไงความจริงโควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วล่ะเรียกว่าหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์เรื่องการเป็นโควิดเนี่ย
1: แต่ว่าพี่กุ้งคือถึงมันจะเป็นโรคประจำถิ่นนะครับคุณผู้ฟังด้วยเราก็อย่าประมาท
0: ใช่ประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าในช่วงเขาเรียกว่าทางไทย PBS นะคะได้รวบรวมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์โควิดระบาดในช่วงนี้นะคาดว่าเป็นโรคติดต่อตามฤดูกาลของกรมควบคุมโรคแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะว่ามีการระบุการเพิ่มเติมว่าระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยยังพร้อมทั้งยาแล้วก็เวชภัณฑ์ที่เพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามกระแสข่าวนะแต่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลการเฝ้าระวังโรคทางดิจิทัลหรือ DDS นะคะ ระบ
1: ุ
0: ว่ายอดผู้ป่วยโควิดเนี่ยสะสมตั้งแต่1มกราคมถึง28สิงหาคม2569นะคะมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 95,375 รายมีอัตราป่วยอยู่ที่ 144.71 ต่อประชากร 100,000 คนหมายความว่าทุกๆ 100,000 คนของประชากรก็จะมีคนป่วย100กว่าคนเสียชีวิต15คนนะคะมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 0.02 ต่อประชากรแสนคนก็ถือว่าไม่เยอะแต่ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนาะบางพื้นที่ก็ฝนตกก็เกิดพายุหรือบางทีเช้าตกเย็นตกแบบนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นฤดูการระบาดของโรคทางเดินหายใจที่ทำให้เกิดการป่วยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการระบาดของกลุ่มโรคเกี่ยวกับหวัดทั้งในโรงเรียนสถานที่ทำงานแล้วก็ชุมชนต่างๆค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าเกือบแสนรายตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาแล้วโควิดสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในปี2026เนี่ยคืออะไรก็คือเป็นไวรัสนี่แหละค่ะที่มีการพัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่โดยมีแนวโน้มความสามารถในการแพร่เชื้อแล้วก็หลบภูมิคุ้มกันสูงขึ้นนะเก่งขึ้นนะ
1: พัฒนาเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: นะคะ ขณะเดียวกันความรุนแรงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยลงแต่ก็กลายเป็นสายพันธุ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าสายพันธุ์นิมบัสNimbus ไม่ใช่ Nimbus ในแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะไม่ใช่นะคะสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนนะคะเป็นสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์นี้ข้อมูลจากสถิติสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ปี2568จนถึงปัจจุบันเนี่ยพบว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยทำงานนี่แหละค่ะ 20-29 แล้วก็ 30-35 ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเด่นของเจ้านิมบัส181นั่นก็คือสายพันธุ์ที่เรียกว่ากลายพันธุ์โปรตีนหลายตำแหน่งทำให้ไวรัสเนี่ยเกาะติดเซลล์มนุษย์ได้เหนียวแน่นขึ้นหมายความว่าระบาดเร็วขึ้นหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้เก่งขึ้นน
1: ้
0: องมีการพัฒนา develop ตัวเองนะคะ
1: พูดเหมือนเป็นแบบว่า
0: เด็กด
1: ี
0: เน
1: า
0: ะ
1: ม
0: ี
1: การพัฒนาตัวร้ายเลยนะ
0: ใช่ซึ่งอาการส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนสายพันธุ์อื่นๆค่ะคล้ายกับไข้หวัดโดยทั่วไปเจ
1: ็
0: บคอไอมีน้ำมูกแล้วก็อ่อนเพลียมีจุดน่าสังเกตคือผู้ป่วยบางรายเนี่ยมีอาการเจ็บคอแบบแสบแปบเหมือนมีดโกนบาดถือเป็นอาการเจ็บคอรุนแรงมากๆเมื่อเกิดในช่วงแรกของอาการติดเชื้อนะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของความรุนแรงนั้นไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารุนแรงเท่าสายพันธุ์ก่อนหน้านั้นค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งโควิดนี้ในปีนี้มีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อความระมัดระวังตัวนะคะ1คือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่แล้วก็น้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเครื่องดื่มหล
1: ัง
0: เข้าห้องน้ำหรือหลังสัมผัสบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันเช่นลูกบิดประตูราวบันไดนะปุ่มกดลิฟต์ต่างๆนะคะต่อมาคือเมื่อไอหรือจามเนี่ยต้องปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือทิชชู่ทุกครั้งนะ1ก็คือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วยแหละค่ะ3คือหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่มีคนหมู่มากแออัดหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะ4คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสการใกล้ชิดแล้วก็ปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าใครป่วยบ้างเช่นมีอาการไอจามคัดจมูกน้ำพุไหลเนี่ยก็ควรหยุดงานหยุดเรียนก่อนนะคะ
1: ครับผม
0: กลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือ608นั่นก็คือ
1: 608
0: กลุ่มเปราะบาง
1: เลขท้าย3ตัวอะไรหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ค่ะนั่นก็คือผู้ป่วยสูงอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์

0: 1สัปดาห์ขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคมะเร็งนะคะก็ด้วยความที่เรามีภูมิคุ้มกันที่อาจจะน้อยกว่าคนธรรมดาทั่วไปก็ต้องระมัดระวังกันนะคะส
1: ่
0: วนถ้าป่วยแล้วต้องทำยังไงอันนี้เราพูดกันตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่
1: ลำบาก
0: เนาะตั้งแต่เวอร์ชันแรกจนมาถึงปัจจุบันนะ
1: ชอบจังเลยเรียกเป็นเวอร์
0: ช
1: ัน
0: นะ
1: แบบว่า 1.0 2.0
0: อันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
1: 3.0
0: คนที่สงสัยว่าป่วยเป็นโควิด19เนี่ยสามารถซื้อชุดตรวจเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วนะ50บาทเนี่ยก็ซื้อได้ในร้านขายยา
1: วัดอันนี้ได้ด้วยป่ะคุณกุ้งวัดว่าเป็นโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ใช่มั้ย
0: เพราะว่าบางคนก็
1: อะไรอย่างงี้ใช่ม
0: ั้ยใช่ๆค่ะมีการตรวจครั้งเดียวเนี่ยที่สามารถระบุผลได้หลายๆสายพันธุ์เลย
1: เรียบร้อย
0: ขึ้นทุกอันก็ไม่ได้นะ
1: ทำไง
0: สามารถซื้อชุดตรวจได้ด้วยตัวเองแล้วก็ขอคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยเบื้องต้นนะคะซึ่งกรมควบคุมโรคในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เขาเชี่ยวชาญแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะนั่นก็คือป่วยพักลดใกล้ชิดค่ะ1คือพักผ่อนให้เพียงพ
1: อ
0: หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นล้างมือบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานตลอดเวลาหากจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ผู้ที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยสามารถดูแลตัวเองจนหายดีได้ภายใน 7-10 วันทั้งนี้นะคะควรสังเกตอาการของตัวเองให้ดีส่วนผู้ที่มีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากเจ็บหรือแน่นหน้าอกซึมรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มได้น้อยลงต
1: ้
0: องรีบไปพบแพทย์ค่ะในส่วนของกลุ่มเปราะบาง608หากมีอาการป่วยควรพบแพทย์ทันทีนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจเนาะบางทีท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะพูดสื่อสารลำบากหรืออาจจะลงปอดได้เพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองแล้วก็รีบไปพบแพทย์ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมควบคุมโรคที่สายด่วน1422ค่ะ
1: ครับผมก่อนที่มันจะสายเกินไป
0: ใช่พ
1: ี่ลุงนะคือถึงตอนนี้ครับมันอาจจะอย่างที่บอกว่าเป็นโรคประจำถิ่นแต่ถามว่า
0: ประมาทได้ไหม
1: ถามว่าผมกลัวไหมผมก็ยังกลัว
0: กลัว
1: ใ
0: ช่กลัวสิ
1: เนาะคือไปไหนสมมติว่าเราไปโรงพยาบาลหรือไปที่ไหนเนี่ยคลินิกก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราไปเนี่ยผมนะส่วนตัวผมยังใส่แมสทุกครั้ง
0: ใช่ถูกต้องโดยเฉพาะบางทีขึ้นรถไฟฟ้าร ถเมล์อะไรก็ต้องใส
1: ่เออจริงๆเพราะว่าโอเคบางทีเราเดินห้างผมยอมรับนะว่าด้วยความที่อ่ะมันมาเกิดขึ้นมานานแล้วว่ากระแสเนี่ยมันก็เหมือนจะตกลงไปใช่ไหมฮะผมก็เดินห้างบางทีผมก็ไม่ค่อยใส่นะแต่ถามว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าที่บ้านมีผู้สูงอายุหร
0: ือ
1: ว่ามีกลุ่มเสี่ยงอยู่อย่างที่บอกอะไรนะ608ด้วยใช่ไหมก็ผมว่าใส่ไว้ดีกว่าเน
0: าะใช่ป้องกันไว้เดี๋ยวบางทีเราเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่เราพกเชื้อกลับไปบ้านไปติดคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะคะซึ่ง10จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุดปัจจุบันนะคะแน่นอนค่ะกรุงเทพมหานครชลบุรีภูเก็ตลำพูนนนทบุรีนครปฐมระยองสระบุรีนะคะเชียงใหม่แล้วก็อ่างทองก
1: ็
0: ไม่ใช่ว่า10จังหวัดนี้จะต้องระมัดระวังอย่างเดียวความจริงทั่วประเทศรวมถึงตัวเราฟังอยู่จากที่ไหนนะคะก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนป้องกันไว้ดีกว่าไปนอนโรงพยาบาลเสียเวลาเสียสุขภาพด้วยค่ะ
1: สังเกตนะพี่กุ้งว่าท็อป10เนี่ยโดยมากมันจะเป็นจังหวัดที่คนอยู่เยอะๆหนาแน่นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะ
0: ใช่เป็นหัวเมืองใหญ่อ
1: ย่างอะไรนะกรุงเทพชลบุรีภูเก็ตนนทบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: เชียงใหม่ใช่ไหมนครปฐมก็มีคนเยอะระยองก็นิคมเยอะ
0: ใช่
1: อยู่พวกอุตสาหกรรม
0: รวมกันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแหละครับเวลาอยู่ในที่ที่มีเป็นชุมชนแออัดรวมถึงต้องเอาร่างกายไม่ว่าจะเป็นนิ้วเป็นอะไรเงี้ยสัมผัสกับสิ่งที่เขาเป็นสาธารณะไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดลิฟต
0: ์
1: ลู
0: กบ
1: ิ
0: ดประตู
1: ก๊อกน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือถ้าแต่ก่อนผมเล่าให้ฟังเวลาเรากดลิฟต์มันเคยมีช่วงหนึ่งที่เขาจะทำเป็นปุ่มเป็นมือช่วยกดลิฟต
0: ์ใช่ใช่ใช่จะมีคล้ายๆแบบว่าเป็นตัวกดลิฟต์ก็กดแล
1: ้
0: วก็เอาอันนี้ใช้มันทั้งวันเลยแล้วพอนี้เราค่อยมาฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์
1: เนาะอันนั้นก็เก๋ดีนะแต่ว
0: ่
1: ามันก็ช่วยอย่างน้อยๆผมว่ามันเชื้อโรคมันมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันก็ช่วย
0: ป้องกันได้นะ
1: ก็ ดีกว่านะฮะก็ไม่อยากให้ใครต้องมาป่วย
0: แล้วก็มาป่วยเจ็บป่วยในช่วงนี้นะคะลำบากด้วยทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็เสียโอกาสหลายอย่างนะทั้งหยุดงานต้องเข้าโรงพยาบาลบางทีก็ใครๆก็คงไม่อยากจะไปนอนโรงพยาบาลเนาะหรือกินยาเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะ
1: ครับแต่สายพันธุ์ที่คุณบอกนี่มันพัฒนาไว
0: นิมบัสค่ะน้องแข็งแรงมาก
1: พัฒนาไวกว่าระบบราชการอีกนะ
0: คุณมีข่าวอะไรถัดไป
1: มาดูสำหรับของผมนะครับมี5สัญญาณเตือนนะครับที่วัยทำงานอย่างเราเนี่ยไม่ควรมองข้ามพวกเราจะว่าวัยทำงานก็วัยทำงานนะแต่ว่าเหมือนฟีลลิ่งเหมือนแบบเพิ่งเรียนจบอะไรอย่างนี้นะ
0: เป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เลย
1: จบแล้วปริญญาโทปริญญาเอก
0: จบปริญญาโทโอเค
1: ใช่ไหมห้าสัญญาณเตือนวัยทำงานอย่างเราไม่ควรมองข้ามนะครับมาดูกันว่าอะไรบ้างเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงดูตัวเองนะครับหนึ่งถ้าเราน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเสี่ยงอะไรมาดูเสี่ยงน้ำตาลสูงพี่อุ้งถ้าน้ำหนักมันขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำหนักทะยานไปไขมันสูงช่วงนี้ฮิตนะเขาจะคุยกันในเรื่องของHDL กับ LDL ใช่ไหมไขมันเลว
0: ไขมันดีไขมันเลวใช่
1: ก็คือ HDL เนี่ยมันจะเป็นไขมันดีแต่ LDL เนี่ยมันจะเป็นไขมันเลวซึ่งไขมันดีเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือว่ามันคือตัวที่เหมือนกับขนส่งเจ้าไขมันเนี่ยไปทำลายที่ตับแต่ว่า LDL เนี่ยมันคือไขมันที่เราเทเข้าไปจากพวกกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวอะไรเงี้ยงงมันจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: อยู่ในตับพวกตับบ้างในเส้นเลือดใช่ไหม
1: ใช่สิ่งนี้แหละเอาเดียวแล้วก็อันสุดท้ายคือไขมันพอกตับที่คุณพูดไปซึ่งไปทำงานอย่างเราเนี่ยแหละ
0: นะ
1: พอมีอะไรมีเงินใช่ไหม
0: แล้วก็บางทีมีความเครียดกินอะไรที่แบบ
1: ใช่เวลาน้อยหน่อยมีเงินเวลาน้อยนั่นเลย
0: มาเลย
1: มีเงินก็ซื้อกินใช่ไหมเวลาน้อยก็ไม่ต้องออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเสี่ยงไงแต่ว่าพอสมมติเราเป็นวัยนักเรียนเงี้ยเรายังไม่ได้มีรายได้ใช่ไหมฮะเราก็อาจจะกินอะไรก็ต้องคุณพ่อคุณแม่แต่เวลาเยอะคุณก็วิ่งเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: มันก็ได้ออกกำลังกายด้วยแหละ
1: ใช่ก็สลับกันนะครับ2นอนกรนหลับไม่เต็มอิ่มนะครับ อาจจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับสิ่งนี้คือคนเป็นกันเยอะตอนช่วงหลังเนี่ยครับเขามีนวัตกรรมที่เรียกว่า sleep test ใช่ไหมคุณเคยไหมฮะ
0: ไม
1: ่ผมส่วนตัวก็ไม่เคยนะครับแต่ว่าใครเคยเนี่ยก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้ผมว่าดีนะเพราะว่าคือบางทีเรานอนหลับเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเรานอนคุณภาพแค่ไหนอ่ะไม่รู้ว่าการนอนของเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: เนอะคุณภาพดีไม่ดีขนาดไหน
0: นอนเยอะไม่ได้หมายความว่านอนดีนะ
1: นอนเยอะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณภาพการนอนคุณดี
0: หลับสนิททั้งคืนเนาะบางทีอาจจะมีดิฟสลิปนิดเดียวก็ได้
1: ใช่อาจจะแบบเหมือนจะหรือเยอะไปก็ไม่ดีตื่นขึ้นมาเยอะไปเนี่ยบางทีก็เวียนหัวมึนๆเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: หลายๆเจ้านะครับก็คือตอนนี้บริษัทที่พัฒนาคิดค้นพวกเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยเขาใส่เจ้าสมาร์ทวอชเอามาทำแล้วก็วัดการนอนคือผมไม่รู้นะว่าได้มากน้อยเพียงไหนนะแต่ว่าคือไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยก็จะมาช่วยเติมเต็มในการดูว่าคุณภาพการนอนของเราเป็นไงแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีนอนกรนเนี่ยก็คือผมว่าไม่ดีอยู่แล้วล่ะทำให้สมองมันขาดออกซิเจนเนี่ยจังหวะนั้นซึ่งบางคนหยุดหายใจขณะหลับผมก็เคยนะเชื่อไหมตอนนั้นวันนั้นไปเล่นกีฬามาหนักแล้วก็โหเล่นเทนนิสมาหนักมากก็มานอนพอเสร็จปุ๊บนอนอาบน้ำนอนใช่ป่ะพอนอนปุ๊บอยู่ดีผมไม่รู้ตัวเลยนะคุณมันเหมือนหายใจไม่ออกแล้วมันสะดุ้งเฮือกขึ้นมาแบบเหมือนเราแบบสูดหายใจแรงๆเหมือนสะอึกอะแล้วมันก็แบบตกใจขึ้นมาโอ้ยแบบหายใจไม่ออกแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยผมอันเนี้ยคือเขาว่าหายใจขณะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งมันไม่ต้องรอจนอายุเยอะ
0: ไม่ต้องเลยและตอนนี้
1: เป็นได้อะ
0: พูดถึงเขาเรียกอะไร sleep test ใช่ไหมคะในระบบประกันสังคมเนี่ยมีการให้รองรับการทำ sleep test แล้วนะ
1: ก็คือ
0: ใช้สิทธิ์ได้เลย
1: cover
0: cover เลย
1: ว้าวปกตินี่ค่าใช้จ่าย sleep test เนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะ
0: ใช่
1: นี่มันคือสาเหตุที่ทำไมผมไม่ไปเลยแต่ไม่แต่จริงๆคือเราก็ไม่ได้มีเหตุให้ด้วยให้ลงไปด้วยใช่ไหมครับสามอ่ะมาดูต่อคนที่น้ำตาลสูงแต่อันเนี้ยคือน้ำตาลสูงเนี่ยอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะหรือว่าตรวจสุขภาพปกติที่6เดือนทุกๆ6เดือนหรือทุก1ปี ตามวงรอบของคุณเนี่ยต้องตรวจนะ
0: ใช่เป็นสิ่งจำเป็นแล้วล่ะ
1: เออน้ำตาลสูงเนี่ยเขาบอกว่าเสี่ยงทั้งโรคเบาหวานโรคหัวใจซึ่งคนไทยเป็นกันเยอะ
0: ใช่มันเป็นโรคแบบที่เรียกว่าNCD ที่หลายๆคนเบาหวานความดันหัวใจไขมันสูง
1: มาด้วยกันนะ
0: มาเป็นแพ็กเกจ
1: เออแล้วเดี๋ยวพอสักพักนึงนะพอไปเยอะๆเข้าร่างกายสุดเผื่อเดี๋ยวมีมะเร็งแถม
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ตรวจสุขภาพประจำปีรู้ก่อนรักษาก่อนดูแลตัวเองได้ก่อนค่ะ
1: แต่ไอ้พวกน้ำตาลสูงเนี่ยพวกอย่างเมื่อกี้เราคุยกับคุณหมอเบนเนอะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กลุ่ม NCD เนี่ยน้ำตาลสูงเบาหวานหัวใจเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้นับว่ามันมาจากพันธุกรรมนะครับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินการพักผ่
0: อ
1: นการออกกำลังกายหรือว่าความเครียดเนี่ยเกี่ยวทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: ใช่คือมันน่าจะยึดโยงกันหมดเลยเนาะแบบบางทีกินไม่ดีนอนไม่พ
1: อ
0: มีความเครียดแล้วแถมยัง
1: กินไม่ดีไหนพี่กุ้งลอง
0: อย่างเช่นกินฟาสต์ฟู้ดกินอาหารไม่ตรงเวลา กินตอนหิวไม่หิวไม่กินเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ตรงเวลาละกินอาหารไม่ครบ5หมู่กินโปรเซสฟู้ดอันนี้เรียกกินไม่ดี
1: หวานมันเค็ม
0: ใช่ค
1: ือทอดอะไรเงี้ย
0: ใช่บางทีอาจจะมีกินบ้างแต่ก็ต้องน้อยกว่าของดีที่กินเข้าไปอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: มันต้องอาจจะไม่กินเลยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้ก็บาลานซ์หน่อยอาจจะกินนิดหน่อยนานๆกินทีปริมาณ
1: น
0: ่ะสำคัญสุด
1: ใช่เพราะว่าสุดท้ายไอ้บาลานซ์เนี่ยนอกจากเรื่องอาหารเนี่ยคือการใช้ชีวิตด้วยนะไอ้กินเนี่ยก็โอเคบาลานซ์ใช่ไหมแต่เราต้องบาลานซ์ระหว่างการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันต้องอยู่ในแบบความตาชั่งที่มันค่อนข้างจะสมดุลกัน
0: ใช่แล้วก็แบบบางทีนอนน้อยตื่นเช้ามาพักผ่อนไม่เพียงพอแบบนี้ก็อาจจะทำให้การทำงานเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงทีเนี้ยพอเนี้ยเครียดละทำงานไม่ทันงานเยอะนอนน้อยกลายเป็นเขาเรียกว่ามันกระทบกันเป็นแบบ
1: ทอด
0: ๆเป็นทอดๆไปโดมิโนไปเลยสุดท้ายไม่ได้นะคะ
1: เหมือนที่พี่กุ้งบอกเนี่ยครับเวลานอนน้อยตื่นขึ้นมาคุณเคยเป็นเน
0: า
1: ะปวดหัว
0: ปวดหัวตื้อ
1: คิดอะไรไม่ออกเลยต
0: ื่
1: นมาปุ๊บเสร็จปุ๊บพอจะไปทำอะไรคิดอะไรไม่ออกคุยกับเพื่อนก็โอ้ปวดหัวง่วงนอน
0: พลังหมด
1: ไอ้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยมันไม่เต็มร้อยไง
0: ใช่แล้วเราเองก็รู้สึกว่าแบบมันน้อยง่ายอ่ะอารมณ์ก็อาจจะแบบว่าไม่เสถียรหรือบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยนอนน้อยแล้วเครียดอีกนอนน้อยทำยังไงเครียดอีกนอนน้อยทำยังไงแล้วทีเนี้ยงานก็ไม่เสร็จเครียดอีกกลายเป็นเซอร์เคิลเลย
1: เป็นเซอร์เคิลพอนอนน้อยเครียดพอเครียดแต่ก็ทำให้นอนน้อยนอนไม่หลับนอนไม่หลับเครียดอีก
0: อ
1: ย่างนี้วนไป
0: ใช่มันก็ต้องเริ่มความจริงเริ่มจากอาหารการกินง่ายสุดเขาบอกกินของดีเนี่ยมันต้องแพง
1: ไม่จริง
0: ไม่จริงไม่จริงนะคือกิน
1: เพราะจริงนี่ผมไม่ได้กินนะ
0: เหมือนกันค่ะดิฉันก็อาจจะคิดว่าการกินเนี่ยบางทีเราเอ้ยวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงก็น่าจะอร่อยแล้วลองกินแบบไม่ปรุงดูหรือบางทีเพิ่มผักไฟเบอร์ลงไปในจานนั้นมากกว่าแป้งมากกว่าไก่ทอดมากกว่าอะไรที่มันอะไรแบบนั้นนะ ก็เพิ่มจำนวนผักเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปหน่อยแล้วก็ลดปริมาณแป้งลงหน่อยเฮ้ยเขามีข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องก็เปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องเราก็จะได้ในส่วนของไขมันดีเพิ่มแล้วก็เนื้อสัตว์อย่างเช่นเฮ้ยวันนี้มีของทอดไม่เอาดีกว่าลองเปลี่ยนเป็นอะไรที่เป็นต้มเป็นนึ่งมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆปรับเปลี่ยนนิสัย
1: จริงๆ
0: เนี่ยมันก็กลายเป็นของที่มีคุณภาพด้วยแล้วนะ
1: อันนี้เห็นด้วยเลยดูดิอย่างการที่เรากินอาหารสดก็ดีแล้วเนอะคือแบบว่าเราไม่กินแบบอาหารที่มันแบบสำเร็จรูปอะprocessed food ทั้งหลายอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ไส้กรอกแฮม
1: มันมีกึ่งสำเร็จรูปกินได้แต่ว่าอยากกินเยอะ
0: ใช่คือของสดในประเทศไทยมันมีเยอะกว่าของตามต่างประเทศอีก
1: แค่นี้ก็คือกินดีแล้วป
0: ่
1: ะ
0: ใช่กินดีไม่ใช่กินแพงนะคือไม่ใช่เป็นแต่หูต้องโหมการกินอาหารเสริมเข้าไป
1: อ
0: าหาร
1: หลักมื้อแรกไม่ใช่ขนาดนั้น
0: ไม่ใช่คือบางทีเรากินผักกินไก่ที่แบบเป็นอาจจะเป็นไก่ย่างอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ได้โปรตีนด้วยแล้วก็ไขมันน้อยด้วย
1: จริง
0: แล้วก็เพิ่มผักเพิ่มผลไม้ที่มีกากใยแล้วก็หวานน้อยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการกินดีได้เหมือนกัน
1: เบเกอรี่ก็ลดลงนิดนึงไม่ใช่ว่าห้ามกันนะเข้าใจว่ามันบางคนคงห้ามไม่ได้
0: ชอบเป็นคนที่ชอบกินบางทีก็เบาลงหน่อย
1: สัดส่วนลง
0: ใช่อย่างบางทีตอนเช้าเนี้ยเอ้ยกินกาแฟหวาน100ลองเปลี่ยนเป็นหวาน50ดูไหมถ้ามันหวาน50ได
1: ้หวาน100ลองเปลี่ยนเป็นหวานน้อยดูสิ
0: ใช่เดี๋ยวนี้เขารณรงค์นะคุณจากหวาน100
1: หวานเท่าไหร่วันเนี้ย
0: ฉันดิฉันไม่กินหวาน
1: อ๋อเป็นอเมริกาโน่
0: ใช่คือ กาแฟกินไปแล้วแต่อันนี้ก็คือเป็นโกโก้ปั่นที่ไม่หวานเลยอะไรแบบนั้น
1: อ๋อก็ไม่หวานเลย
0: โชคดี
1: เป็นคน
0: ใช่เป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วแต่ว่าแบบเมื่อก่อนอย่างที่บอกคือเบเกอรี่ก็จะเป็นคนที่ชอบกินเบเกอรี่อะไรเงี้ยครัวซองอะไรแบบนั้นก็อาจจะกินได้กินได้แหละแต่ว่ามันต้องน้อยลงหน่อยแล้วก็ทดแทนมันด้วยเขาบอกว่าเคยอ่านมาจากคุณหมอเขาบอกว่าให้กินผักที่เป็นกากใหญ่ลงไปก่อนอันดับแรกเลยมันจะทำให้เราอิ่มไวขึ้นแล้วเราค่อยกินโปรตีนลงไปแป้งเนี่ยน้อยสุดในเขาเรียกว่าอะไรในมื้อนั้น
1: อ
0: ะ
1: อัตราส่วน
0: ถ้ามื้อเช้ากินเยอะมื้อเย็นลงเบาลงหน่อยไหมแค่นั้นเองขยับขยื่นร่างกาย
1: เชื่อไหมสลับกัน
0: อ๋อเออใช่
1: เราใช้ชีวิตอ่ะเออคือเหมือนกับว่าไม่ตอนเช้าก็รีบไง
0: กินอะไรได้คว้าอะไรได้ก
1: ็เออคุณก็วันคุณมีเวลาช่วง
0: ก็เริ่มแล้ว
1: คุณจะเอนจอยกับอะไร
0: มันก็ไม่ได
1: ้กลับมาทำงานกินเยอะง่วงอีก
0: ตอนเย็น
1: เพราะงั้น
0: เ
1: นี่ยตอนเย็นผมนี่คิงมิวเลยคือแบบว่าจัดเต็
0: มมันไม่ต้องมารีบแล้วแล้วเราก็มันก็อาจจะต้องก็อาจจะปรับลงหน่อยมื้อเช้านี้เอ้ยมื้อกลางวันกินไปเยอะละตอนเย็นลงเบาๆหน่อยอาจจะไม่ต้องเป็นสลัดทุกมื้อก็ได้ถ้าในเมื่อคุณไม่มีความสุขในการกินมันก็ทำให้เราเครียดนะคุณ
1: จริง
0: ดิฉันไม่เคยรู้สึกว่าการกินสลัดมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองชุ่มชื่นหัวใจ
1: ผมไม่เคยรู้สึกว่ามีความสุขเลยการกินสลัดอ่ะมันเหมือนผมทำเพื่ออะไรทั้งอย่างนึง
0: มันเหมือนเราม
1: ีวัตถุประสงค์
0: กินไปเถอะกินไปเถอะซึ่งถ้าถามว่าก
1: ินไปแบบเฮ้ยมันดีเว้ยมันดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก
0: ินเถอะ
1: ลึกๆร่างกาย
0: มันก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ว่าอร่อยเลย
0: คือถ้าถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมีแต่มันมีความสุขไหมไม่มี
1: อัน
0: นี้แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะแฮปปี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ซึ่ง
1: กีกโยเกิร์ตเงี้ยคุณเหมือนกันบ้างเหมือนกันบ้าง
0: ฉัน
1: คือผมไม่กินไม่ใช่ไม่กินกินได้แต่ไม่ชอบ
0: เหมือนกันมันรสชาติไม่อร่อยนะสำหรับฉันอ่ะคือแบบว่า
1: หวานหวาน
0: มีกรีกโยเกิร์ตฉันก็ต้องโปะด้วยผลไม้ละอย่างน้อยๆก็เลือกผลไม้ที่มันมีกากเยอะหวานน้อยฝรั่งแอปเปิลอะไรก็ใส่ไปอย่างน้อยกินไปให้มันเหมือนเป็นดิปกับผลไม้อะไรแบบนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็แทนของหวานได้แล้วนะคุณ
1: ใช่
0: ไหม
1: มันก็เป็นเดสเซอร์ตอย่างนึง
0: แทนที่เราจะไปหยิบขนมกรอบมาหยิบคุกกี้มาเบเกอรี่มาดูซีรีส์คุณลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูมันอาจจะขัดๆในช่วงแรกแต่มันดีกับเราในระยะยาวค่อยๆเปลี่ยนดีกว่าอย่างที่คุณบอกอะบาลานซ์ดีสุด
1: จริงผมเชื่อมั่นในทางนี้มากอะไรสุดไปก็ไม่ดีจะซ้ายสุดขวาสุดคือหมายว่าจะกินเต็มที่เลยผมไม่เชียร์แต่ว่าถ้าจะแบบสติ๊กกับบางอย่าง
0: ใช่มันเครียดนะคุณ
1: ทำไปขนาดนั้นคุณทำได้นานเท่าไหร
0: ่ใช่คือเขาบอกว่าlongevity หรือการดูแลตัวเองในระยะยาวคือการทำให้มันเป็นนิสัย
1: เนาะ
0: ทำให้แบบเช้าเนี้ยฉันสามารถกินได้โดยไม่ต้องมานั่งฝืนใจคุณ
1: เฮ้ยอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่
0: แคลอรี่ชีวิตมันยากพอแล้วเราก็อาจจะชีวิตมันแบบเราต้องเครียดจากการทำงานเครียดจากหลายอย่างเราไป
1: ยากทำไมอีก
0: เรื่องกินยังจะมานั่งยากอีกเหรออะไรเงี้ย
1: นี่แหละสุดท้ายกินดีแต่ว่าความเครียดเยอะไม่ได้
0: ใช่ฉันไม่ใช่ว่าเป็นคนที่คิดได้มาตั้งแต่ต้นนะคะ เคยมีความคิดว่าฉันอยากลดน้ำหนักมากผ
1: ู้
0: หญ
1: ิ
0: งกับการลดน้ำหนักเช้ามาเลยเช้ามาอกไก่หนึ่งสลัดเธอแค่ดูเนี่ยเห็นไหมเธอฟังเธอยังนอน
1: ไปวันเดียวพอผม
0: ฉันทำได้หนึ่งอาทิตย์น้ำหนักฉันลงก็จริงนะเธอแต่ไม่แฮปปี้เลยไม่แฮปปี้เลย
1: นี่แบบว่าไม่ได้เลยแบบไม่จอยเลยใครมาชวน
0: ใช่ก็เลยเปลี่ยน
1: เปลี่ยนก็กลางวันจะกินอกไก่กับสลัด
0: คือเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนตอนเช้าว่าตอนเช้ากินอะไรที่เราชอบแต่ว่าลดแป้งลงกลางวันก็กินอะไรที่เราชอบแต่ลดแป้งลดมันไม่กินทอดไม่กินหวานอะไรแบบนั้นคือลดลงแล้วมันก็ถ้าถามว่าเราทำแบบนี้ทุกวันได้ไหมทำได้
1: ก็ทำเลย
0: ทำได้ทำเลยแต่ถ้าเกิดว่าให้กินสลัดอกไก่กล้วยหอมไข่ขาวทุกวันท้อเลยนะ
1: ไม่ได้
0: ทำอะไรที่
1: พอดี
0: แล้วก็ปรับความชอบคนเราไม่เหมือนกันบางคนนะอย่างพี่ที่ออฟฟิศเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่เขากินไข่3ฟองทุกเช้า
1: โอ้โหคุณ
0: จริง
1: ใครอ่ะ
0: พี่มิมกิน3ฟองทุกเช้ากับกาแฟ
1: ไข่แดงด้วยเหรอ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ไข่ขาวอย่างเดียว
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือกินตอนเช้าแล้วกลางวันอ่ะเขาก
1: ็คุณมิมก็คือเป็นผู้จัดรายการกับพวกเราด้วย
0: ใช่พี่มิมคือไข่3ฟองแล้วก็กาแฟตอนกลางวันพี่มิมก็จะจัดเต็มหน่อยแต่ตอนเย็นพี่มิมไม่ทานแล้วนี่คือเป็นคุณแม่ด้วยนะใช่คือต้องกลับไปดูแลลูกแล้วก็สามีซึ่งถ้าถามว่าเนี่ยบาลานซ์เขาไหมเขาโอเคแล้วมันก็ทำให้เขาแบบ มีพละกำลังต่อไปจนถึงเย็น
1: ที่ยังมาจัดรายการกับพวกเราอ๋อแต่เขาอยู่แผนเขาก็จะทำเอกสารเยอะหน่อยใช่ไหม
0: อยากจะมีพี่คนพี่ไออ่ะพี่ไอก็เป็นผู้จัดของเราเหมือนกันพี่ไอเนี่ยก็จะเป็นสายสุขภาพแล้วจะมีอะโวคาโดวางเข้าไว้กินอันนู้นอันนี้กินเมล็ดเจียอะไรแบบเนี้ยคือถ้าชอบแล้วมาเสริมกับอาหารที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวัน
1: อ
0: ่ะเธอ
1: มันก็ไปได้คนนี้ดีนะมีคนมีเวลาทำอาหารสุขภาพกิน
0: ฉันบางทีข้างซ้ายฉันปั่นอะไรรู้ไหม
1: เอ
0: าเครื่องปั่นมา
1: ปั่
0: นเครื่องปั่นมาใส่
1: คุณมดเหรอ
0: ใช่พี่มดปั่นพวกสารพัดอย่างที่เป็นของมีประโยชน์เติมโปรตีนลงไปแล้วก็ปั่นเออซ้ายฉันก็นั่งทำเมล็ดเจียเห็นไหมล้อมรอบไปด้วยคนรักสุขภาพแต่ว่าเขาทำในแบบที่เขาชอบมันก็ทำในทุกวัน
1: บรรยากาศการทำงานนี่มันช่างดีแล้วกันนะมีที่นั่งสักทีไหมคุณ
0: แล้วฉันเองฉันก็รอเลยซ้ายมากุ้งกินไหมอ่ะกินเธอเอาแก้วมาน่ะฉันก็กินเออมันก็แบบบางวันก็ได้บางวันก็อร่อยอะไรเงี้ยถ้าถามว่ามีมื้อขนมมีเบเกอรี่ที่ชอบไหมบางที
1: ม
0: ีอยู่แล้ว
1: มันก
0: ็มันก็มีช่วงเวลาที่เราอยากจะให้มันเป็นมันเป็นกิฟต์เนาะของวันเนาะเธอชอบกินขนมไหม
1: ชอบมากเลยผมนี่ถ้าเกิดแต่ก่อนนะคือจริงๆเหมือนกันแหละทุกวันนี้ผมก็ยังชอบชูครีมเงี้ย
0: เออเธอจะก็ชอบชูครีมเห็นไหม
1: คือเหมือนเอแคร์ชิ้นใหญ่ๆ
0: ใช่ใช่คืออยากจะบอกว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กที่ชอบกินขนมมากชอบกินของหวานอะไรแบบ
1: น
0: ี้ใช่มันแฮปปี้อ่ะก็เด็กอ่ะคือเรายังมีความแบบ
1: ชาย
0: เรายังเป็นเด็กอยู่แล้วเราก็กินชอบกินชูครีม
1: เออเหมือนกันนะ
0: ใช่แล้วก็ถ้ามีชูครีมแล้วก
1: ็ไม่คนไม่ค่อยชอบเยอะ
0: ใช่ชอบกินชูครีมแล้วก็ต้องไส้ที่มันนัวๆหน่อย
1: จริงยิ่งถ้าแบบคุณภาพดีๆนะโอ้โหหมายถึงว่าตัวครีมอ่ะ
0: แป้งมันดีมันจะแบบเพอร์เฟคนะ
1: ใช่แต่ถามว่ากินเข้าไปแล้วผมก็รู้แหละมันจะดีแค่ไหนกันร่างกายช่วยไปก่อตามหลอดเลือดไขมัน
0: มันน่าจะมีไตรกลีเซอไรด์มันน่าจะมีอะไรแบบน
1: ั้น
0: แต่ใดๆก็เถอะมันไม่ได้หมายความว่าขนมเหล่านี้เป็นผู้ร้ายนะบางทีในวันที่แบบว่าโอ๊ยวันนี้หนักมาเลยลองเติมพลังชูครีมสักอันก็แฮปปี้อ่ะใช่
1: เห็นด้วยเลย
0: เพราะฉะนั้นอย่าตึงกับชีวิตมากเดี๋ยวเครียดอ่ะ
1: มันเราพูดไปหมดแล้วข้อ4ข้อ5ก็คือสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือครอบคลุมเลยที่เราคุยกันนี้เมื่อกี้สาระทั้งนั้นเลยนะครับทุกคน
0: สาระทั้งนั้นเลย
1: 4คือไขมันเกินเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดก็เราคุยกันไปแล้ว5คือความดันเริ่มสูงไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและโรคไตอันนี้คือสิ่งที่เราบอกแล้วว่าการปรุงการกินเค็มกินหวานกินมัน
0: โรคพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้เลยมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะ
1: มันสะสม
0: ไหมมันกว่าจะเป็นได้เนี่ยมันสะสมมานานคือบอกเลยว่ากว่าจะเป็นได้เพราะฉะนั้นอย่าเดินทางไปจนถึงจุดที่เป็น
1: ใช่ถ้าเป็นแล้ว
0: ตรวจสุขภาพดูแลเรื่องการกินแล้วก็การนอนพักผ่อนความเครียดนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีคือการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ได้แบบอุ้ยถ้าตรวจแล้วเจอเป็นยังไงตรวจแล้วเจอดีสิเราจะได้รักษาก่อน
1: ถูกต้อง
0: อ๋อมันก็จะไม่ทำให้เราเนี่ยบางทีมาตรวจเจอโหระยะสุดท้ายกลายเป็น
1: รับไม่ได้เลย
0: รับไม่ได้รักษาไม่ทันกลายเป็นความรู้สึกแย่ไปเลยนะเพราะฉะนั้นตรวจทุกปี
1: คนชอบบอกนะคุณกุ้งว่าเหมือนกับว่าอย่างมะเร็งเนี่ยนะบอกว่าไม่ตรวจก็ไม่เจอถามว่าจริงๆแล้วอะพอคนที่เจอปุ๊บเนี่ยผมเชื่อนะร้อยทั้งร้อยเลยดรอปลงเลยคือเหมือนกับว่า
0: อ
1: ๋อมันใจมันห่อเหี่ยวอ่ะแต่ว่าไอ้ความคิดเนี้ยไม่จริงนะครับคือไม่ตรวจไม่เจอเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเจอในระยะแรกๆเนี่ย
0: ใช
1: ่มันยังสามารถรักษาหายได้มันไม่ใช่ว่าจะหมดหวังขนาดนั้นนะ
0: อันนี้อยากจะเล่าเคสของน้องสาวของคุณยายน้องสาวของคุณยายดิฉันใช่ก็เป็นยายอีกท่านนึงท่านเนี่ยอายุตอนนี้85ย้ำนะคะว่า85
1: ย้ำเลย
0: ตรวจเจอมะเร็งปากมดลูกระยะแรกในช่วงประมาณอายุ55ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนที่ใจแบบเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวก็คือฉันต้องสู้ในโลกนี้ให้ได
1: ้น้อยนะคุณกุ้งเพราะว่าพอช่วงนั้นเนี่ยคือฮอร์โมนของเพศ
0: มันเริ่มดรอป
1: จะหมดละ
0: ถูกต้อง
1: ใกล้จะหมดละ
0: ก็เจอพอเจอก็รักษาสิทธิ์ประกันสังคมทั่วไปเลยค่ะสิทธิ์ประกันสังคมรักษาคีโมมาโหระยะเวลานานขั้นต่อสู้มาเสร็จออกกำลังกายไม่เป็นไรฉันจะต้องอยู่กับลูกกับหลานให้นานที่สุดแล้วก็ต้องอยู
1: ่
0: ใช่อยู่ให้ไม่เป็นภาระใครกลัวมากกับการที่จะต้องนอนติดเตียงก็เลยออกกำลังกายแล้วก็เขาบอกว่าใจเรามันสำคัญมากคือเหมือนว่าคุณยายก็คือเป็นคนที่แบบจิตใจเป็นคนอารมณ์ขันเนี
1: ่
0: ยเป็นคนรู้สึกว่าโรคเนี่ยอย่าให้มันกินเราในจิตใจให้มันเป็นแค่กายก็พ
1: อ
0: เธอหายสนิทเป็นปิดทิ้งใช่แล้วเธอเชื่อไหม6 ปีถัดมาท่านเจออะไรท่านเจอมะเร็งเต้านมอีกครั้งนึงก็รักษาเหมือนกัน ก็หายทั้งสองมะเร็งเนี่ยหาย
1: ใจล้วนๆ
0: ใจแล้วก็ตอนนี้คือ85อืมเนี่ย
1: ผ่านมาหมดแล้วอ่ะ
0: ผ่านมาหมดแล้ว
1: แต่นี้ถ้าจริงๆนะคุณกงคือคุณผู้ฟังเนี่ยคือโบนัสชีวิต
0: ใช่คืออย่าคิดว่าการไม่ตรวจสุขภาพเลยแล้วมันจะทำอุ๊ยก็ฉันยังกินได้นอนหลับสนิทอย่างเงี้ยคืออย่างคุณยายเนี่ยเกิดจากการตรวจสุขภาพทุกปีเจอปั๊บท่านก็ใจตกแหละในช่วงแรกลูกหลานเนาะฟังหูคนที่เรารักเกิดเป็นมะเร็งคำว่ามะเร็งเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันร้ายแรงแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเจออยู่แล้วมันเป็นโรคที่น่ากลัวแต่พอเจอแล้วก็รักษาหมอมียามีถูกไหม
1: เงินก็เราใช้สิทธิ์ได้อ่ะนะก็เต็มที่อ่ะ
0: ร่างกายเราก็ยังมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาให้เต็มที่
1: คนรักเราก็มี
0: ใช่เขาก็ไม่อยากให้เราจากไปโดยที่แบบเราห่อเหี่ยวนะเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะคะเนี่ยใกล้จะปลายปีแล้วใครที่ไม่ว่าจะสิทธิ์ไหนก็สามารถตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลได้ไปตรวจซะตรวจไขมันความดันอะไรอย่างพื้นฐานแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในเกณฑ์35ปีขึ้นไปก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจอะไรแบบนี้60ปีขึ้นไปเขาก็จะมีเกณฑ์ในการตรวจมากขึ้นไปอีก
1: ใ
0: ช่ค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีก่อนที่เราถ้าเรารู้ก่อนแล้วก็รักษาก่อนแค่นั้นเองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ในช่วงหน้าอย่างที่บอกไปใครที่อยากกินหวานนะแต่กลัวน้ำตาลจะพุ่งนะทำยังไงนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าใช่มีวิธีนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ามาพูดคุยกับคุณหมอคณะครุฑกูลค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
7: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
6: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
7: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
6: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
8: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
9: เห็นไหมคะ
8: ถอยนิดนึง
9: เห็นหรือยังคะ
8: อีกนิดนึงได้ไหม
9: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
10: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
13: พนันออนไลน์ภัยร้ายที่ส่งตรงถึงมือคุณเพราะเมื่อเข้าสู่วงจรก็เท่ากับได้ก้าวเข้าไปเป็นเหยื่อของเจ้ามือทันทีโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงได้ง่ายจากความสะดวกในการเล่นและการทำธุรกรรมการเงินเว็บพนันมีการหลอกล่อจากโปรโมชั่นจูงใจมากมายผ่านการชักชวนจากอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์หรือเพื่อนในชีวิตจริงนอกจากนี้ยังสามารถปกปิดตัวตนได้ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงพนันออนไลน์คือภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อการเงินสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ในสังคมจนอาจทำชีวิตคุณพังได้สัญญาณเตือนสำคัญคือผู้ที่ติดการพนันมักจะใช้เวลากับการพนันมากขึ้นเรื่อยๆไม่สามารถหยุดหรือลดการเล่นได้ มีการเพิ่มจำนวนเงินเดิมพันและมักจะกลับมาเล่นหลังจากแพ้เพื่อให้ได้เงินคืนนอกจากนี้มักจะรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนกังวลหรือซึมเศร้าเมื่อแพ้การพนันรวมทั้งอาจมีปัญหาทางการเงินการติดการพนันไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะผู้เล่นเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดอย่างรุนแรงโดยมักจะเผชิญกับความเครียดความวิตกกังวลเรื่องการเงินและความรู้สึกไม่ไว้วางใจหรืออาจลุกลามไปสู่ปัญหาอาชญากรรมเพื่อหาเงินมาใช้หนี้พนันได้ซึ่งหากสงสัยหรือต้องการตรวจสอบว่ามีอาการเสพติดการพนันสามารถเข้าไปทดสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตหัวข้อประเมินปัญหาพนัน9ข้อรวมทั้งสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าพนันออนไลน์คือภัยร้ายที่ติดแล้วเลิกยากเพราะฉะนั้นการไม่เริ่มเล่นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องคือวิธีการที่ดีที่สุดช่วยกันหยุดพนันออนไลน์ภัยร้ายด้วยมือคุณ
14: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11:47 น.นะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะตอนนี้นะคะคุณหมอคณะคุธกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะคะวันนี้จะพูดคุยกับเราในเรื่องของถ้าอยากกินหวานแล้วกลัวน้ำตาลพุ่งเนี่ยต้องทำอย่างไรค่ะวันนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอคณะ
15: สวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณหมอรู้สึกว่าอยากกินหวานแต่กลัวน้ำตาลพุ่งไหมคะ
1: ถามคุณหมอ
15: คือต้องเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็ปัญหาสุขภาพเราเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเบาหวานหลายคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็กินน้ำตาลเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นเบาหวานอย่างเดียวในคนปกติเนี่ยพอกินปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็พุ่งขึ้นแล้วแม้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นถ้าเรากินไปแล้วเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้อินซูลินในร่างกายเข้ามาเพื่อลดระดับน้ำตาลลงและไอ้ตัวอินซูลินที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่เราจะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงทำยังไงที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดที่ขึ้นเนี่ยไม่ทำให้กระตุ้นอินซูลินออกมาใช้งานมากขึ้นในอันเนี้ยนะครับคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็คือป้องกันการเกิดทั้งเบาหวานปัญหาโรคอ้วนรวมทั้งปัญหาเรื่องโรคหัวใจตามมาได้เพราะฉะนั้นการควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงอันนี้จึงเป็นหัวใจในการดูแลแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยพื้นฐานเนี่ยก็คืออาหารที่ควบคุมไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินอย่างไรให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยดีขึ้นอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรียกว่าเราสุขภาพดีขึ้นอายุยืนขึ้นครับผม
1: ครับผมอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้ครับคุณหมอคือเรากลัวมากเลยว่าสมมติว่าผมกินคือผมอาจจะแบบชอบกินของหวานอยู่แล้วอย่างที่พวกเราคุยกันเรากินชูครีมกันคุณหมอแต่ว่าผมเนี่ยกลัวน้ำตาลมันจะขึ้นอย่างนี้ก็ผมทานชูครีมหรือของหวานไม่ได้เลยเหรอครับหรือว่าผมกินได้แต่ผมต้องไม่ออกกำลังกายแล้วก็ไปคอมเพนเซตด้วยอย่างอื่นนะครับ
15: คือหนึ่งเนี่ยเราสามารถทานได้ไหมหนึ่งทานนะทานได้แต่ทำยังไงให้กินแล้วระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงมากขึ้นเราอาจจะต้องกินอย่างอื่นที่มันมีกากในอาหารเนี่ยเพิ่มเข้าไปเพื่อช่วยชะลอไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะครับและจริงๆเราจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทุกชนิดเนี่ยจะมีค่าตัวหนึ่งที่พูดถึงมากก็คือดัชนีน้ำตาลไกลซีมิกอินเด็กซ์หรือแม้แต่ไกลซีมิกโหลดไกลซีมิกโหลดก็คือเป็นค่าดัชนีน้ำตาลที่เอามาประมวลกับจำนวนของปริมาณที่เรากินเข้าไปว่ามันโหลดไอ้น้ำเข้าไปเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหัวใจแน่ก็คือ1พยายามกินอาหารที่มีไตรซีมิกอินเด็กซ์ต่ำก็คืออาหารที่มันมีกากใยอาหารเป็นองค์ประกอบอยู่หรือหากอาหารไม่มีเราก็อาจจะต้องกินอาหารอื่นที่มีกากใยอาหารเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมเข้าไปเพราะมันมีข้อมูลวิจัยชัดเจนนะครับว่าการที่เรากินอาหารบางประเภทเข้าไปช่วยทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลเช่นอาหารพวกผักเนี่ยกินผักปุ๊บแล้วกินอาหารเข้าไปตัวผักเนี่ยมันจะไปช่วยชะลอการเรียกว่าการปล่อยของน้ำตาลในกระแสเลือดทำให้น้ำตาลค่อยๆขึ้นช้าๆร่างกายก็ไม่กระตุ้นอินซูลินมากแล้วก็ทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยคงที่ได้แล้วก็อาจจะเรียกว่าระดับน้ำตาลเนี่ยคงที่ได้นานกว่าทำให้เราหิวมื้อถัดไปเนี่ยช้ากว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไกลซีมิกอินเด็กซ์ก็คือส่วนใหญ่อาหารที่มันมีพวกองค์ประกอบเช่นกากใยอาหารช่วยดูดซึมหรือมีองค์ประกอบของโปรตีนหรือไขมันเนี่ยที่เหมาะสมที่ทำใ น้ำตาลมันก็ค่อยปล่อยออกไปช้าๆนะครับผม
1: คร
15: ับ
1: ผมกินผัก
0: เนาะกินผักก่อนอย่างสมมติว่าถ้าเราแบบอย่างเรากินมื้อกลางวันอย่างเงี้ยค่ะเรารับประทานอาหารที่มีกากใยสูงแบบพวกผักพวกผลไม้ที่มีกากใยสูงเสร็จเราก็อาจจะสามารถกินของหวานได้โดยที่น้ำตาลจะไม่พุ่งขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
15: มากขึ้นใช่ครับผมแล้วก็การที่ค่อยๆกินช้าๆไม่ใช่กินไปรวดเดียวดื่มน้ำหวานเนี่ยจิบๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะดีกว่าการที่กินไปรวดเดียวเพราะกินไปรวดเดียวมันโหลดเข้าไปปุ๊บทำให้น้ำตาลดูดซึมเข้ากระแสเลือดทันทีพุ่งปรูดขึ้นไปทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นหัวใจที่จะทำให้เรามีเรียกว่าน้ำตาลในเลือดไม่สูงมากพอน้ำตาลในเลือดไม่สูงมากตับอ่อนก็ไม่ต้องทำงานหนักอินซูลินก็ไม่ต้องเยอะนะครับภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็ปัญหาต่างๆตามมาก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารเนี่ยสำคัญและอีกประเด็นนึงที่เมื่อกี้พูดถึงตอนต้นรายการก็คือกินเสร็จเราอาจจะต้องมีการออกกำลังกาย
1: นั่นแหละครับที่ผมจะถาม
15: พอเดินช้าๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะถูกสอนมาตลอดว่ากินอาหารเสร็จยาออกกำลังกายสาเหตุเพราะว่าสมัยก่อนออกกำลังกายความหมายของเขาคือมันออกแบบดุเดือดไม่เคยไปเล่นกีฬาได้ออกใช่ไหมครับอาหารมันจะอยู่ในกระเพาะอาหารพอไปเล่นกีฬาพวกอาหารมันก็จะฉ่อมันก็จุกแน่นท้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยเราจึงไม่แนะนำรวมทั้งนักกีฬาที่ไปแข่งขันเราก็จะบอกว่าควรอดอาหารหรือไม่กินอาหารยกเว้นน้ำเปล่าเนี่ยจิบๆน้ำเปล่าเนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนเล่นกีฬาเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่ากลัวว่าอาหารที่ไปมันกระฉอกไปกระฉอกมาแล้วจุกแน่นท้องนะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นมันก็ทำให้เมตาบอลิซึมน้ำตาลในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ร่างกายอาจจะไม่สเตเบิลหลังจากกินอาหารแต่ในความเป็นจริงในข้อมูลทางการแพทย์ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าเรากินอาหารเสร็จแล้วเราเดินช้าๆไปเดินเนี่ยจะทำให้ป้องกันการเกิดเบาหวานและทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีกว่า
1: wow.
15: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในปัจจุบันก็คือกินอาหารเสร็จพยายามเดินไปย่อยอาหารเดินช้าๆไม่ต้องนั่นมากเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายรุนแรงที่มันทำให้แบบจุกแน่นกับเฟ้อคือเนื่องจากอาหารมันเขย่าอ่ะนะครับผม
1: ได
15: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากกินอาหารพยายามเน้นอาหารที่มีกากใยอาหารที่มีไกลซีนอินเด็กซ์ต่ำแล้วก็ต้องพยายามร่วมกับการออกกำลังกายหลังกินอาหารอันนี้จะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลไม่พุ่งแรงไม่สูงและทำให้ควบคุมน้ำตาลและอิ่มได้เร็วขึ้นครับผม
1: ครับอย่างมีทั้งเคล็ดลับแล้วนะวันนี้มีทั้งกากใยพวกผักผลไม
0: ้
1: ออกกำลังกายอันนี้ผมเคยได้ยินมาคุณหมอว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยบางคนเนี่ยทำให้น้ำตาลพุ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณนอนดีนอนพอเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันเหมาะสมเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเผาผลาญอะไรอันนี้จริงไหมครับคุณหมอขนาด
15: จริงครับผมการนอนเนี่ยมีผลโดยตรงต่อเมตาบอลิซึมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนมันมีผลให้เกิดความดื้อต่ออินซูลินได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการนอนพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยมีผลทำให้การเผาผลาญในร่างกายเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่นอนน้อยนอนดึกมีผลทำให้แนวโน้มอ้วนมากขึ้นก็เป็นปัจจัยเดียวกันนะครับแต่ขณะเดียวกันตัวปัญหาใหญ่สุดคือเรื่องกินนะครับถ้ากินแล้วออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายน้อยนอนไม่พออะไรพวกนี้มันองค์ประกอบร่วมกันนะครับผมนะแล้วบางคนนอนดึกก็จะมีมื้อพิเศษเพิ่มอันนี้ยิ่งทำให้เกิดเรียกว่าได้รับพลังงานมากขึ้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ครับผม
1: ครับโอ้โหดีมากเลย
0: นะก็ถือว่าจะต้องไปปรับใช้กันเนาะแล้วอย่างนี้คือภาวะน้ำตาลในเลือดนี่มันเกี่ยวเนื่องกับวัยด้วยไหมคะคุณหมอแบบน้ำตาลที่พุ่งเร็วพุ่งช้า
15: ทั้งวัยแล้วก็เพศด้วยนะครับก็คือในส่วนของวัยเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นมันก็มีความเรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดดื้อต่ออินซูลินเนี่ยสูงขึ้นในวัยหมดประจำเดือนก็มีผลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่คือผู้หญิงหมดประจำเดือนผู้ชายอายุมากขึ้นถึงมีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานสูงมากขึ้นนะครับผม
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็พยายามกินผักก่อนมื้อที่เราอยากจะกินของหวานจะด
1: ี
0: กว่าแล้วก็คือปริมาณบางทีค่อยๆกินอย่างที่คุณหมอบอกนะกินทีละจิบๆไปถ้าเป็นน้ำปั่นเนาะถ้ามันแบบแล้วก็สั่งหวานน้อยเข้าไว
1: ้
0: อย่างน้อยก็ช่วยทำให้เราเนี่ยชะลอน้ำตาลสู่เลือดได้แหละ
1: เสร็จก็ไปออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำปุ๊บพักผ่อนนอนให้เพียงพอ
0: ใช่แล้วก็แบบว่าทำดูแลสุขภาพองค์รวมให้เรียกว่าบาลานซ์แล้วกันคุณหมอคะอยากจะก่อนที่จะไปอยากให้คุณหมอช่วยฝากถึงการดูแลสุขภาพในช่วงโควิดนี้หน่อยค่ะ
15: ช่วงนี้โควิดก็ระบาดนะครับมีคนไข้มาหาผมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาการรักษาเนี่ยแม้จะไม่ได้รุนแรงเหมือนเดิมแต่ต้องระวังโดยเฉพาะคนเสี่ยงคนสูงอายุนะครับอายุมากอ้วนเป็นโรคไตโรคเบาหวานนะครับมีความเสี่ยงต่างๆเนี่ยต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าถ้ามีความเสี่ยงมากเนี่ยก็ยังมีความสูญเสียอยู่ นะครับตอนนี้ก็ไปวัคซีนอะไรคงไม่ต้องจำเป็นต้องฉีดแต่เมื่อเป็นแล้วอาการมันเหมือนไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ถ้ามีแล้วไม่แน่ใจยังมีอาการปวดตามเนื้อนมตัวมีไข้อยู่ลองตรวจไอชุดตรวจดูก็ได้หรือไม่ก็ไปพบแพทย์นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเรียกว่าดูแลสุขภาพได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับผม
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นโรคที่ยังมองข้ามแล้วก็ยังประมาทไม่ได้นะคะค่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอคณัฐคุทธกูลมากมากเลยนะคะค่ะ
15: ครับยินดีครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะนายแพทย์คณัฐคุทธกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะคะพูดคุยวันนี้เรื่องของเนาะใครๆก็อยากก็เป็นแหละ
1: เราคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะช่วงแรกเลยนะว่าโรคหัวใจขาดเลือดจริงๆมันก็เกี่ยวกับการกินหวานมันเหมือนกัน
0: ใช่
1: แล้วก็ที่เรามาคุยกันเรื่องสุขภาพไปทำงาน
0: ก็เกี่ยวเหมือนกันเกี่ยวกับการกินทั้งนั้นเลย
1: แล้วเรื่องสุดท้ายช่วงสุดท้ายของหวานน้ำตาลพุ่งโอ้โห
0: นะอ่ะอย่างแรกเลย
1: ถ้า Top of the Town วันนี้เลย
0: มื้อนี้อยากจะกินของหวานตบท้ายเพราะฉะนั้นในมื้ออาหารจะต้องมีไฟเบอร
1: ์แน่นอนผักผลไม
0: ้ผักผลไม้นี่ต้องเอาน้ำตาลต่ำด้วยนะไม่ใช่แบบว่าแนวทุเรียนอะไรมันไม่ได
1: ้ผักคุณผลไม้น้ำตาลต่ำคนจะเป็นยังไงดี
0: ฝรั่งแอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลบางทีมันก็หวาน
0: เนาะก็อาจจะ
1: ฝรั่งได
0: ้ฝรั่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นอย่างอันไหนที่มันหวานมันก็ยากอยู่นะแต่อย่างฝรั่งเนี่ยอย่างน้อยก็มีวิตามินซีใช่ไหมแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ทำให
1: ้
0: มีกากใยชัวร์นะคะก็รับประทานไปก่อนผักก่อนแล้วสักแป๊บนึงถ้าอยากจะมื้อนี้อยากกินน้ำปั่นแล้วกันก็ค่อยๆจิบเพื่อไม่ให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมันเข้าไปโหลดอาหารเข้าไปสูงมันก็ทำให้น้ำตาลพุ่ง
1: ถ้าแอปเปิ้ลเนี่ยแอปเปิ้ลเขียวจะได้เพราะว่าแดงมันจะหวานเงินเขียวจะมีติดเปรี้ยวๆหน่อยก็หวานมาก
0: ใช่แล้วก็มีกากใยอาหารอยู่พอสมควรเลยนะครับพวกทุเรียนขนุนสับปะรดอะไรเนี่ยมันอาจจะหวาน
1: แต่นั้นก็ต้องกิน
0: นิดๆ
1: เป็นปริมาณที่เหมาะสมดีกว่าท
0: ุ
1: เรียนนี่โอ้โหไม่ใช่ไม่อร่อยนะครับแต่ว่ามัน
0: มีทั้งแป้งแล้วก็น้ำตาลสูง
1: ใช่พลังงานสูงมาก
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะกินเป็นมื้อกลางวันแล้วก็ลดปริมาณอาหารอย่างอื่นลงไปแล้วก็กินแค่สักเม็ดนึงอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบกินเยอะ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากกินอาหารเสร็จที่มีกากใยสูงก็กินของหวานแล้วก
1: ็
0: พอส
1: ัก
0: นัดนึงก
1: ็ต้องแถมของหวานด้วยเหรอคุณ
0: ออกกำลังกายไงคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปกินหวานแล้วใช่ไหมก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็นอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพ
1: อมันต้องควบคู่กันไปอ่ะมันไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันสามารถจำกัดเอ้ยขจัดสิ่งที่น้ำตาลพุ่งเนี่ยได้มันต้องควบคู่กันไปหลายอย่าง
0: อาทิตย์นึงอาจจะกินของหวานสักวัน2วันพอไม่ได้กินทุกวันนะ
1: อาทิตย์นึงมีวัน5วันป่ะ
0: อาทิตย์นึงมี7วันไม่กินสักวัน2วันอะไรอย่างงี้นะคะนั่นแหละมื้อกลางวันนี้ก็ไปทำกันเลยนะ โอ้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันตลอด2ชั่วโมงเลยนะคะขอบพระคุณพี่โดสุภชัยจันตะแล้วก็ทีม Facebook นะคะว่าที่ร้อยตีคุณากรสิมิทักษ์วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
14: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Metro Lifestyle Metro Lifestyleเก้าสิบห้าจุดห้า Metro Life

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับคปภ.จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี
1: ้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลสายสุนีจนะนำทีมฝ่ายหญิงพาราไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากการแข่งขันพาราฟันดาบโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงกำไรที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5 และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและพลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลเน้นย้ำต้องรู้เท่าทันทั้งในด้านที่เป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีและนำไปใช้อย่างมีคุณธรรม
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ณศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทั้งการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดยพิชีพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังพลเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงเน้นย้ำให้ใช้ AI อย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทัน โดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
4: นั้นบุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันแล้วก็ต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างชาญฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่สองคือเราต้องรักษาความมั่นคงของข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระดับผงข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังพลต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติธารประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกฎิกาแก้วใสรายงาน
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแก๊สเทค2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชน นอกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถาน

0: บ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจะจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบ Waste Scrubber ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
2: นายกรณิตนนท์สุวิโคศกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งจากการตรวจสอบการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์จำนวน24แห่งใน16จังหวัดพบว่าทุกโรงงานรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตามประกาศอาทิข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีราคาตามประกาศอยู่ที่ 9.80 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่โรงงานรับซื้อในราคา 9.90 บาทถึง 10 บาทต่อกิโลกรัมและไม่พบการจงใจหยุดรับซื้ออย่างไรก็ตามหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศจะตรวจสอบว่าเป็นการขัดทอนตามความชื้นเกรดหรือสิ่งเจือปนโดยจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมพิจารณาพร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพ.ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ริมประสบภาภาครายงาน
1: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซุมห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
4: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที
3: ่นายอนุกูลปรึกษานุศักดิ์ส.ส.จังหวัดสงขลา

0: ภูมิใจไทยหารือปัญหาผลกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะเดาแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
1: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับและด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
0: ขณะที่นายวิชัยสุสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชวิสาประทุมมารายงาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปส.ผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลังโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
4: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
3: รองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
0: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-635-7หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
8: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุขร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุขร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีกระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
9: นายพัฒนาทองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่จัดขึ้นณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนจึงขอให้ยึด4แนวทางได้แก่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลชัยนาทนเรนทรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบออโรพรีเซนเตชันอินโนเวชันพรีเซนเตชันและอีโปสเตอร์นฤมลอุดมพรรายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนา
8: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีการโหมอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
2: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
8: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างไรก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นเซลเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82 กม./ชม.ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันพาราฟันดาบโลกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอร์หญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12-30 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินและ2 เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2 นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2 เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2 เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชาย ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาเฟรนันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0ต่อ2เซต4ต่อ6และ1ต่อ6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังจื่ออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม6ต่อ21และ14ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาบิญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม 21-19 และ 21-12 ตีตัวผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลเทียระรัสกุลมืออันดับ16ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคิสโตปูป๊อปมืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1ต่อ2เกม 21-9 21-23 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต7ต่อ5 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้หยิวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดบูเรลโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา1ต่อ0โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดเปิดเผยว่าแจ๊ดผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊ดแฟนคอนเน็กพรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพียร์เรียนซ์เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านกอบกิจจินนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพที่ระลึกกับถ้วยแชมป์ได
11: ้ปีที่ผ่านมาอาร์เซนอลได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆอะครับแล้วก็มาพี่ชายชวนมาด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะต้องขอบคุณด้วย
10: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104ซมกว้าง61ซมและหนัก 25.4 กกซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าที่ผู้บริหารทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายโดยรวมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหลายเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็คือขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25ถึง26กันยายนนี้พร้อมขอแฟนกีฬาชาวไทยร่วมกำลังแรงใจเชียร์ถึงโตเกียวด้านนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคาดหวังของ6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองจากเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
17: ได้เลยเช็คมา
16: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
17: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
16: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
17: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใ นื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทย จัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201โครงการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobs.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobs.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0-4297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝน ทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปีซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีดมือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลดซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
21: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคน จึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

ต้องหยุดไว้ก่อนเก็บไว้ชุดที่สองนะคะกับเพลงที่ไหลมาเรื่อยๆขอบคุณสำหรับการติดตามกันนะคะไลน์ทักเข้ามาเรื่อยๆทาง 935AD รวมทั้ง SMS 4689935และทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ด้วยก็สวัสดียามบ่ายคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเช็คอินเข้ามาในช่องทางที่เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้เป็นประจำอยู่แล้วในทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาดีเจเจี๊ยบรัชนีมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะพอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่นะคะทีมงานวันนี้น้องต่อรัฐพลแก้วสุขก็อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 MHz แต่ว่าเสียงออก2คลื่นความถี่คือไปออกที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็ฟังได้2คลื่นเลยนะคะวันนี้เราเริ่มกันด้วยงานที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะกับ We All Aloneเวอร์ชันของ Rita Coolidge เพลงนี้แต่งโดย Boss Gags นะคะแล้วเพลงในเวอร์ชันของ Rita Coolidge ก็อยู่ในอัลบั้ม Anytime Anywhere ก็โด่งดังมากๆในเวอร์ชันนี้นะคะเป็นความอบอุ่นในการที่ถ้าหากว่ามีใครได้มาอยู่เคียงข้างสักคนหนึ่งกับ Help Me Make It Through The Night ของ Martina McBride ไอคอนของวงการเพลงคันทรีชาวอเมริกันนะคะที่มีเสียงโซปราโนทรงพลังโดยมีรางวัลการันตีมากมายค่ะเพลงนี้คนแต่งคือคริสโตเฟอร์สันที่เขานำออกเปิดตัวในอัลบั้มคริสโตเฟอร์สันปี1970ด้วยแล้วก็มีศิลปินนำมาคัฟเวอร์มากมายเลยรวมทั้งในเวอร์ชั่นของมาร์ตินาแม็กบรายด์ด้วยคือเลือกเวอร์ชันนี้เพราะว่าความเป็นคันทรีเนี่ยมันดูซอฟต์ลงหน่อยซอฟต์ลงหน่อยถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นนี่จะออกแนว

ขอบคุณมากๆขอบคุณที่บอกว่าฟังอยู่แค่นี้ก็ชื่นใจละนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านเลยกับคำทักทายคำทักทายดีๆพร้อมฟังหมอเจี๊ยบสงสัยว่าวันนี้จะแห้งเหมือนเมื่อวานแดดออกอย่างนี้ต้องรีบตากผ้าถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องแล้วเพราะว่าบ่ายนี้อาจจะหมดสิทธิ์ตากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ฟ้าจะครึ้มมาช่วงบ่ายๆแล้วก็พอบ่ายแก่ๆเนี่ยฝนก็จะมาแต่วันนี้แตกต่างจากทุกวันนี้เราจะได้สัมผัสละอองฝนแต่วันนี้ไม่มีละอองฝนให้ได้สัมผัสขอบคุณกับคำอวยพรนะคะว่าขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอส่งกลับไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณการ Say Hello Thursday ที่มาพร้อมกับส้มที่มากด้วยวิตามินซีแล้วก็ดูไลน์ไปเรื่อยนะคะดอกไม้ดอกไร่เยอะแยะไปหมดถ้วยกาแฟก็สีส้มกาแฟก็สีออกดำบ้างสีออกมีผสมนมบ้างนะคะก็ว่ากันไปแล้วแต่ใครจะชื่นชอบแบบไหนแต่เดี๋ยวนี้ถ้าหากจะให้ดีต่อสุขภาพต้องเป็น black coffee นะคะกาแฟดำค่ะวันนี้ฟ้างามเมฆสวยใช่ฟ้างามเมฆสวยขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ฟังเพลงกันแบบชิวๆนะคะสบายอกสบายใจเพราะว่าคุณหมอขอพัก2วันพระหัสกับศุกร์ฟังเพลงคุยกันเรื่อยเปื่อยสัพเพเหระส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อาหารการกินนะคะเพราะว่าเรื่องกินนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเลยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องอาหารการกินนี่แหละนะคะใครมีเมนูเด็ดอะไรก็ส่งมา

งานของแคสตีเวนนะคะแคสตีเวนกับเพลง How Can I Tell You ก็คิดว่าคุณผู้ฟังคงน่าจะเรียกได้ว่าเคยฟังหรือเปล่านะอันนี้ถามไปด้วยดีกว่านะคะกับเพลงนี้แต่ตัวดีเจเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้นำมาเล่นเลยนะคะในรายการมีก็ไม่กี่ครั้งเป็นเพลงที่มีความหมายดีอีกเพลงหนึ่งนะคะเขาก็โด่งดังกับอะไรอะ Morning Has Broken Wide World อะไรพวกนี้นะคะกับ Cat Stevens เนี่ยแต่ว่าเพลงนี้ไพเราะเพลงหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยฮิตนะคะไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยสักเท่าไหร่คนไทยจะไปคุ้นเพลงที่บอกไปเมื่อสักครู่คือ Wide World กับ Morning Has Broken ส่วนอีกเพลงหนึ่งเป็นงานของ Carpenters ที่อยู่ในอัลบั้ม Loveliness เป็นอัลบั้มชุดที่13นะคะออกเปิดตัวหลังจากการเสียชีวิตของ Karen Carpenters ก็ชื่อว่าเพลง You're the One ไพเราะมากเลยคุณผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าเสียงคาเรนคาเปนเทอร์นี่มีเสน่ห์นะครับใช่ค่ะมีเสน่ห์แล้วบางท่านก็บอกว่าซึ้งดีใช่เพลงนี้ก็ค่อนข้างซึ้งนะคะเสียดายที่เธอด่วนจากไปไวไปนะคะไวไปหน่อยอันที่จริงถ้าอยู่นี่เราคงจะได้ฟังเพลงอะไรอีกมากมายที่เธอแล้วก็พี่ชายจะสร้างสรรค์ขึ้นวันนี้ก็ย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าๆที่คาร์เพนเทอร์จะสร้างสรรค์ไว้มีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งอะไรมาล่ะวันนี้ขนมปังกับอะไรคะขนมปังจิ้มสังขยา จิ้มสังขยานะบางท่านก็จะส่งเป็นกาแฟมาแล้วก็มีท่านหนึ่งค่ะส่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมาก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยบ้านเราก็รู้จักกันดีนะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแล้วหลายท่านก็ชอบรับประทานเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นอะไรที่หาง่ายดิฉันเห็นมีรถเข็นขายผัดไทยเยอะเลยรวมทั้งร้านด้วยนะคะร้านที่อยู่ในบ้านเขานั่นแหละก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็มีที่มาคือผัดไทยเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนนะคะเดิมเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางด้านรสชาติให้เข้ากับคนไทยเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะชอบรสจัดจ้านใช่ไหมคะส่วนคนจีนก็อาจจะทานอาหารแบบว่าจืดสักหน่อยหนึ่งคนไทยก็นำมาทำให้มันรสจัดเข้มขึ้นแล้วในที่สุดผัดไทยก็ได้กลายเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นช่วงเดียวกับสงครามโลกครั้งที่สองท่านได้รณรงค์ให้ประชาชนหันมานิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการบริโภคข้าวภายในประเทศแปลกไหมคะไม่แปลกเพราะว่าในยุคนั้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำค่ะข้าวมีราคาแพงนะคะโดยท่านได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าอยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมอยู่ในจานทำเองก็ได้นะคะในประเทศไทยนี่หาได้สะดวกแล้วก็อร่อยด้วยถ้าหากพี่น้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละ1ชามทุกวันวันหนึ่งก็จะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่อ่ะในยุคนั้น18ล้านชามแต่ยุคนี้เป็นเท่าไหร่คะ60กว่าล้านชามใช่ไหมตกลงวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทย1วันก็เท่ากับในยุคนั้นนะคะ90ล้านสตางค์ซึ่งเท่ากับ900,000 บาทเป็นจำนวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้
เงิน900,000บาทนั้นถ้าจะไหลไปสู่ชาวไร่ชาวนาชาวทะเลก็มีค่ามีมูลค่ามหาศาลนะคะแต่ว่าเพราะมีกระแสชาตินิยมที่มองว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจีนก็จึงได้ดัดแปลงให้ผัดไทยเนี่ยเป็นอาหารไทยผัดไทยในยุคแรกก็จะใช้เส้นจันทร์นะคะเราเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์นะนะเป็นเส้นจันทบูรณ์เหนียวหนึบดีนะคะนำมาใช้เป็นเส้นในการผัดแต่เดี๋ยวนี้หายากค่ะเรียนชอบนะกับเส้นจันทร์น่ะถ้าเอามาผัดไทยอ่ะส่วนหมูก็จะไม่ใส่เพราะมองว่าจะกลายเป็นผัดซีอิ๊วมากกว่าก็จะทำให้เหมือนกับอาหารจีนมากเกินไปก็เลยใส่กุ้งแห้งแทนแล้วก็ยังจะมีเต้าหู้เหลืองใช่ไหมคะมีมะนาวบีบลงไปหน่อยนึงมีใบกระเทียมหัวปลีมาแกล้มรวมทั้งถั่วงอกด้วยถั่วงอกดิบนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในประเทศไทยแล้วก็เรียกชื่อก็คือเปลี่ยนจากก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เรียกย่อๆกันว่าผัดไทยแล้วในปัจจุบันผัดไทยก็เลยได้กลายเป็นอาหารประจำชาติไทยยังมีเมนูอื่นๆค่ะอย่างเช่นต้มยำกุ้งอย่างนี้นะคะก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยในความแซ่บของอาหารไทยก็เป็นเรื่องราวของผัดไทยเราก็เลยได้รู้ไปด้วยกันนะคะว่าผัดไทยนี่เขามีที่มาที่ไปจริงๆของไทยนะคะเพียงแค่เรานำเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเข้ามาแล้วก็ประยุกต์ให้เป็นผัดไทยซะขอบคุณมากค่ะเจ้าของผัดไทยแล้วก็ขอบคุณก๋วยจั๊บที่ได้รับสดๆร้อนๆนะคะก๋วยจั๊บนี่ก็ดีนะก็ดีมีไข่ต้มด้วยนะคะก๋วยจั๊บก็จะมีเส้นก็เรียกเส้นอะไรเส้นคล้ายๆเส้นใหญ่แต่มันเป็นเส้นก๋วยจั๊บนะเส้นก๋วยจั๊บจริงๆเส้นเนี่ยนอกจากเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นเล็กแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเส้นก๋วยจั๊บนะคะแต่เขาเอามาทำเป็นก๋วยจั๊บแล้วก็ยังมีอะไรเก้มอี๋ใช่ไหมเส้นเก้มอี๋เนี่ยที่ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวอะต้มยำเก้มอี๋นี่ก็ไม่เลวนะมีคนบอกว่าผัดไทยอ๋อใส่ใบวิชัยไม่ใช่ใบกระเทียมแต่ว่าในข้อมูลเนี่ยสมัยก่อนก็คือเขาก็อาจจะมีการประยุกต์มานะคะข้อมูลบอกว่าใช้ใบกระเทียมเอ๊ะใบกระเทียมเดี๋ยวต้องไปดูแล้วว่าใบกระเทียมกับใบกุช่ายนี่มันจะเหมือนหรือมันมีความคล้ายหรือมันแตกต่างกันยังไงแล้วเดี๋ยวจะนำมาบอกเดี๋ยวจะบอกฟังเพลงกันก่อน

ใจมากเลย My Cup Run It Over งานของ SM's นะคะมาตามหลัง Perry Como ที่คุณผู้ฟังบอกว่าชอบชอบ Perry Como เพลงนี้แม้ว่าเจ้าของเพลงจะร้องดีแต่ Perry Como ก็ให้บรรยากาศที่ดีเยี่ยมเหมือนกันนะคะกับ And I Love You So แล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Billy Joel กับ She's Always a Womanพูดถึง And I Love You So เนี่ยคนแต่งคือดอนแมคเครดนะคะนักร้องแล้วก็มือกีตาร์แนวโฟกเขาก็บันทึกเสียงด้วยบันทึกอยู่ในอัลบั้มเปิดตัวปี1970ชื่อ Tapestry ก็ไพเราะคือใครจะร้องก็ไพเราะทั้งนั้นเลยนะคะรวมทั้งเวอร์ชันของ Perry Como นี่นุ่มอ่ะนะคือนุ่มลอยล่องลอยนะคะฟังแล้วก็ทำให้เราจินตนาการตามไปได้ด้วยเลยกับเพลง And I Love You So ของเขาเรื่องของเพลงนะคะก็เป็นเรื่องของเพลงคุณผู้ฟังฟังแล้วก็สามารถที่จะจินตนาการตามไปได้ค่ะกับเพลงที่ดีเจเรียงร้อยมาให้ได้ฟังกันอย่างมีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้กับ Healthy Together บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะข่าวเที่ยงจบก็ตามด้วยรายการ Healthy Together เลยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันค่ะมีคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆพูดถึงใบกระเทียมใช่ไหมคะใบกระเทียมใบกุช่ายเนี่ยท่านหนึ่งบอกว่าต้นกับใบเหมือนกันแต่ใบกระเทียมจะเหนียวกว่าก็มาดูสรรพคุณสรรพคุณของใบกุช่ายกันแต่ใบกุช่ายนี้คุณฟังท่านหนึ่งบอกว่าเขาใช้ใส่ในผัดไทยเขาไม่ได้ใส่ใบกระเทียมนะคะประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของใบกุช่ายเนี่ยช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะคะเพราะว่ามีธาตุฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูงช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกดีต่อระบบขับถ่ายเพราะว่ามีเส้นใยอาหารสูงช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้และป้องกันอาการท้องผูกนอกจากนั้นก็ยังช่วยบำรุงสายตาเพราะว่าในใบกุช่ายเนี่ยจะอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามิน A รูทีนและซีแซนทีนที่ช่วยปกป้องดวงตาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเพราะว่ามีวิตามิน C สูงนะคะช่วยป้องกันหวัดและเสริมประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายรวมทั้งแก้ช้ำในและขับเลือดลมโดยตามตำรายาพื้นบ้านและแพทย์จีนก็จะมีการระบุนะคะว่าใบกุช่ายเนี่ยมีฤทธิ์ร้อนช่วยกระจายห้อเลือดแก้อาการฟกช้ำดำเขียวและแก้แน่นหน้าอกก็อันนี้ก็เป็นสรรพคุณของใบกุช่ายดิฉันก็คนหนึ่งนะที่ชอบรับประทานอะไรนะขนมกุช่ายเนี่ยขนมกุช่ายนี่แน่นอนล่ะก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะทำโดยมีแป้งหุ้มข้างนอกแล้วด้านในเนี่ยไส้เนี่ยก็จะเป็นไส้ใบกุช่ายหรือจะมีไส้อื่นๆเยอะแยะแต่ส่วนตัวเลยที่ฉันจะรับประทานแต่ใบกุช่าย คุณผู้ฟังล่ะทานไส้อะไรกันอ๋อมีบางร้านใช้ใบบัวบกผัดไทยเหรอคะใบบัวบกเนี่ยจริงๆปกติเราจะทานสดนะแกล้มอ่ะแกล้มนอกจากหัวปลีใช่ไหมคะก็จะมีใบกุช่ายแล้วก็ใบบัวบกเนี่ยแหละที่จะมาแกล้มนะแกล้มคือจะได้มีผักมากบางท่านบอกว่าชอบทานกับหัวปลีอร่อยมากพูดแล้วก็กลืนกันขอบคุณมากๆข
ขอบคุณมากๆนะคะพวกเราก็ชอบเนาะอาหารการกินเนี่ยหลายท่านก็เป็นพ่อครัวตัวยงซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีองค์ภูมิความรู้ดีกว่าดิฉันนะเพราะว่าทำอาหารอยู่เป็นประจำแต่ว่าอะไรที่จะเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารบางครั้งถ้าเราได้รู้นะคะว่าเขามีประโยชน์อะไรมีสรรพคุณอะไรเนี่ยก็จะยิ่งดีช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดใช่ไหมคะแล้วรวมทั้งไข้หวัดก็ยังมีมาเรื่อยๆคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรล่ะคะที่จะทานแล้วช่วยต้านหวัดต้านอะไรอะโควิดอะไรพวกเนี้ยอย่างเช่นประเภทที่มีวิตามินซีเดี๋ยวไว้เราค่อยมาดูกันว่าประเภทที่มีวิตามินซีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะยังมีงานเพลงคุณผู้ฟังวันนี้คงตอนนี้40กว่านาทีบ่ายโมง13นาฬิกา48นาทีนะคะก็คงจะได้ฟังเพลงกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะก็มาฟังชุดนี้กันก่อนแล้วกันนะคะอยากฟังงานของแอนดี้กิฟค่ะน้องชายคนสุดท้องของตระกูลกิฟที่มีแบร์รี่กิฟเป็นพี่ชายคนโต

งานของคณะ The Beatles นะคะ8 Days a Week อีกเพลงหนึ่ง I Just Want to Be Your Everything ของ Andy Gibb ซึ่งเป็น2เพลงที่บ่งบอกถึงความรักนะคะโอ้โหว่ารักแบบทุ่มเทแค่ไหนก็ฟังจากเนื้อเพลงได้เลย

รักมากจนเกินกว่าจะเอ่ยนะคะงานของโลโบมอหลายท่านก็ดับร้อนด้วยเครื่องดื่มเย็นๆเครื่องดื่มเย็นๆรายการเราก็ดับร้อนเหมือนกันนะคะ

บ่ายนี้ Healthy Together ดับร้อนด้วยเพลงรักหวานๆที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้พร้อมกับเมนูผัดไทย เมนูผัดไทย

ายท่านคงจะไปหาผัดไทยกันนะคะจะเป็นมื้อบ่ายมื้อเย็นก็ได้เหมือนดีเจนี่แหละแล้วก็ต้องลาแล้วแหละนะคะลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีสากล
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้จัดการทีมรวมทั้งทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนและนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยขอให้ความสำเร็จและรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปย้ำว่าการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพลังงานเดินหน้าจัดระเบียบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบถังน้ำมันเถื่อนย้ำบังคับใช้กฎหมายเข้มเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบถ้าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ครม.ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระบบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
0: เกาหลีใต้จะเริ่มย้ายหน่วยงานภาครัฐ350แห่งไปยังนครเซจงศูนย์การบริหารประเทศแห่งใหม่ปี2570รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะจัดตั้งสำนักงานประธานาธิบดีที่นครเซจงศูนย์กลางการบริหารประเทศแห่งใหม่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรภายในเดือนสิงหาคมปี2572และจะเริ่มดำเนินการย้ายหน่วยงานภาครัฐอีกประมาณ350แห่งออกจากเขตมหานครโซลในปี2570นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะสร้างอาคารรัฐสภาอีกแห่งนครเซจงโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2576นางฮันซองซุกนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหาการกระจุกตัวของประชากรเงินทุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองหลวงซึ่งสวนทางกับพื้นที่อื่นของประเทศที่กำลังเผชิญสถานการณ์ประชากรลดลงและปัญหาด้านโครงสร้างประชากร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชปกคลุมจังหวัดตรังเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอเยริ่งอำเภอเยรังอำเภอแม่ลานอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอหลักใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 59%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตรายด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุฎบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย2โมง15นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายๆนะคะภาคเช้าเราก็มีท็อปเซเลคชั่นตอนเช้า8นาฬิกาถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มกันตรงนี้บ่าย2โมงถึง4โมงเย็นชั่วโมงแรกอีซี่เอาฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันเลยนะคะทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะสุขสันต์วันพฤหัสบดีวันนี้วันเวลาเดินทางเร็วๆวันนี้เข้าสู่ช่วงอาจจะใกล้ๆปลายสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้วันที่3กันยายนท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าเป็นฟ้าเมฆเป็นเมฆแดดเป็นแดดเลยเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันในวันนี้หลายท่านก็เลยจิตใจแบบเบิกบานแจ่มเหมือนท้องฟ้าเหมือนกันนะคะก็ดีค่ะที่เป็นแบบนี้อยากให้ทุกวันแจ่มใสเลยแต่ว่าเราก็อยู่ในฤดูฝนนะคะจะยังไงก็ตามนั้นทุกวันมีความสุขกันอยู่แล้วไม่ว่าอากาศจะเป็นเช่นไรค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงที่นานๆฟังกันสักครั้งแต่ว่าคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักเพลง Baby Mine นะคะหลากหลายเวอร์ชันเป็นอย่างดีเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์เริ่มต้นก็ต้องเป็นการ์ตูนนะคะดัมโบ้เจ้าช้างน้อยหูใหญ่นะคะแล้วก็มาเรื่อยๆนี่ดิสนีย์เขานำดัมโบ้จากการ์ตูนมาสร้างเป็นไลฟ์แอคชั่นก็คือเป็นหนังที่คนแสดงเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นของดัมโบ้นั้นอยู่ในปี2019นะคะแล้วก็แน่นอนว่าเพลง Baby Mine ก็ต้องตามมานะคะยังไงเพลงนี้ก็ต้องมีถ้ามีดัมโบ้เจ้าช้างน้อยหูใหญ่กับคุณแม่ชื่อมิสซิสจัมโบ้หนังเรื่องนี้ชี้ให้คนดูเห็นว่าลูกไม่ได้ต้องการคุณพ่อคุณแม่ที่สมบูรณ์แบบแต่อย่างใดสิ่งที่ลูกต้องการจากคุณพ่อคุณแม่ก็คือความรักความห่วงใยนะคะแค่นั้นเองในตัวเขาก็คือรักเข้าใจห่วงใย

ในตัวเขาเนี่ยนะคะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่คิดว่าเลี้ยงลูกแล้วเราก็ไม่สมบูรณ์แบบไม่ต้องน้อยใจนะคะความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นไม่ได้มาพร้อมตัวเราที่เราเกิดมาทุกคนก็ต้องมาหัดเป็นคุณพ่อคุณแม่เรียนรู้ประสบการณ์กันไปทั้งสิ้นนะคะเพลง Baby Mine น่าฟังเวอร์ชัน Live Action จากวง Arcade Featuring เสียงของ Sharon Rooney นะคะแล้วก็เพลงที่2เป็นเพลงจากภาพยนตร์เช่นกัน Alicia Morton ร้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่เธอน่าจะอายุสักประมาณ11ขวบนะคะตอนที่เธอเล่นเป็นแอนนี่ในภาพยนตร์เรื่องแอนนี่เป็นแอนนี่เวอร์ชันจอใหญ่ในยุค 80s นะคะเพลงที่ให้ความหวังและกำลังใจพระอาทิตย์ก็ขึ้นทุกเช้าเพราะฉะนั้นความหวังในหลายเรื่องในชีวิตก็มาได้ในทุกเช้าแล้วก็เดินตามความฝันให้มันเป็นจริงนะคะ Tomorrow จาก Alicia Morton ค่ะให้ฟังเพลงนี้คิดถึงมากเลยจากภาพยนตร์เหมือนกันหนังเรื่องซองซังบลูค่ะ

เพลงพาไปก็เลยได้ฟังเพลงจากภาพยนตร์กันหลายเพลงหลายเรื่องนะคะเริ่มด้วยซองซังบลูหนังเรื่องนี้เพิ่งผ่านตาพวกเราไปไม่นานมานี้ฮิวจ์แจ็คแมนและเคทฮัดสันร้องเพลงนั้นร่วมกันฉากกำเนิดเพลงเพลมีน่าดูมากๆน่ารักมากๆนะคะวันนี้คิดถึงเพลมีนำมาฝากกันด้วยค่ะส่วนที่ตามมาก็คือLady Gaga และ Bradley Cooper นะคะกับเพลง Shallow ที่เราคุ้นเคยกันดีจากภาพยนตร์เรื่อง A Star Is Born เวอร์ชันล่าสุดที่ทั้งคู่เป็นพระเอกนางเอกนะคะและ Stephen Bishop ตามมาเพลงนี้นานๆจะเล่นสักครั้งหนึ่งภาพยนตร์ชื่อ Arthur Arthur นี่เป็นภาพยนตร์รักนะคะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่เกี่ยวข้องกับArthur เป็นผู้ชายที่รวยมากร่ำรวยแต่ว่าเขานี่วันๆไม่ทำอะไรนะคะดื่มเหล้าเมาอย่างเดียวเลยรวยแล้วงานการไม่ต้องทำครอบครัวมีตระกูลมีฐานะมากๆแล้วก็วางตัวผู้หญิงที่เหมือนว่าเหมาะสมกันฐานะเดียวกันอะไรแบบนี้จะให้อาเธอร์แต่งงานด้วยแต่อาเธอร์นั้นไม่ชอบเธอคนที่ครอบครัวหาให้เธอกลับตกหลุมรักผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงทำงานธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีฐานะอะไรนะคะแล้วเรื่องราวของอาเธอร์ซึ่งสร้างครั้งแรกยุคเอตติสนะคะโอ้โหช่วงนั้นเนี่ยทั้งเพลงก็ดังเพลงจากหนังเรื่องนี้ก็ดังตัวภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จมากๆดัตลีมัวร์เล่นเป็นอาเธอร์นะคะแล้วก็มีเพลงอย่าง Arthur's Theme Best That You Can Do ของ Christopher Cross นี่ดังกระหึ่มจริงๆช่วงต้นยุค 80s นะคะแล้วก็มีการนำ Arthur มาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลายปีหลังจากนั้นวันนี้เราจะฟังเพลง Arthur's Theme Best That You Can Do แต่ไม่ได้มาจาก Christopher Cross นะคะเป็นเวอร์ชันของ Arthur เวอร์ชันที่เขานำมาสร้างใหม่เพลงนี้จากวง Fits and Tantrums ค่ะ

Arthur's Theme Best That You Can Do จากภาพยนตร์ Arthur เป็นรีเมคปี2011คราวนี้คนที่เล่นเป็น Arthur Buck เนี่ยก็คือ Russell Brand นะคะเป็น Arthur แล้วก็ตัว Hobson ซึ่งเป็นเหมือนพี่เลี้ยงของ Arthur ตลอดเลยช่วงที่เป็นหนังยุค 80s นะคะตอนแรกเนี่ยพี่เลี้ยงคนนี้เป็นผู้ชายพอมาปี2011ที่เป็นรีเมคพี่เลี้ยงก็คือฮอบสันกลายเป็นผู้หญิงมีการเปลี่ยนนิดหนึ่งตรงนี้เฮเลนมิเรนเล่นเป็นฮอบสันนะคะแล้วก็นางเอกของอาร์เตอร์ยุคปี1981ไลซ่ามินเนลลี่เป็นนางเอกนะคะสมฐานะมากๆคือแบบแม็กเข้ากันกับดัตลีย์มัวร์หนังก็เลยดังมากเพลงก็ดังด้วยเมื่อสักครู่เราได้ฟัง Fits and Tantrums นำ Arthur's Theme Best That You Can Do มาทำใหม่ในเวอร์ชันหนังปี2011แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกขอฟัง Original Version หน่อยสิ Arthur's Theme Christopher Cross ค่ะ

Cutting Crew หนุ่มๆจากอังกฤษยุค 80s ยุคของพวกเขานะคะก็มีเพลงนี้เป็นเพลงดังที่สุดเลย I Just Died In Your Arms Tonight วันนี้คุณผู้ฟังถามถึงนะคะดีเจอึ่งก็รักเพลงนี้เหมือนกันและก่อนหน้านั้นเองก็เปิด Humperdinck อัลบั้มชุดใหม่ชุด Faithfully ตอนนี้ทยอยปล่อยเพลงออกมาทีละเพลงทีละเพลงเรากลับไปฟังเพลงแรกที่ปู่เองก็เบิดปล่อยออกมาให้ได้ฟังกัน Drive นะคะอัลบั้ม Faithfully ก็ออกมาในวัย90ปีของเองก็เบิด Humperdinck แหม90แล้วนะคะลุกนั่งสบายร้องเพลงเสียงก็ยังปิ๊งอยู่เลยดีจริงๆแล้วก็ Christopher Cross Arthur's Theme Best That You Can DoArthur's version แรกนะคะถ้าเทียบกับที่วง Fits and Tantrums นำมาร้องใน Arthur ที่เป็นรีเมคปี2011นี่ยังไงดีเจอึ่งก็ว่า Original version เขานี่ลงตัวมากๆไม่งั้นคงไม่ทำให้ Christopher Cross นี่ดังมากๆเลยในช่วงต้นยุค 80s นะคะวันนี้เราก็ฟัง2 version กันไปแบบเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากเพลงดีก็ว่าดีไม่ชอบก็ไม่เป็นไรชอบก็ดีใจและมีความสุขนะคะบทเพลงก็แบบมากมายผสมผสานหลากหลายวันนี้แดดดีก็ต้องเพลงนี้ค่ะ Oh Sibiza Sunshine Day ค่ะ

สันชัยเดย์จากโอซิบิซ่าหลายท่านส่งข้อความมาบอกวันนี้แหมแดดดีแถวบ้านคุณผู้ฟังทุกที่เลยมั้งคะอยากให้เป็นแบบนี้ถึงเย็นแต่ว่าอะไรก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆอาจเกิดการแบบคุณหลอกดาวโดนหลอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งเมฆเทามาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็แดดมาก็ดีแดดไม่มีก็ไม่ว่ากัน Sunshine Day Ocibiza นะคะแล้วก็เราจะฟังเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังขอมาวงเล็บว่าขอชั่วโมงแรกด้วยเพราะว่าคุณผู้ฟังท่านนี้มักจะติดประชุมบ่อยๆเลยในช่วงบ่ายนะคะก็ต้องฟังกันตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าประชุมไม่ได้ฟัง Billy Ocean เพลงเศร้าๆ There be sad song to make you cry ค่ะ

0: I love you
1: เพลงที่เจาะใจจับใจทำให้เราร้องไห้ได้ในชีวิตคุณผู้ฟังมีสักกี่เพลงลองนั่งนึกดูนะคะ There'll be sad songs to make you cry Billy Ocean ค่ะและเดี๋ยวเราพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงกันดีเจอึ่งกลับมาชั่วโมงหน้าทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passportเป็นผู้ใช้งานจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจำนวนผู้ใช้งานโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นเพียงข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทางนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึงชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นกว่า 3,800 รายและยกเลิกผู้ยังไม่บรรจุกว่า 2,000 รายพร้อมเร่งดำเนินคดีและเยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการดำเนินการกรณีพบการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568โดยพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 5,925 รายทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เร่งดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วหรืออยู่ระหว่างรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายและยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายพร้อมกำชับให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้ ส่วนการดำเนินคดีได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ5แห่งเพื่อสืบสวนขยายผลพร้อมแจ้งความกล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอผลคะแนนที่ผิดปกติและชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดที่4กว่า32ล้านบาทขณะเดียวกันเตรียมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่อปท.ที่ปฏิบัติตามมติการเพิกถอนและเตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตโดยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเรียกผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี
7: ้นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่การเกษตรและเครื่องจักรกลของเกษตรกรจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วด้วยเปิดจุดบริการใน3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านให้บริการซ่อมรถไถเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กรถดำนาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่สามารถซ่อมแซมได้ส่วนจุดบริการที่อำเภอวังผาเปิดวันที่12ถึง14กันยายนอำเภอปัววันที่12ถึง15กันยายนและอำเภอเมืองน่านวันที่15กันยายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกียนซาอำเภอไซบุรีอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนาคลองอำเภออ่าวลึกอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกวนโดนอำเภอกวนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอกระเพาะอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอมายออำเภอปนาเรอำเภอยะริงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเดงสตาอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอรือสออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอมะนังจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
10: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. Gas Pantuta. Metro Life

0: 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ครับในวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจผมคิดว่าเป็นเรื่องเชิง positive นะครับเชิงบวกที่น่าสนใจมากกว่าข่าวการเมืองไทยนะข่าวการเมืองไทยมันก็น่าสนใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เชิง positive เท่าไหร่นะครับข่าวการเมืองไทยนี่มันเป็นผลประโยชน์นักการเมืองมากกว่านะครับพอดีวันนี้มีงานสัมมนานะครับชื่อว่าBangkok Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient ASEAN นะครับมันอยู่ในงานเนี้ยประชุมวันเนี้ยนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเปิดรายงานฉบับล่าสุดที่ชื่อว่า Building Thailand's Future Today The Investment and Growth Playbook นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของธนาคารโลกนะครับที่มีต่อประเทศไทยเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในรายงานที่ชื่อว่า Building Thailand's Future Today The Investment and Growth Playbook นะฮะบอกว่าไทยมีโอกาสเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในเรื่องหลักๆ2เรื่องใหญ่ๆก็คือการยกระดับศักยภาพและการสร้างพลวัตทางเศรษฐกิจโดยวิสัยทัศน์นี้จะช่วยพาประเทศไทยให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางแล้วก็ยกระดับอัตราการเจริญเติบโตรายได้ต่อหัวขึ้นสู่ 5.4% ฟังแล้วรู้สึกแบบ 5.4% โอเคก็ถ้าเขามองโลกในแง่ดีก็ลองรับฟังเขาก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเป้าหมายสำคัญในการที่บรรลุสถานะของประเทศที่มีรายได้สูงในปี2580ไปอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาก็มีผู้ที่นำเสนอรายงานเนี่ยนะครับชื่อสตีเฟนเอ็นเดกว่าซึ่งเป็นผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยแล้วก็เมียนมาก็กล่าวในรายงานนะครับว่าไทยมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างเดิมที่มีความแข็งแกร่งมีทั้งฐานอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกแล้วก็สถาบันทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานระดับมาตรฐานสากล

่วง35 ปีที่ผ่านมาแต่เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเคยพัฒนาเมื่อช่วง30 กว่าปีเนี่ยมันอาจจะใช้ในการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ต่อไปได้ยากนะครับคือหมายถึงว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วนะเพราะโลกมันเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยอาจจะมีโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่เคยสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศไทยในช่วงประมาณ3-4 ทศวรรษที่ผ่านมาแต่ว่าจะใช้รูปแบบเดิมในการสร้างความเจริญเติบโตในโลกยุคปัจจุบันหรือยุคอดีตยุคอนาคตเนี่ยคงยากนะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปมากนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนแปลงไปในคือรวดเร็วมากนะฮะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับเราก็เทียมคันคือยุคนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีมี AI มีการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ระเบียบการค้าโลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะรวมทั้งยังมีแรงกดดันจากด้านสภาพภูมิอากาศแล้วก็มีเรื่องของ Aging Society หรือสังคมสูงวัยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยลบที่ทำให้มันเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้มันจะบังคับให้ประเทศไทยต้องทำนโยบายใหม่เพื่อจะฟื้นฟูขีดความสามารถของตนเองรวมทั้งจะต้องยกระดับการลงทุนให้เกิดการจ้างงานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยรายงานของเอ็นเดก้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่สูตรสำเร็จนะฮะแต่มันต้องเป็นการร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันหลายๆฝ่ายนะครับเพื่อจะให้ไทยเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็บอกว่าจังหวะในการเปิดตัวรายงานที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกโดยกรุงเทพจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมนะซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะมีผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลกก็จะเข้ามาเมืองไทยแล้วก็อาจจะได้เห็นสภาพเศรษฐกิจของไทยด้วยสายตาตัวเองที่ชัดเจนมากขึ้นมากกว่าการมองจากพวกรายงานต่างๆนะครับผมเพราะเขาจะได้เข้ามาสัมผัสเองส่วนอีกคนหนึ่งนะครับชื่อแคทรีนแอนสเตเปอร์ตันซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ World Bank บอกว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกแล้วก็ต่อเนื่องมาด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตหรือว่า GDP ของไทยเนี่ยลดลงแต่ก็ถือว่าลดลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็ลดลงแต่ว่าลดลงมาอยู่ที่ประมาณระดับ 2.2% ต่อปีนะครับก็ในขณะที่บางประเทศอาจจะติดลบไปเลยแต่ของเราเนี่ยก็ยังก็ได้รับผลกระทบบ้างนะฮะจะบอกว่าบ้างก็ไม่ใช่ก็ค่อนข้างมากนะฮะแต่ว่าอัตราการเจริญเติบโตหรือ GDP โดยเฉลี่ยของไทยเนี่ยลดลงไปอยู่ที่ 2.2 นะครับก็บางประเทศเนี่ยเหลือไม่ถึง1หรือว่า1กว่าเนี่ยของไทยว่าไม่ดีแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ได้เลวร้ายจนเกินการนะครับแล้วแต่ว่าที่มันมากกว่านั้นคือมันเจอกับสภาวะการจ้างงานที่มันไม่ค่อยจะเติบโตคือพูดง่ายคือคนก็หางานยากแล้วก็สภาวะการจ้างงานในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนยุคช่วงชัชวาลนะครับผมทีนี้แคทรีนแอนสเตปเปอร์ตันก็บอกว่าถ้าประเทศไทยยังคงดำเนินนโยบายเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP เฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 2.2% เนี่ยประเทศไทยจะพัฒนาได้ยากแต่ถ้าจะพัฒนาก็คงต้องใช้เวลานานมากเขาบอกว่าถ้ายังใช้นโยบายแบบทุกวันนี้แล้วก็อัตราเติบโตอยู่แค่ 2.2 เนี่ยนะครับประเทศไทยจะต้องใช้เวลาประมาณอีก30 ปีนะฮะอีก30 ปีจึงจะสามารถยกระดับขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับก็ทนไหวไหมนะครับอีก30 ปีนะครับแต่ถ้าหากไทยดำเนินการโดยปฏิรูปตามข้อเสนอแนะและก็ตามสิ่งที่บัวแบงค์ได้มองนะครับเขามองว่ามันอาจจะขยายตัวเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ประมาณ 5.4% ต่อปีแล้วก็อาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าว

นประเทศกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยในประมาณปี2580ก็คือประมาณ10ปีนะไม่เกิน12ปีข้างหน้านะครับแล้วก็จะทำให้ไทยเนี่ยดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะเข้าใกล้กับการได้มาตรฐานของกลุ่มประเทศ OECD นะครับแล้วก็แล้วเขาก็มองว่าถ้าเด็กไทยที่เกิดในปีนี้นะฮะถ้าประเทศไทยพัฒนาอย่างที่บัวแบงค์มองไว้เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าถ้าเด็กที่เกิดในปีนี้คือปี2569เนี่ยในอนาคตก็จะได้ศึกษาต่อในระบบการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับการศึกษาก็จะสอดคล้องกับมาตรฐานของกลุ่มประเทศ OECD แล้วก็จะมีโอกาสทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็กลุ่มinnovation นะครับเราก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงมากขึ้นดีกว่าปัจจุบันนะครับเขาก็แนะนำว่าอุปสรรคในการสร้างความเจริญเติบโตสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเนี่ยที่จะต้องแก้ไขโดยด่วนก็คือประเทศไทยมีธุรกิจเกิดใหม่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลโดยมีสตาร์ทอัพแค่ประมาณ10รายต่อประชากร1ล้านคนถ้าเทียบกับสิงคโปร์แล้วจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบไปเทียบกับสิงคโปร์นะคือเอาไทยไปเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยมันเทียบยากอ่ะคุณนะมันต่างกันมากนะครับแต่ว่าโอเคสิงคโปร์มันเป็นเบนช์มาร์กนะครับก็คือสิงคโปร์เนี่ยมันมีสตาร์ทอัพ1,000รายต่อประชากร1ต่อประชากร1ล้านคนแต่ของไทยเนี่ยสตาร์ทอัพมี10รายต่อประชากร1ล้านคนก็ต่างกันเท่าไหร่10ต่อ1,000น่ะนะฮะก็3เท่านะครับไม่ใช่3เท่าสิ300เท่านะครับเพราะว่าถ้า10ก็เป็น100 100เป็น1,000ใช่มั้ยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือสัดส่วนในการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาแล้วก็วิจัยเนี่ย R&D เนี่ยโดยเฉลี่ยต่อ GDP ของไทยเนี่ยมันต่ำมากอยู่ที่ประมาณ 1% นะครับในขณะที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมันเฉลี่ยต่ำๆเนี่ยอยู่ที่ 2.5 ของเราอยู่ที่1คือบ้านเราไม่ค่อยมีการทำ R&D นะครับบริษัทใหญ่ๆก็ไม่ค่อยทำ R&D คุณไปดูก็เห็นคุณก็ดูแล้วกัน CPC เพอร์ใหญ่รวยจะตายนะฮะไม่ค่อยได้เน้นเรื่อง R&D R&D เท่าไหร่นะบ้านเราเนี่ยมันเบียร์ช้างเบียร์ม้าเนี่ยคุณเห็นเขาทำ R&D มั้ยล่ะเงินก็ต้องเยอะเขาก็ไม่ค่อยทำ R&D นะครับรัฐบาลก็ยิ่งไม่ทำ R&D ใหญ่เลยนะครับผมทีนี้เขารายงานฉบับนี้เขาตั้งเป้าหมายว่าไทยจะต้องยกระดับสัดส่วนผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนงานวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มให้ได้สักประมาณ 20% จากปัจจุบันมันอยู่ที่ประมาณ 8% เพื่อจะให้เทียบเท่ามาตรฐาน OECD นะครับแล้วก็ยังมีวิกฤตคุณภาพทักษะแรงงานไทยปัจจุบันเขาไปดูผลการทดสอบพิซซ่าของนักเรียนเนี่ยนะครับเขาบอกวิชาคณิตศาสตร์ของไทยเนี่ยมันแย่มากต่ำมากนะครับผมคือเขาบอกว่าเยาวชนไทยอายุ15ปีเนี่ยมีประมาณ 1% เท่านั้นที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความสามารถสูงในด้านคณิตศาสตร์นะครับซึ่งมันน้อยมากนะครับผมร้อยหนึ่งมีคนเดียวในขณะที่สิงคโปร์มี25%นะครับโอเคเขาบอกว่าจำนวนผู้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของไทยอยู่ที่ 45% ซึ่งต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศรายได้สูงที่มีสัดส่วนถึง 82% อย่างชัดเจนอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคืออุดมศึกษาเนี่ยเรียนมาแล้วมันตกงานนะครับคือเรียนไปแล้วก็เงื้อเงื้อเงื้อเงื้องอกงอกแงกครับมันก็ไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้เพราะว่าไปทำมาหากินน่าจะดีกว่านะคือผมก็เห็นในอเมริกาคนก็ไม่ได้เรียนอุดมศึกษาอะไรมากนะครับเขาก็จะไปเรียนทางด้านอาชีพไปเลยนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าอยากจะให้สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาของไทยเนี่ยมากกว่านี้ผมถามว่าที่คนไทยเรียนอุดมศึกษาเยอะนะในมุมมองผมนะแต่จบมาก็ตกงานแล้วคุณภาพการศึกษาก็ไม่เห็นจะดีเลยนะแล้วก็เขาต้องการให้กระจายความเจริญออกจากกรุงเทพไปสู่เมืองอื่นๆซึ่งนี่ยากมากคุณไม่ต้องคิดมากรัฐบาลยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเลยกระทรวงทบวงกรมยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพเลยไม่เห็นจะกล้าออกไปต่างจังหวัดนะครับนั่นก็ยากครับส่วนภัยพิบัติต่างๆน้ำท่วมภัยแล้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เรื่องของมลภาวะมากมายเนี่ยประเทศไทยก็ยังมีปัญหาอีกเยอะแยะนะครับอ่ะฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับแหมมันตอนแรกนึกว่ามันจะคือเขาก็พยายามมองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงนะพัฒนาคือเขาเสนอแนะนำว่าถ้าทำยังไงมันถึงจะพัฒนาได้แต่คุณคิดว่า
เรามีนักการเมืองแบบนี้คุณคิดว่าเราจะพัฒนาประเทศได้ไหมล่ะครับนักการเมืองเราได้เท่านี้นะครับทุกคนยังแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองอยู่นะครับก็แล้วคนไทยก็ไม่ค่อยกล้าที่จะคัดค้านการทุจริตของพนักของพวกนักการเมืองนะครับมันก็จะอยู่กันแบบนี้นะครับผมคือโอกาสมันมีนะแต่ว่าการแก้การเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงเนี่ยมันเป็นเรื่องดูไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับอ่ะฟังเพลงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับเชิญครับฟังเพลงก่อนครับผมเชิญครับ

โอเคครับฟังเพลง Take My Breath Away นะครับถึงหนังเรื่องหนึ่งนะท็อปกันเมื่อประมาณ1980เท่าไหร่เดี๋ยวนะจำไม่ได้นะครับ1980 87 88ประมาณนี้นะครับผมใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะทอมครูซตอนนั้นก็แบบยังวัยรุ่นมากนะครับปัจจุบันทอมครูซน่าจะอายุ64ได้มั้ยคิดว่าใช่นะครับเพราะว่าจำได้ว่าสมัยก่อนเคยดูหนังทอมครูซแล้วก็เคยเทียบอายุทอมครูซกับผมจำได้เขาแก่กว่าผมประมาณสัก2ปีหรือประมาณนี้แล้วหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นทอมครูซเล่นหนังมากนะครับใช่ทอมครูซเกิด1962ใช่ถูกต้องก็เวลาไปดูหนังเก่าๆที่เป็นที่ชื่นชอบนะครับผมก็จะนึกถึงภาพของคนที่เป็นพระเอกนางเอกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอเคครับไม่มีอะไรครับก็เห็นว่าเรื่องนี้มาชวนคุยนิดหน่อยว่ามนุษย์แล้วหลังๆเนี่ยคุณเวลาคุณดูในพวกคลิปที่มันทำในเหมือน YouTube อะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะเอาดาราตอนสมัยที่ยังโด่งดังหนุ่มสาวงดงามสวยงามหล่อเหลาสวยงามอะไรประมาณนี้แล้วก็เทียบไปเห็นว่า now and then now and then now and then นะครับคือปัจจุบันหน้าตาเป็นแบบนี้หรือบางคนจะปัจจุบันตายไปแล้วแล้วตอนยุคที่เขาโด่งดังในยุค 80s ยุค 90s ยุค 70s อะไรประมาณนี้ก็จะเห็นว่าก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาจริงนะแล้วก็บางคลิปก็จะชี้เห็นว่าตอนที่ดาราคนหนึ่งโด่งดังในยุค 70s เงี้ยโอ้หล่อใช่หรือสวยใช่แล้วก็ปัจจุบันสมมติอายุ97อะไรประมาณนี้นะก็มันก็ร่วงโรยไปตามวัยนะก็อันนี้ก็เป็นความไม่เที่ยงแท้นะครับนะก็เป็นอนิจจังนะครับทุกขังอนัตตานะครับผมส่วนเพลงเมื่อกี้เพลงแรกนะmodern world นะครับของ extreme นะครับจำได้ในสมัยก่อนก็จะมีพวกหนุ่มๆยุคนึงอ่ะชอบไว้ผมยาวซึ่งไอความเป็นหนุ่มผมยาวเนี่ยไม่เคยอยู่ในสมองผมเลยเพราะผมเป็นคนที่ตัวเหม็นเหงื่อเยอะนะฮะแล้วผมยาวนี่ก็จะคงเหมือนหมาเน่านะครับก็จะจำได้ว่ามีญาติบ้างมีเพื่อนบ้างที่เรียนอยู่ศิลปากรนะครับก็จะไว้ผมยาวคนเหล่านี้นะต้องบอกว่าผมนี่ต้องยอมคารวะเลยนะผมยาวเนี่ยมันกว่าจะอาบน้ำเสร็จกว่าจะอะไรกว่าจะสระหัวเสร็จกว่าจะทำให้ผมมันแห้งเลยผมมีญาติคนเนี่ยเรียนอยู่ศิลปากรเรียนอยู่จิตรกรรมนะครับจิตกรรมที่ศิลปากรก็ทุกคนก็แบบผมสลวยแบบถึงกลางหลังนะครับผมนึกในใจว่าขณะผมเนี่ยผมสั้นติดหนังหัวเนี่ยนะครับบางทีอาบน้ำมันก็จะต้องโอเคมันก็ไม่นานนะมันก็ไม่นานแต่ว่าก็มันก็จะมีผมอยู่หย่อมหนึ่งอยู่ตรงประมาณกระหม่อมใช่ไหมก็ต้องเอาพัดลมเป่าเอาผ้าเช็ดตัวเช็ดหัวให้มันแห้งอะไรประมาณนี้ผมเห็นที่พวกนี้นะญาติหรือคนที่ผมรู้จักเนี่ยผมยาวถึงกลางหลังเนี่ยผมเคยถามมันว่าสระผมตอนประมาณ5 ทุ่มจะได้นอนตีหนึ่งได้นอนเปล่าวะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้นะถ้ามันไม่สระผมมันก็จะเหม็นใช่ไหมฮะแล้วผมไม่ต้องสวยตลอดเวลานะมันเป็นคนที่แบบมันรู้ว่าผมสวยนะครับเดินไปก็จะต้องทำหัวใส่ไปใส่มาเหมือนปลาดุกเลยประมาณก็น่ารักดีนะแต่ผมก็เคยชื่นชมบอกว่าเองเก่งว่ะเองมีความสามารถมากนะครับเองตื่นนอนมาเองขวายเองกวีผมได้นี่ข้าไปถึงโรงเรียนแล้วนะแต่คนเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าแต่งตัวอาจจะดูแบบมอซอหน่อยนะแต่ผมเผิ่มเนี่ยสวยสะอาดใช่นะเพราะว่าถ้ามันเหม็นขึ้นมาเนี่ยก็เผาเหากินหัวนะครับก็โอเคครับไม่มีอะไรครับหยิบเรื่องนี้มาคุยสนุกๆ นะทีนี้เอาฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับจะกลับไปพูดเรื่องมีสาระมันก็ไม่ได้ละเรื่องธนาคารโลกพูดเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับที่ผมหยิบงานวิจัยเข้ามาเนี่ยอันนั้นก็ลองหาอ่านได้นะครับการประชุมเนี่ยมันมีวันนี้ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับ
ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวดีเทลของงานก็คงจะออกมาเรื่อยๆนะครับผมฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับผมฟังเพลงอะไรดีครับกี้ผมมันไปเปิดเพลงยุค 80s แล้วเนี่ยก็ต่อยากหน่อยนะครับเดี๋ยวนะเอาเพลงยุค 80s ต่อแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวนะเอาเพลงนี้ก็ได้ครับน่าจะต่อกันได้ดีพอประมาณนะครับผมโอเคครับใช่ครับ Sacrifice

โอเคครับผมอ่ะReflections of My Life นะครับก็อีกเพลงหนึ่งที่ดังมากเมื่อ2520ต้นๆนะประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้ทีละกันนะครับมันมีการสำรวจเงินเดือนโดยเฉลี่ยของคนไทยนะอันนี้เป็นเงินเดือนโดยเฉลี่ยนะครับนะครับเขาบอกว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีเงินเดือนโดยเฉลี่ย28,600บาทนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อประมาณสักเกือบปีมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างดีนะครับเงินเดือนเฉลี่ย28,600บางคนเนี่ยมีรายได้เดือนละประมาณไม่เกินพันก็ยังมีนะครับแต่ที่เขาเฉลี่ยมาเนี่ยคือเขาเฉลี่ยบางคนอาจจะเงินเดือน300,000 500,000อะไรก็แล้วแต่นะเขาเฉลี่ยมาก็คือเงินเดือนเฉลี่ยคนไทยอยู่ที่ประมาณเนี่ย28,600บาทอยู่ที่อันดับประมาณ59-60ของโลกนะโลกมีประมาณ200ประเทศนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศที่มีเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดต่อคนอยู่ที่271,000แต่เทียบไม่ได้นะครับคุณไปอยู่สวิสนี่คุณไอ้27,000เนี่ยบางทีค่าใช้จ่ายมันแพงมากนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อเทียบเงินเดือนนะครับของคนไทยนะครับกับสวิสกันเราสองประเทศนี้มาเทียบกันนะครับซึ่งจริงมาเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ว่าที่บอกมันเราเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตหรือว่าอัตราการเพิ่มของเงินเดือนเนี่ยมันน้อยมากนะครับคุณลองดูแล้วครับสมมติอย่างผมเนี่ยผมเริ่มทำงานจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวที่ได้เงินเดือนนะครับตั้งแต่ประมาณ2527 28แล้วกัน28ประมาณนั้นนะครับตอนนั้นยังเรียนไม่จบแต่ว่าสารแน่ไปทำงานก็ได้เงินเดือนมาคือต้องบอกว่าเงินเดือนนี่คือหมายถึงว่าที่เสียภาษีนะครับก็เรียกเป็นเงินเดือนนะครับก็ถ้าเป็นเงินที่มาแล้วไม่ได้เสียภาษีเป็นเงินรับจ้างเป็นครั้งเป็นคราวนั้นก็ไม่คิดเงินเดือนนะครับผมทำงานได้เงินเดือนตั้งแต่2528เนี่ยประมาณเดือนละเฉลี่ยคือประมาณ 15,000 บาทถือว่าเยอะนะสมัยก่อนเยอะนะครับนะเยอะถือว่าเยอะนะครับผมฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละประมาณเท่าไหร่20บาทถึง15บาทยังพอมีนะจำได้ตอนสมัยเรียนหนังสือจุฬาเนี่ยมีเตี๋ยวชามละ15บาทยังมีนะข้าวแกงชามละ10กว่าบาทยังมีนะเดี๋ยวนี้ผ่านมากี่ปีครับปีนี้มัน2569กำลังจะหมดปีนะอีก4เดือนก็เดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละประมาณ 60-70 บาทนะจากก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทขึ้นมา4เท่านะครับก็ถ้า60บาทใช่ไหม15 30 45 64เท่าเงินเดือนคุณขึ้นกี่เท่าครับคนที่ทำงานเงินเดือนขึ้นกี่เท่าคุณเห็นได้ว่าเงินเฟ้อมันมากกว่ารายได้นะครับฉะนั้นมันก็ต้องชี้เห็นว่ามันได้ประเทศไทยนะฮะซื้อบ้านเมื่อ30ปีที่แล้วผมซื้อบ้านเมื่อ30กว่าปีที่แล้วทาวน์เฮาส์นะครับไม่มีปัญญาซื้อในเขตสีลมสาทรนี่เลิกหวังไปเลยนะครับสุขุมวิทสีลมสาทรนี่คุณเลิกหวังไปเลยนะครับถ้าคุณไม่ใช่แบบพวกคาบช้อนเงินช้อนทองมาจากปากหรือว่ามีพ่อแม่โกงไว้ให้คุณนะครับหรือเอาไม่ต้องโกงก็ได้พ่อแม่ทำมาหากินโดยสุจริตก็แล้วแต่นะคุณซื้อไม่ได้หรอกครับผมจบจุฬาเนี่ยเมื่อเอาง่ายๆปี2930อะไรประมาณนี้นะครับไม่สามารถจะซื้อบ้านในพูดง่ายๆคือซื้อได้ที่คิดว่าใกล้เมืองที่สุดตอนนั้นนะครับก็ประมาณสักลาดพร้าวประมาณลาดพร้าวแล้วก็ไม่ใช่ลาดพร้าวต้นๆ นะครับคุณลาดพร้าวนู้นนะไปประมาณซอยภาวนาไปแล้วนะครับซอยเสนาเสนเนอร์อะไรประมาณนั้นก็สมัยก่อนก็ยังพอมีที่ดินแล้วก็โครงการหมู่บ้านก็เริ่มขึ้นเยอะนะก็แต่ก่อนในบ้านก็ถ้าเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้น16ตารางวา18ตารางวาก็ประมาณ 3-4 แสนบาทนี่นอกเมืองนะครับท่านอยู่ในเมืองนี่ไม่ปัญญาผมเคยไปดูบ้านของหม่อมตรีที่เขาปลูกถูแถวถนนสุโขทัยนะครับโอ้โห
คือไปเดินดูเสร็จแล้วต้องกระเด้งกลับออกมาเลยนะยังนึกในใจว่าจะต้องไปทำมาหากินนะถึงจะมาซื้อบ้านแถวนี้ได้อะไรประมาณนี้นะหมายถึงตัวผมนะคนอื่นเขาอาจจะไม่ต้องทำมาหากินเยอะก็ได้นะครับ anyway ก็ต้องบอกว่าเอาแค่ให้เห็นว่าเนี่ยเงินมันเฟ้อมากนะเงินมันเฟ้อมากนะครับบางคนก็ต้องยอมทนทํางานทั้งที่รู้ว่าได้เงินเดือนน้อยนะแล้วก็แบบไม่รู้ว่าไม่อยากเลือกงานก็เลยโดนไอ้พวกนายทุนนายเทินเอาเปรียบกันเละเทะไปหมดนะครับก็แต่ผมก็สังเกตนะไอ้พวกนายทุนที่เอาเปรียบลูกจ้างนะไม่ค่อยเจริญแล้วครับบริษัทดูเหมือนจะเจริญแต่ว่าครอบครัวก็แตกแยกนะแล้วก็บางทีลูกเมียก็เละเทะนะก็เหมือนกับลึกๆก็คือโกงงานค่าจ้างคนอื่นแล้วก็แต่ว่ามันก็มีบางครอบครัวแต่ผมก็ไม่รู้เขาโกงไม่โกงไม่กล้าพูดแต่ก็รวยเอาแต่ว่าสาเหตุที่รวยก็เพราะว่าไอ้คนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยก็ถูกผูกขาดโดยการต้องใช้บริการของนายทุนคนนั้นนะครับ anyway ไม่มีอะไรมากก็แค่จะบอกว่านี่แหละประเทศไทยถ้าคุณมีเงินเดือนประมาณ28,000สามหมื่นก็จะตีสามหมื่นก็ได้นะครับคิดว่าปัจจุบันเนี่ยคุณถ้าคุณไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะฮะแล้วคุณจะต้องมาซื้อบ้านมาผ่อนบ้านเนี่ยคุณจะเอาอะไรกินฮะคุณจะเอาอะไรกินเป็นสสดีกว่านะฮะคุณไปเป็นสสนะครับเดือนหนึ่งได้เป็นแสนนะครับแล้วก็ยังมีเบี้ยบ่ายหลายทางอีกมากมายนะครับอันนี้หมายถึงสสขี้โกงนะครับผมฟังเพลงดีกว่าแล้วเดี๋ยวคงได้ฟังอีกสักเพลงแล้วเดี๋ยวก็ลากันไปนะครับฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับผมมันยังไม่ถึงโลกอวสานแล้วนะครับแต่ว่าก็จะฟัง The End of the World นะครับใช่ครับ

0: คครับก็หมดเวลาครับขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีนภพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 FM นะครับวันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องราวมีเพลงมาฝากคุณนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นี้จะมีใครสัมภาษณ์ในรายการเดี๋ยวค่อยมาฟังกันนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดอย่างฉับพลันและรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าตั้งเป้าเริ่ม1ตุลาคมนี้
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนถึงอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนสำหรับแนวทางระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้พร้อมจัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภค
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้า การจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ Buy Now Pay Later ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนจะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ Buy Now Pay Later ที่มีอยู่ราว6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงก์จำนวนกว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธปท.จึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้ปฏิพลสถาปรมารายงาน
2: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยกระดับการใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
10: นางสาวณัฐยาเนตรสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบการผลิตการตลาดและการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิดชูผลงานและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอจุฬาภรณ์อำเภอปากพนังอำเภอช้างกลางอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอพระพรหมอำเภอสีชนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอรัชดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังปกคลุมอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมดอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีนครินทร์อำเภอควนขนุนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอประสาสินอำเภอระโนดอำเภอสทิงพระอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 62%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลับทางจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมง กาญจิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
13: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพบกันในรายการเพื่อนเดินทางนะคะที่ FM 95.5 MHz ค่ะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งหน้าปัดวิทยุนะคะแล้วก็ในช่องทาง Facebook Live นะคุณผู้ฟังคะใครที่อยากจะเห็นหน้าคร่าตานะคะก็มาพูดคุยทักทายกันได้เลยนะ FM 95Metro Life นะคะที่เพจ Facebook นั่นเองค่ะวันนี้นะคะ16ตุลาคมโดยประมาณของวันที่3กันยายนนะคะเชื่อเถอะว่าอีกแป๊บเดียวจะหมดเดือนบางคนบอกก็จริงอะนะเพราะว่ายังไงเดือนนี้ก็เดือน9แล้วนะคะแป๊บแป๊บจริงๆอะจะสิ้นเดือนแล้วหวานชอบบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีนะคะคือต้องบอกแบบนี้ไม่รู้ว่าใครรู้สึกไหมนะแต่ดิฉันรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเวลามันเดินเร็วนะคะรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจใครรู้สึกเหมือนกันบ้าง Facebook เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะคือแค่คิดเฉยๆนะว่าความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าทำไมทุกวันเนี้ยเวลามันเดินเร็วจังเลยเหมือนมันเดินเร็วกว่าก่อนหน้านี้อีกบางคนก็บอกว่าเป็นไปได้นะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะก็รู้สึกเหมือนความแก่เนี่ยมันมาเยือนไวขึ้นคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ใครที่รู้สึกเหมือนกันทักทายกันเข้ามาใน Facebook Live หน่อยก็แล้วกันนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นมาพูดคุยเล่าให้ฟังหลายเรื่องด้วยกันนะคะครึ่งแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดกันที่ข่าวของหิมาลัยนะเวลานี้ก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่มีการโพสต์คลิปให้เห็นกันทางโซเชียลมีเดียคือใช้คำว่าน่ากลัวนะคะก็ภาวนาว่า อย่าให้เกิดแบบนี้ขึ้นกับโซนใกล้ๆบ้านเราหรือว่าแม้แต่ในประเทศไทยนะ1สัปดาห์นะคะที่ผ่านมาหลังจากเหตุหินมวลน้ำแข็งจากทาร น้ำแข็งที่อยู่พื้นที่สูงเนี่ยมันถล่มลงมาจนเกิดน้ำแล้วก็เศษซากจำนวนมากนะคะอย่างมหาศาลเลยไหลผ่านชายแดนเนปาลทิเบตนักวิทยาศาสตร์ณเวลานี้ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนด้วยนะว่าภัยเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดมันยังไม่จบเพราะว่าในหุบเขาเนี่ยยังมีโคลนยังมีก้อนหินก้อนดินจำนวนมหาศาลเลยณเวลาเนี่ยที่ทับถมกันอยู่หากว่ามีฝนมรสุมแบบเป็นมรสุมพายุมาเนี่ยนะคะถ้าฝนตกหนักมากๆอาจจะถูกน้ำพัดเคลื่อนตัวมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมหรือว่าดินถล่มระลอกใหญ่ค่ะเหตุการณ์นี้ก็เลยเรียกว่าเป็นภัยพิบัติแบบลูกโซ่นะคะก็คือภัยหนึ่งเนี่ยนะนำไปสู่อีกภัยประเภทต่อเนื่องกันตั้งแต่หินแล้วก็น้ำแข็งถล่มน้ำท่วมไปจนถึงดินถล่มขนาดนี้ทั้งเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ติดตามทั้งบริเวณต้นทางของการถล่มแล้วก็พื้นที่หุบเขาด้านล่างอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่มีแผนอยากจะเดินทางในพื้นที่หิมาลัยในช่วง

เหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินถล่มต่างๆบริเวณชายแดนเนปาลจีนตั้งแต่วันที่26สิงหาคมนะคะคือผลกระทบในหลายพื้นที่ในช่วงนั้นเนี่ยขณะที่ภารกิจค้นหาแล้วก็ภารกิจในการกู้ภัยยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเจอผู้เสียชีวิตพุ่งไปจนถึง 1,200 คนละแล้วก็ผู้สูญหายอีก 4,000 คนด้วยกันถือว่าเยอะมากทางการจีนเองก็ได้มีการรายงานยอดผู้เสียชีวิตออกมาว่าภัยพิบัติในทิเบตเนี่ยเพิ่มเป็น21คนมีผู้เสียหายอีก541คนขณะที่ชาวต่างชาตินะคะสูญหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้800คนจาก30ประเทศค่ะนอกจากนี้ก็มีการรายงานว่าร่างของผู้เสียชีวิตบริเวณปลายน้ำในอินเดียก็พบเพิ่มอีกนะ17คนด้วยกันทาง UN เขาประเมินความเสียหายของเนปาลครั้งนี้ค่ะว่าประมาณ 5,000 ล้านบาทองค์การสหประชาชาติก็ประเมินความเสียหายเบื้องต้นนะเฉพาะอาคารบ้านเรือนในเนปาลอย่างน้อยๆเนี่ยก็ประมาณ 5,000 ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าความเสียหายเนี่ยมันจะรวมกันไปถึงถนนสะพานพื้นที่เกษตรแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านมนุษยธรรมซึ่งจะสูงกว่านี้อีกหลายเท่าเลยค่ะแล้วเนปาลเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องให้ชดเชยสภาพภูมิอากาศจาก3ประเทศด้วยกันมี3ประเทศพวกนี้ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากสูงที่สุดในโลกก็คือนำมาสู่น้ำท่วมดินถล่มในครั้งนี้ครั้งใหญ่ของประเทศของเขาฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง 1,000 คนด้วยกันนะคะประเทศไหนที่โดนเนปาลฟ้องไปบ้างหนึ่งคือชิเชียคาเนาที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาลก็ประกาศเลยว่าประเทศไหนโดนบ้างอเมริกาจีนและอินเดียนะคะล้วนแต่เป็นประเทศที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในโลกค่ะแล้วก็ทำให้ประเทศเล็กๆนะคะต้องได้รับความเสียหายเนปาลก็ขอเรียกร้องความยุติธรรมในครั้งนี้แล้วก็จะส่งเสียงเนี่ยไปบนเวทีระหว่างประเทศด้วยคุณชิเชียคาเนลซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาล นะคะเนปาลนี่เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากแทบจะน้อยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเขาก็เป็นเหยื่อในการรับเคราะห์ในครั้งนี้ใช้คำนี้ได้เลยนะว่าเป็นเหยื่อในการรับเคราะห์ในครั้งนี้พอพูดถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศต่างๆนะคะณเวลานี้หมอกควันจากอินโดค่ะลามมาเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะลามมาถึงประเทศไทยสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าจากการเผาพื้นที่อินโดนีเซียมันขยายวงกว้างล่าสุดเนี่ยนะคะคุณภาพอากาศคือแย่มากในมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนเลยนะคะว่าถ้าหากยังเผาไหม้เพิ่มขึ้นแบบนี้นะหมอกควันเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวต่อไปจนถึงภาคใต้ของบ้านเราอ่ะบ้านเราเองก็จะได้รับผลกระทบนะคะก็คือโซนทางใต้กัมพูชาและเวียดนามต้องรอดูนะว่าจะยอมเหรอนะคะกับการที่ถ้ายังไม่หยุดเผาบ้านเราก็ได้รับผลกระทบแล้วกัมพูชาเวียดนามก็เช่นกันมาเลเซียฟิลิปปินส์นะเวลานี้ได้รับผลกระทบละแล้วก็ค่อนข้างแย่นะคะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยสถานีตรวจวัดหลายแห่งในกรุงมะนิลาบอกว่าค่า PM 2.5 เนี่ยนะคะมันขึ้นไปในระดับที่เรียกว่าต้องระงับการเรียนในโรงเรียนแล้วก็เปลี่ยนเป็นการเรียนทางไกลไปละส่วนที่มาเลเซียเมืองกูชิงที่รัฐสารวักนะคะก็เผชิญมลพิษทางอากาศในระดับที่สูงเช่นเดียวกันค่ะผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่านะคะว่าถ้าไฟป่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะช่วงกันยาตุลาเนี่ยนะคะหมอกควันเนี่ยมันจะกระทบคุณภาพอากาศในหลายประเทศแล้วก็กินเวลาไปหลายสัปดาห์สำหรับนักท่องเที่ยวนะใครที่มีแผนจะไปเที่ยวภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็เช็คคุณภาพอากาศประกาศท้องถิ่นก่อนเดินทางโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยแน่นอนว่าจะได้รับผลกระทบแน่ๆเลยนะคะพูดถึงในเรื่องของข่าวต่างประเทศและอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะคือเรื่องนี้เป็นข่าวเตือนแล้วกันทั้งนักเดินทางแล้วก็ผู้บริโภคทั่วโลกนะคะแม้แต่บ้านเราก็อาจจะไม่รอดนะคุณตอนนี้นะคะอินเดียเนี่ยเขาไปบุกโกดังปลอมวันหมดอายุสินค้าแบรนด์ดังปลอมวันหมดอายุไม่พอส่งออกต่างประเทศ

0: เทศด้วยเจ้าหน้าที่อินเดียบุกตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในเมืองมุมไบนะคะหลังพบการลักลอบลบวันหมดอายุแล้วก็ลบข้อมูลบนฉลากสินค้าก่อนที่จะเอาฉลากใหม่เดี๋ยวมาแปะเพื่อเตรียมส่งออกไปต่างประเทศนะคะภายในโกดังเนี่ยโอ้โหพบสารพัดเลยสารเคมีพวกเครื่องพิมพ์ฉลากแล้วก็สินค้าจากแบรนด์ดังหลายแบรนด์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นขนมยี่ห้อเล่นะคะแล้วก็แม็กกี้คนอนะแล้วก็รวมถึงเฮลแมนส์นะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าสินค้าพวกนี้นะประมาณ 5,000 กล่องรวมถึงสินค้าที่หมดอายุแล้วก็เป็นสินค้าพวกใกล้หมดอายุอะค่ะกำลังตรวจสอบว่ามีการส่งออกไปประเทศไหนแล้วบ้างโอ้ยนะคะบางคนบอกถึงไทยหรือยังเอ่ย นะคะยังไงก็ตามค่ะการพบสินค้าของแบรนด์เหล่านี้ในโกดังเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการปลอมฉลากแต่ว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับการจัดการสินค้าในห่วงโซ่อุปทานนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวเวลาไปต่างประเทศนะที่ต้องซื้ออาหารการกินกลับบ้านก็อย่าลืมสังเกตฉลากวันหมดอายุนะคะรวมถึงสภาพของบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงฉลากสินค้าที่อยู่ด้านข้างต่างๆนะหากว่ามีร่องรอยเกี่ยวกับการลบนะคะหรือว่าแปะทับสังเกตนิดนึงนะหรือว่าลองดูว่าเอ๊ะทำไมมีการแปะทับหรือว่ามีการแก้ไขข้อมูลผิดปกติก็หลีกเลี่ยงที่จะซื้อนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแค่ตัวเลขบนฉลากอาจจะเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดนะก่อนที่เราจะเปิดถุงแล้วก็กินมันนะคะโอ้ยณเวลานี้ในเรื่องของคุณภาพอาหารอากาศนี่มันทำไมนะคะมีปัญหาจังเลยโดยเฉพาะณเวลานี้กับ data center บ้านเราเหมือนกันนะคะกลางกรุงเลยอ่ะคุณน้ำมันเป็นแสนลิตรนะคะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วณเวลานี้นะคะทางผู้ว่ากทม.ก็ออกมาบอกระงับแต่จริงๆหลายคนก็สงสัยนะว่าทำไมเพิ่งจะมาบอกระงับนะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะสร้างเนี่ยก็ได้มีการขออนุญาตไปทางกทม.หรือเปล่านะคะหรือว่าผอ.เขตในพื้นที่นั่นแหละที่ต้องทราบหรือจะเป็นหน่วยงานไหนอะหน่วยงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ก็คือสำนักงานเขตนะคะจะไม่รู้ได้เหรอไม่รู้ได้ยังไงจนสร้างเสร็จแล้วแล้วจะมีการระงับแล้วระงับจริงหรือไม่นะคะหลายคนก็กังวลคือสุขภาพคนไทยนะเวลานี้นะคือดิฉันมองแล้วเนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่นอนนะคะคือณเวลานี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะรวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยในพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งรอบๆกรุงเทพเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นแถบอีสานที่พูดถึงแร่ไอ้เจ้าแร่โปรตาสอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะคือบางคนนะก็เคยดูข่าวใช่ไหมของประเทศจีนนะคะที่มีหมู่บ้านมะเร็งอะถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมหมู่บ้านมะเร็งในประเทศจีนอันนี้จริงนะคือทำเป็นสารคดีนะคะแล้วถ้าประเทศไทยนะไม่อยากจะให้ตัวเองเป็นหมู่บ้านมะเร็งสองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อก่อนหน้านู้นเนี่ยนะคะคืออยากให้มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเลยหากณเวลานี้ยังไม่ร่วมด้วยช่วยกันหรือว่าหน่วยงานภาครัฐยังไม่ลงดาบให้แข็งขันแล้วก็มีมาตรการจัดการอย่างเข้มงวดนะคะคือต้องกวดขันให้หนักเข้มงวดเอาให้หลาบนะเอาให้ต่างชาตินะคะหรือว่าแม้กระทั่งคนไทยเองก็ตามที่เอื้อเนี่ยนะคะเอื้อต่างชาติเนี่ยจะได้รู้ว่าเออกฎหมายไทยเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นะณเวลานี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าประชาชนในพื้นที่หรือว่าคนที่เขาประสบภัยจริงๆนะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่เล็งเห็นแล้วว่าเออต่อไปเนี่ยสิ่งแวดล้อมบ้านเรานะคะหรือว่าแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวต่อไปจะไม่มีแล้วนะเพราะว่ามีแต่สารเคมีปลาจะอยู่ในข้าวก็จะตายนะคะณเวลานี้ต่อไปเนี่ยการที่อยากจะเป็นครัวของโลกใบนี้คือบ้านเมืองเราเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยนะคะแล้วก็ร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานร่วมกันเป็นหูเป็นตากีดกันนะคะคนที่จะมาเอาประโยชน์แล้วก็ทิ้งไว้แต่ขยะทิ้งไว้แต่พวกสารเคมีสารพิษให้ประเทศไทยของเราไม่งั้นแล้วเนี่ย อย่าว่าแต่สิ่งพวกนี้มันจะไปตกถึงลูกหลานเลยค่ะตัวคนที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยรับรองว่าได้รับผลกระทบแบบ 100% นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเบรกนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องคุยกันนะคะเพราะว่าน้องๆที่คณะวิศวกรรมอุบลราชธานีเขาไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาตินะคะไปคว้ามา3รางวัลด้วยกันจากการแข่งขันบาจา SAE China 2026นะคะคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะเขาไปคว้ามา3รางวัลมีอะไรบ้างนะคะเป็นการแข่งขันรถวิบากบาจา SEA China เนี่ยนะคะเขาจัดขึ้นที่มณฑลเจ้อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะการแข่งขันนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสนะคะให้กับนักศึกษาวิศวกรรมจากหลายประเทศมาแสดงศักยภาพทั้งด้านการออกแบบการพัฒนาสร้างรถวิบากตามข้อจำกัดของการแข่งขันนะคะรวมถึงทดสอบสมรรถนะของรถและความสามารถของทีมในสถานการณ์จริงความสำเร็จครั้งนี้นะคะคือมันสะท้อนหลายอย่างคุณผู้ฟังสะท้อนถึงการเรียนการสอนในบ้านเรานะครับความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของม.อุบลเนี่ยนะคะตลอดจนความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมให้สามารถที่จะนำไปแข่งขันในระดับสากลได้ก็คว้ามาชิวๆนะคะกับ3รางวัลด้วยกันนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคำว่าเด็กไทยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นการสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับประเทศไทยบนเวทีวิศวกรรมระดับนานาชาตินะคะเชื่อไหมว่าเด็กไทยเนี่ยนะคือถ้าเราผลักดันเขามากกว่านี้เนี่ยไปไกลระดับโลกในหลายๆด้านนะคะคือคนไทยนี่เก่งมากนะถ้าเราสนับสนุนจริงจังดีๆแบบครบทุกมิตินะคะของภาคการศึกษาคุณเชื่อไหมว่าประเทศไทยเนี่ยจะว้าวกว่านี้อีกนะคะนี่ขนาดในหลายๆคนที่ก็เป็นสร้างชื่อเสียงมาคือไปด้วยตัวเองนะมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นแบบด้วยตัวเองล้วนๆยังสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เลยไม่ต้องไปไหนไกลคือน้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะคะคือพื้นฐานครอบครัวเขาสนับสนุนไงในขณะเดียวกันหากว่านะคะการศึกษาไทยเนี่ยสนับสนุนคนไทยหรือว่าเยาวชนไทยเด็กไทยในทุกมิติอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเวทีไหนเชื่อเลยค่ะว่าท็อป3ท็อป1นะท็อป5ท็อป10มีไทยแลนด์อยู่ในนั้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รวมไปถึงณเวลานี้ก็ต้องพูดถึงนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก็เข้าไปรับเงินอัดฉีดที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะคือเธอเนี่ยนะจะต้องไปอีกเวทีหนึ่งก็คือใหญ่เลยโอลิมปิกเลยนะคะหลายคนบอกว่านะเวลานี้เข้ารอบโอลิมปิกเนี่ยกำลังใจยังรออีกเยอะเลยนะคะยังจะต้องไปซุ่มซ้อมยังจะต้องไปทำร่างกายแล้วก็เจอแรงกดดันนะอีกเยอะเลยในก่อนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยนะคะณเวลานี้ดีใจได้แต่เราก็ต้องสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะให้ไปนะสัก1รางวัลในโอลิมปิกแล้วสักทองหนึ่งดีไหม คือเราก็อยากจะหวังขนาดนั้นนะคะอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้นักกีฬาขอให้สู้เต็มที่เท่าไหร่เท่านั้นไม่ว่ากันนะคะมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งสุดยอดมากๆแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะไปพูดคุยกับคุณเกษมสังพิรมท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจะมาพูดถึงประเด็นหากผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะไปเบิกค่ารักษาพยาบาลเองได้คนอื่นเนี่ยไปเบิกแทนได้หรือไม่แล้วจะสามารถจ่ายเงินในนามใครได้บ้างพักสักครู่เดี๋ยวแล้วกลับมาค่ะ
1: เพื่อนเดินทางยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้อง กลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
3: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
4: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
7: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9: ช้าจังอ่ะ
10: คืนหนักไปหน่อย
11: สั่งหรือยังเนี่ย
10: สบาย
9: เช็ครถยังอ่ะ
10: เช็คอะไรเยอะแยะ
11: แล้วเช็คทางยัง
10: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
9: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะ
12: จอดเก่งไม่อยู่อ่ะ
13: หักซ้ายเลย
12: ซ้ายก็เหวดิหักขวาดิเฮ้ยเบรกก็บอกว่าเบรกไม่อยู่
14: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ
9: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
12: เออเดี๋ยวเช็คเลยติดแล้วเต็ม
14: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
15: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
16: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
1: 16นาฬิกา38นาทีค่ะณเวลานี้เราอยู่ด้วยกันในรายการเพื่อนเดินทางช่วงที่2นะคะไปพูดคุยกับคุณเกษมสังพิรมท่านมาจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจะมาคุยถึงประเด็นวันนี้เกี่ยวกับหากนะคะว่าถ้าผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยไม่สามารถมาเบิกค่ารักษาพยาบาลเองได้ใครมาเบิกแทนได้หรือไม่แล้วจะจ่ายเงินให้ในนามใครสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยขา
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีคุณหวานด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือเกี่ยวกับการเบิกแทนผู้ประสบภัยนะคะเชิญเลยค่ะ
2: ครับก็สำหรับพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับเกิดเหตุขึ้นนะครับแล้วก็มีการรักษาพยาบาลหรือในเรื่องของการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยถ้าผู้บาดเจ็บยังนอนรักษาตัวอยู่นะครับแล้วก็จะให้มีการมาเบิกค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยไว้เนี่ยสามารถที่จะมอบอำนาจให้ทายาทนะครับหรือบุคคลอื่นเนี่ยมาสามารถดำเนินการเบิกแทนได้นะครับแต่ว่าการจ่ายนั้นก็จะจ่ายให้กับในนามผู้ประสบเหตุนะชื่อผู้ป่วยเท่านั้นครับผมที่เกิดเหตุครับผม
1: ก็คือให้แฟนเป็นแฟนกันนี่แหละมารับมอบอำนาจมาเพื่อที่จะมาขอเบิกเกินแทนแบบนั้นก็ได้นะคะ
2: ใช่ครับจะเป็นบุคคลในการรับมอบตรงเนี้ยก็ระบุเลยครับว่ามาดำเนินการในเรื่องของการเบิกค่ารักษาพยาบาลแทนนะครับแต่ว่าการจ่ายของประสบการณ์ทุกอย่างจะต้องจ่ายแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ก็จะตีเป็นเช็คนะครับหรือถ้าจะเป็นว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับมอบอำนาจมาให้ดำเนินการเรื่องแล้วก็มีอะไรสมุดเช็คสมุดแบงค์บุ๊กแบงค์ของตัวเองมาเนี่ยก็มอบให้กันไปแล้วเดี๋ยวทางบริษัทประกันภัยก็จะโอนเข้าบุ๊กแบงค์นั้นได้เหมือนกันครับผม
1: ค่ะถ้าผู้ช่วยขาแล้วนะคะถ้าคนเจ็บเนี่ยหมดสติอยู่พูดคุยก็ไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะให้ใครมาดำเนินการขอรับแทนฮะแล้ววิธีการขอรับแทนเนี่ยจะต้องเป็นรูปแบบยังไงคะ
2: ก็จริงๆถ้าทางยังไม่รู้สึกตัวหรืออะไรเนี่ยจริงๆการก็อย่างที่เคยทราบหรือว่าถ้ามีการแบบเจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการสำรองจ่ายไปเนี่ยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็มาเบิกกับบริษัทประกันภัยหรือมอบหน้ามานั้นได้แต่ว่าถ้ายังไม่รู้สึกตัวเรื่องไปผมว่ายังต้องดูในการรับผิดชอบของแพทย์อยู่อันนี้เดี๋ยวพอหายแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะให้มีการมอบหน้าถ้ามีพรบนะครับเป็นมอบหน้าไปแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็มาเบิกแทนได้นะครับอันนี้ก็จะบอกท่านผู้ฟังว่ามันมีวิธีการอยู่ครับถึงไม่ขนาดว่าไม่ต้องรีบหรือยังหมดสติอยู่เนี่ยครับก็ไม่ต้องรีบมาดำเนินการนะครับอันนี้ก็ได้ให้ทำความเข้าใจกับทางผู้รับฟังไปด้วยครับ
1: คืออย่างนี้ไหมคะว่าถ้าผู้บาดเจ็บเนี่ยคือเขายังนอนรักษาตัวอยู่คือยังไม่ฟื้นนะคะคือยังไงค่ารักษาพยาบาลเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็คงยังไม่ได้มีการเคลียร์บิลแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องรอให้มีการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องก่อนแต่การกรณีที่เนี่ยเรื่องการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับหรือว่าไม่สามารถมาดำเนินการได้หรือกลับไปบ้านแล้วเนี่ยเตรียมเอกสารพร้อมแล้วแต่ไม่พร้อมไปก็มอบให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องให้ญาติหรือบุคคลอื่นที่เราแบกหรือว่าเจ้านายมอบให้ลูกน้องไปอย่างนี้สามารถทำได้ตัวนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นการรักษาพยาบาลที่มันต้องให้หายนะครับหรือมีการออกจากบ้านเช็คเอาท์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็เรื่องของการอะไรรายละเอียดของใบรับรองแพทย์หรือว่าใบเสร็จเนี่ยก็ต้องออกมาตามหลังเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตั้งเบิกได้หรือมอบหน้าให้มาดำเนินการได้ครับ
1: ค่ะดังนั้นประเด็นที่คนเข้าใจผิดหรือว่าควรที่จะทำความเข้าใจเลยก็คือคนอื่นเนี่ยไปเบิกแทนได้ก็จริงนะกับเงินจะจ่ายให้คนที่ไปเบิกก็เป็นเรื่องเดียวกันอันนี้คิดว่าคงไม่ใช่นะคะใครไปเบิกแทนก็ได้แต่ว่าเงินเนี่ยจะเข้าบัญชีใครก็คือเข้าบัญชีผู้บาดเจ็บหรือว่าคนที่ขอเอาประกันถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ถูกต้องครับบางทีก็จะมีเรื่องมีราวกันรับไปแล้วก็ไม่มีอะไรไม่รับเงินสดไปแล้วก็ไม่เอาคืนไปคู่ประสบแต่จริงๆแล้วผู้ประสบภัยถ้าเกิดเขามายื่นไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นบริษัทประกันภัยบางบริษัทไม่มีการโอนเขาก็จะออกเป็นเช็คจะเป็นเช็คจะในขั้นต่ำไม่กี่ร้อยบาทก็แล้วแต่ก็จะตีเป็นเช็ค ให้กับชื่อผู้ประกันผู้ประสบภัยเท่านั้นครับผม
1: มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะท่านผู้ช่วยคะ
2: ก็มีนะครับบางทีก็จะเป็นว่ามาละมอบหน้าแล้วก็พอดีครับมีการจ่ายเงินสดไปแล้วก็เงินพอไปสอบถามความพึงพอใจอ๋อไปเนี่ยมอบอำนาจไปแล้วหายไปเลยยังไม่ได้รับเงิน
1: หายไปกับคนรับมอบมานั่นแหละคะ
2: ใช่ครับคนรับมอบไม่มาอันนี้คือปัญหาแต่จริงว่าหลักการของการที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยเราต้องจ่ายชื่อผู้ประสบภัยเท่านั้นนะครับเราจะไม่จ่ายชื่อผู้รับมอบอำนาจครับผม
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยณเวลานี้หากว่าคุณเป็นผู้ประสบภัยนะคะและจำเป็นจะต้องมาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลนะคะก็คือแบบมอบอำนาจเนี่ยนะคะกรณีเนี่ยบริษัทกลางก็จะโอนเข้าบัญชีบุ๊กแบงค์ของผู้ที่รับประกันเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับจะเป็นการจ่ายเช็คเป็นเงินสดเล็กน้อยมากแล้วนะครับเราจะโอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็จะมีเลขบัญชีของตัวเองแล้วขอเลขบัญชีครับเดี๋ยวโอนให้ผู้ประสบภัยได้นะครับแต่ว่าการที่จ่ายคืนผู้รับมอบหน้าได้ก็มีกรณีเดียวก็คือว่าเรามอบหน้าการดำเนินการให้กับทางโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลมาตั้งเบิกกับบริษัทก็จ่ายคืนโรงพยาบาลอันนี้ไปได้อันนี้ก็ไปตามกฎหมายแต่ว่าก็ต้องมีการที่เซ็นมอบหน้าให้ทางโรงพยาบาลมาตั้งเบิกแล้วรับค่าจ่ายทดแทนนั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีบินมาเบิกเองในนามชื่อของผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องจ่ายคืนชื่อผู้ประสบภัยเท่านั้นครับผม
1: ท่านผู้ช่วยค่ะถ้าใบเสร็จเนี่ยนะใบเสร็จเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแบบนี้นะคะถ้าผู้ประสบภัยไม่มีใบเสร็จค่ารักษาอยู่กับตัวเนี่ยเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นคนเก็บเอกสารเอาไว้แบบนี้สามารถยื่นเบิกได้ไหมคะหรือว่าจะต้องเป็นสำเนาใบเสร็จหรือว่าอาจจะมีกรณีทำใบเสร็จหายอะไรแบบนั้นนะคะ
2: ต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงนะครับที่จะมาบริจาคนะครับเพราะว่าในการพรบคุ้มครองผู้ขับรถเนี่ยมันเป็นสิทธิ์แรกที่เกิดเจ็บจากรถแล้วก็เป็นสิทธิ์แรกที่สามารถเบิกนะครับจะไปใช้สิทธิ์อื่นอาจใช้สำเนาเรื่องของประกันชีวิตหรืออื่นๆเนี่ยแล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าในเรื่องของผู้ประสบภัยรถถ้าคุณใช้สิทธิ์ในการตามพรบที่กรมประชาธิคุ้มครองอยู่เนี่ยต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงเท่านั้นครับผม
1: ดังนั้นก็คือถ้าจะมาขอรับสิทธิ์การรับประกันเคลมประกันกับบริษัทกลางเนี่ยนะคะก็คือจะต้องเป็นใบเสร็จตัวจริงคือย้ำเลยว่าตัวจริงเท่านั้นสำเนาไม่รับนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับบางทีว่าอาจจะเป็นถ้าเราสำเนาเดี๋ยวจะไปใช้กับคนอื่นต่อไปนะครับแต่ว่าคือสิทธิ์เพราะคุณเกิดจากรถนะครับเพราะเหตุจากรถเนี่ยถ้าใช้ตามพรบแล้วก็ต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงครับ
1: ค่ะถ้าในกรณีที่นะคะคือมีเคสแบบนี้นะคะท่านผู้ช่วยคือรถชนไปแล้วเนี่ยนะคนเจ็บอยู่ต่างจังหวัดค่ะถ้าจะให้คนในครอบครัวที่อยู่อีกจังหวัดนึงเนี่ยนะคะมาดำเนินการในการขอรับสินไหมทดแทนแบบนี้ได้ไหมคะ
2: จริงๆบริษัทกลางเรามีสาขาทั่วประเทศนะครับ
1: คุ
2: ณเกิดอยู่กรุงเทพและพอดีว่าวันนั้นต้องเดินทางไปจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วเอ๊ะจะต้องกลับมากรุงเทพอีกไหมไม่จำเป็นนะครับคุณก็ไปจ่อที่สาขาบริษัทกลางที่สิงห์บุรีได้ว่าเอ๊ะเนี่ยเคสนี้เรื่องนี้นะครับได้เกิดเหตุที่กรุงเทพแต่ว่าจะมาขอเบิกที่ท่านสิงห์บุรีเดี๋ยวสิงห์บุรีก็จะประสานงานที่กรุงเทพว่ามีเหตุนี้จริงไหมอะไรไหมนะครับแล้วก็ดำเนินการสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ค่ะแสดงว่าข้อมูลเนี่ยลิงก์กันไปหมดนะคะ
2: ใช่ครับเพราะมีถ้าเรามีเรื่องของการเกิดเหตุแล้วก็มีการใช้สิทธิ์ตามพรบแล้วเนี่ยข้อมูลก็จะลิงก์กันหมดครับทุกคนก็จะเปิดนะครับพอเราขีดเลขตัวทะเบียนหรือว่าเลขตัวถังนะครับหรือวันที่เกิดเหตุหรือชื่อผู้ประสบภัยเข้ามาเนี่ยนะครับคุณเวลาคุณไปยื่นเรื่องการบาดเจ็บนะครับจะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนหรือยื่นบัตรประชาชนจริงพอขี่เข้าไปมันก็จะขึ้นมาว่าเอ๊ะวันนั้นเกิดเหตุตอนนี้ตามข้อมูลก็จะขึ้นมาตามใบเสร็จมาวันนั้นมีการรักษาจริงใบเสร็จจริงนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะเราลิงก์ข้อมูลการเบิกจ่ายด้วยทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าสะดวกสบายนะคุณผู้ฟังพรบ.เนี่ยนะคะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศแล้วถ้าในเคสแบบนี้นะคะท่านผู้ช่วยค่ะคือจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วนะแต่คนเจ็บไม่ได้จ่ายเองไปขอยืมเงินคนอื่นมาจ่ายนะคะแล้วเวลาที่ไปเบิกเงินกับบริษัทกลางแบบนี้ค่ะบริษัทกลางจะเป็นคนโอนเงินให้ใครคะให้กับคนเจ็บหรือจะให้กับคนที่เป็นคนออกเงินให้คะ
2: จริงๆก็ตามหลักแล้วต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเท่านั้น
1: อ๋อ
2: นะครับ เพราะว่ามันจะป้องกันหลายๆเรื่องไปนะครับเดี๋ยวไปคืนให้กับบุคคลอื่นหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ตามสิทธิ์กันนะฮะเพราะว่าเราพรบ.ฉบับนี้ผู้ประสบภัยจากรถเท่านั้นนะครับที่ได้สิทธิ์ตามนี้นะครับเราก็ต้องจ่ายชื่อผู้ประสบภัยเท่านั้นครับผม
1: ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะ
2: นอกจากซื้อว่าผู้ประสบภัยนั้นไปรักษาแล้วเสียชีวิตอันนี้เราก็จะไปจัดทายาทตามกฎหมายก็คือทายาทโดยธรรมอันนี้ก็จะอีกกรณีหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการทั่วไปก็คือจำชื่อผู้ประสบภัยเท่านั้นครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วนี่อันนี้หวานกำลังคิดนะว่าสมมตินะมีคนมายืมเงินเราในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเบิกกับพรบเนี่ยมาคืนเธอทีหลังนะแล้วพอได้เงินจากพรบแล้วเนี่ยเบี้ยวอันนี้ก็คือถือว่าเป็นจะต้องไปเรียกคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องไปเรียกเอากับคนที่เป็นลูกหนี้อันนี้คือจะไม่ได้เกี่ยวกับพรบแล้วหวานเข้าใจถูกไหมคะ
2: ถูกครับถูกครับอันนั้นเป็นเรื่องของเป็นอะไรเรื่องความตกลงของเป็นอะไรข้างนอกนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการมาเบิกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับรู้นะว่าเอ๊ะคุณไปยืมกันอะไรกันยังไงกันแล้วแต่ว่าการจ่ายเนี่ยเราก็จ่ายคืนชื่อผู้ประสบภัยเท่านั้นครับผม
1: หวานกำลังมองไปถึงเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ช่วยคะหากว่ากรณีที่อาจจะคืออย่างมีการจ่ายค่าทำศพนะคะ 30,000 บาทก่อนหน้านี้ที่ทางเราได้คุยกันหวังก็เลยคิดว่าเอ๊ะบางคนนะอาจจะใช้วิธีแบบเนี่ยเดี๋ยวไปขอเบิกกับพรบ.นะคะบริษัทกลางพอได้แล้วเดี๋ยวเอามาคืนเดี๋ยวพอเบิกมาแล้วนะคะคือได้เงินแล้วไม่เอาไปคืนเขาแบบนี้แล้วไม่มีสัญญาไม่มีอะไรพูดกันเปล่าๆลอยๆแล้วจะมาอ้างว่าอ้าวพรบ.ไหนบอกจะคืนทำไมไม่คืนให้ฉันแต่ไปคืนให้กับผู้ญาติผู้ประสบภัยแบบนี้อันนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับพรบ.แล้วนะคะ
2: ใช่ครับอันนี้จะเป็นปัญหานะครับแต่ว่าในเรื่องของการถ้าเป็นเรื่องของค่าโปร่งศพเนี่ยค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยนะครับในการจ่ายเนี่ยเราก็หลักเลยคือต้องจ่ายที่คนที่ทำศพนะคือทายาทนะครับทายาทได้รับได้แต่ในงานวันนั้นนะในลักษณะที่ว่าญาติทายาทไม่ได้มาดำเนินการเรื่องไปนะครับไม่มีในช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการงานศพคนที่จัดการงานศพเนี่ยค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยเขาสามารถจ่ายได้แต่ว่าก็ต้องมีการรับรองนะครับว่ามีเจ้าอาวาสวัดมีเจ้าหน้าที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าโอเคคนนี้เป็นคนจัดการงานศพอันนี้ก็จะดำเนินการได้เพราะฉะนั้นให้งานศพมันผ่านไปแต่เพราะว่าค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเนี่ยเป็นการเยียวยาเบื้องต้นให้คนในเรื่องของการแต่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยต้องให้ทายาทโดยธรรมเท่านั้นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จัดการงานศพส่วนใหญ่ก็จะเป็นทายาทอยู่แล้วครับก็สามารถได้รับเงินตรงนี้ได้ครับผม
1: นะคะทั้งหมดที่พูดมาคือบางทีพี่น้องก็ใช้ว่าจะรักกันไปหมดนะคะท่านผู้ช่วยคะ
2: เอาใช่ครับเพราะดีว่าภรรยาที่อยู่กินกันมาเนี่ย
1: ค่ะ
2: ครับก็ดูแลเรื่องงานศพจ่ายไปหมดเลยแต่ว่ามีภรรยาอีกคนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็มารับส่วนไปได้นะครับเพราะว่าเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่คนที่เป็นภรรยาอยู่กันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยอันนี้ก็เสียสิทธิ์ไปเลยนะครับอันนี้ก็มีเคสนี้อยู่บ่อยๆนะครับ
1: หมายถึงว่าภรรยาจดทะเบียนสมรสกับภรรยาที่อยู่กินกันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันแบบนั้นนะคะ
2: ใช่ครับเหมือนกับอยู่กันเนี่ยไปแต่สามีคนที่เสียชีวิตเนี่ยไปจดทะเบียนกับอีกคนไว้โดยมีทะเบียนสมรสใช่ไหมแต่คนเนี้ยซึ่งไม่ได้มีทะเบียนสมรสอันเนี้ยนะครับอาจจะได้ในเรื่องของการจัดการงานศพเบื้องต้นเท่านั้นแต่ส่วนเกินถ้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยนะครับอีก 465,000 บาทก็ต้องจ่ายให้กับคนที่มีทะเบียนสมรสถูกต้องครับ
1: ก็คือเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเลยจริง
2: ๆมีครับว่าตอนสมัยผมอยู่สุพรรณบุรีก็จะมีแบบนี้นะครับก็ต้องจ่ายไปด้วยน้ำตานะครับก็คืออีกคนหนึ่งดูแลงานศพ5วัน7คืนเรียบร้อยเผาเรียบร้อยแต่อีกคนหนึ่งไม่แทบจะไม่ได้มางานศพเลยนะครับแต่ว่าใช้สิทธิ์ในเรื่องทะเบียนสมรสมาเอาเงินตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็เลยทำให้นะครับอันนี้มันก็เลยว่าเราต้องจ่ายทายาทไปทำเดือนตามทะเบียนสมรสนะฮะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมฮะจ่ายพ่อแม่จ่ายลูกนะมันเป็นทายาทตามระดับชั้นครับผม
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องคงต้องนึกถึงลำดับของทายาทนะคะว่าใครก่อนใครหลังแล้วแบบนี้เป็น1ก็คือภรรยา2คือผู้สืบสันดาน3คือพ่อแม่เหรอคะหวานเรียงถูกไหมคะ
2: ใช่ครับก็คือพ่อแม่ก็เทียบเท่าเหมือนลูกนะครับสามี สามีภรรยาลูกเนี่ยเท่ากันนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็พ่อแม่ฝั่งขวานะครับจะเท่าหลังจากนั้นถ้าไม่มีก็ไล่ลงไปก็จะเป็นพี่ป้าน้าอาแล้วลงไปก็ปู่ย่าตายายนะครับก็ลำดับชั้นตามกฎหมายมรดกอะครับ
1: นะคะก็จะเป็นปัญหาแบบนี้ไงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เลยในไหนก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ถ้าผู้ช่วยขาคราวนี้มากรณีคนเจ็บเป็นชาวต่างชาตินะคะเพราะว่ายังไงบ้านเราเนี่ยคือชาวต่างชาติทุกวันนี้มีรถมอเตอร์ไซค์กันเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะคือเรียกว่ายังไงดีอ่ะคือสามารถทำใบขับขี่ได้นะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ก็ดันนะคะเป็นรถที่สามารถที่จะสัญจรได้อย่างสะดวกสบายในประเทศไทยชาวต่างชาติก็เลยมีมอเตอร์ไซค์กันเยอะเลยแล้วหากว่าเกิดเหตุประสบภัยนะคะโดยรถจักรยานยนต์โดยการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยเจ้าตัวบาดเจ็บไม่สามารถดำเนินการเองได้แบบนี้ค่ะคนไทยสามารถดำเนินการแทนได้ไหมคะ
2: ดำเนินการแทนได้ครับ
1: ก็คือ
2: จริงๆก็ใช่หลักถ้าเขาสามารถที่จะมอบหน้าได้ก็ดำเนินการหรือว่าฝรั่งคนนั้นก็มอบหน้าให้กับโรงพยาบาลมาเบิกก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเขาฝรั่งคนนั้นรักษาพยาบาลเสร็จแล้วเขาเอกสารมาติดต่อนะครับนะเราก็จ่ายเป็นเงินให้กับทางฝรั่งคนนั้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนทุกคนที่เกิดเหตุในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนใช้แรงงานคนท่องเที่ยวอะไรแต่ก็ได้รับสิทธิตามพรบเหมือนกันหลักการก็จะเหมือนกันครับกับคนไทยเหมือนกันครับผม
1: เอกสารที่คนไทยนำไปขอรับแทนแบบนี้ค่ะคือเงินที่ได้รับมาเนี่ยจะต้องเข้าบัญชีชาวต่างชาติแต่หากกรณีเขาไม่มีบัญชีธนาคารไทยนี่จะชำระยังไงคะ
2: จริงๆเราก็ใช้ส่วนใหญ่มันก็จะโอนได้นะถ้าเป็นเขามีบัญชีต่างประเทศอ่ะมันก็จะมาดำเนินการได
1: ้โอ้โอนเข้าบัญชีต่างชาติได้เลยนะคะ
2: ได้ครับ
1: เพียงแต่ว่ายังไงเนี่ยในเรื่องของเอกสารต่างๆก็ใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนะคะ
2: ใช่ครับยังเหมือนกันครับแต่วิธีการจ่ายอ่ะจะได้หลายวิธีนะครับหรือว่าจะจ่ายเป็นเงินสดเดี๋ยวเขาก็ไปแลกเป็นเงินของเขาสกุลเขาก็ได้ครับผม
1: เป็นแบบนี้แล้วในกรณีที่ชาวต่างชาติค่ะท่านผู้ช่วยคะคือถ้าในรูปแบบที่มีสามีไทยภรรยาไทยมีบุตรคนไทยแบบนี้ก็จะสะดวกหน่อยนะคะ
2: ใช่ครับก็สามารถดำเนินการได้ครับเหมือนกัน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วก็มีข้อสงสัยเพิ่มเติมอื่นๆไหมคะนี่หวานกำลังมองว่าพยายามหาในเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วนะคะท่านผู้ช่วยคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนเราจะคุยกันว่ามีคนหนึ่งนะที่เขาสูบบุหรี่แล้วก็ยื่นมือออกไปด้านนอกแล้วพอดีโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวท่านผู้ช่วยยังจำเคสนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับได
1: ้แล้วมันมีเคสแบบนี้มาสอบถามว่าอาหวานนึกได้พอดีคือคนข้างในรถเนี่ยทิ้งขยะออกจากนอกรถแล้วทำให้นะคะมอเตอร์ไซค์นะที่ขี่มาเนี่ยเขาล้มบาดเจ็บค่ะเคสแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบคะ
2: ก็ถือว่าคนนั้นเป็นคนทำบาปนะครับก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกอย่างเงี้ยคนที่ทำบาปตอนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับ
1: ก็คือรถยนต์ต้องรับผิดชอบเพราะว่าทิ้งขยะออกไปด้านนอกแล้วเขากลัวว่าจะโดนเขาก็ฉลับรถมันก็ล้มไปนะ
2: ฮะใช่ครับเพราะว่านั้นถ้าเกิดบริษัทประกันภัยที่รับประกันรถกระตันจ่ายให้กับลูกค้าไปแล้วเขาก็เอาผลไปแจ้งความแล้วผลคดีเนี่ยก็จะไปเรียกร้องเอาผู้คนที่ทำละเมิดในรถคันที่เกิดเหตุนะครับ
1: นะคะท่านผู้ช่วยคะแล้วเมื่อกี้พอดีดูคลิปจากวิดีโอพอดีเลยอยู่ในสนามแข่งมีผู้หญิงที่เป็นนักแข่งอยู่ในสนามแข่งรถวิบากค่ะแล้วก็มีคือผู้ร่วมแข่งขันเขาแข่งด้วยกันนะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยขับมาชนแล้วเสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งเราเคยคุยในประเด็นนี้แล้วว่าพรบจะจ่ายหรือไม่จ่ายคะ
2: ถ้าเป็นในเรื่องของการแข่งขันที่เป็นทางการนะครับแล้วก็จัดเป็นอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพรบเราไม่ได้นั่นไปแต่ว่าทางทีมงานในเรื่องของการจัดเขาคงมีเรื่องของการประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุอยู่แล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ตามนั้นนะครับถือว่าคุณเป็นการแข่งขันซึ่งมีสนามลู่วิ่งมีกรรมการมีการปล่อยตัวอะไรถูกต้องเนี่ยพรบจะไม่คุ้มครองเพราะว่าถือว่าเป็นการประลองในเรื่องของแข่งขันความเร็วกันครับผม
1: ค่ะ นะคะดังนั้นก็หากว่าในงานเนี่ยนะจริงๆเขาควรจะมีประกันแล้วก็ทางงานก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ว่าที่แน่ๆพรบจะไม่รับผิดชอบในกรณีแบบนี้นะคะเอาละค่ะท่านผู้ช่วยคะวันนี้เนี่ยพูดถึงในเรื่องของหลายๆเคสด้วยกันสุดท้ายนี้พรบหลายคนฟังแล้วเห็นความสำคัญนะคะท่านผู้ช่วยคะพูดถึงช่องทางในการเข้าถึงพรบกันสักหน่อยเชิญค่ะ
2: ครับก็อยากให้ทุกฟังนะครับถ้าในเรื่องของพรบอยากให้ทำพรบนะครับอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ของบริษัทกลางแล้วก็เข้า LINE แอดใน RVP นะครับเป็นเพื่อนใน LINE แอดแล้วก็สามารถซื้อพรบได้หรือเข้าไปในเว็บไซต์บริษัทกลางนะครับก็คลิกนะเรื่องของการทำพรบได้นะครับก็สามารถทำได้รวดเร็วหรือว่าหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อนะครับหรือร้านรถจักรยานยนต์หรือตลาดทั่วประเทศก็สามารถซื้อพรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ได้ตลอดเวลานะครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากนี้ช่วงนี้เราก็ต้องบอกว่าเริ่มแล้วที่จะรับกรมธรรม์แบบ e-policy คุณผู้ฟังคะคือสามารถรับกรมธรรม์ผ่านอีเมลได้เลยสะดวกสบายเป็นไฟล์นะคะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวนี้สะดวกครับไปดู e-policy ก็ลดร้อนลดกระดาษไปด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยค่ะที่สละเวลามาพูดคุยในประเด็นเพื่อนเดินทางตอบทุกคำถามเคลียร์ชัดทุกสัปดาห์เลยจริงๆแล้วเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้ามีประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีท่านผู้ช่วยด้วยนะคะ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นไหมว่าพรบนะคะกระดาษ1แผ่นเล็กๆนี่แหละนะคะที่จะสามารถที่จะเป็นเงินเยียวยาไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าคุณไปทำละเมิดใครอย่าลืมที่จะพกหรือว่าซื้อพรบเอาไว้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: รายการเพื่อนเดินทาง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยืนยันสมบูรณ์แบบพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนขยุหยาตราทางชลมารคณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและลงเรือเดินทางไปตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการตรวจพื้นที่ว่าการเตรียมความพร้อมทั้งขบวนเรือเส้นทางและรูปแบบพิธีการสำหรับพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบแล้วโดยจะมีการซ้อมใหญ่ของขบวนเรือพระราชพิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสวยงามสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในวันงานพระราชพิธีจริงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครเร่งกำจัดคราบน้ำมันเชื้อเพลิงและทรายในบ่อพักน้ำทิ้งโครงการ Data Center ย่านพระราม9เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
11: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบกลิ่นเหม็นรบกวนจากโครงการ Data Center ย่านพระราม9พบต้นตอมาจากคราบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องปั่นไฟสำรองที่รั่วไหลและกระสอบทรายที่นำไปอุดกั้นไว้จมลงบ่อพักน้ำทิ้งจนดูดซับน้ำมันและส่งกลิ่นเหม็นสะสมเบื้องต้นได้ประสานกรุงเทพมหานครออกคำสั่งให้บริษัทเอกชนเร่งตักทรายปนเปื้อนออกและล้างทำความสะอาดบ่อพักทันทีโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดค่ากลิ่นซ้ำอีกครั้งทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติและยังไม่ได้เปิดดำเนินการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการอนุมัติจนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำรายงาน EIA เนื่องจากเป็นการยื่นขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ชุดใหญ่ที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจะประชุมนัดแรกเพื่อเร่งวางระบบกำกับดูแลและจัดระเบียบ Data Center ทั้งระบบครอบคลุมทั้งปัญหาเสียงน้ำเสียความร้อนและกลิ่นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter เสริมทักษะหนีซ่อนสู้สร้างทักษะความพร้อมการรับมือเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12: พันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทอดทักษะการเอาตัวรอดตามหลักหนีซ่อนสู้ให้กับครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์พร้อมกระบวนการตัดสินใจและนำมาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองสถานการณ์และฝึกแนวทางการรับมือในสถานศึกษาพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายการหาที่กำบังและการขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสถานีตำรวจภูธรถลางเดินหน้าทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความสูญเสียหากเกิดเหตุไม่คาดคิดสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่พร้อมตระหนักถึงการฝึกซ้อมที่รู้ก่อนปลอดภัยกว่าเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการมีสติและรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับบอนสกันแก้วประจันครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่ตอนนี้กำลังติดตามด้วยนะครับรวมถึง AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 KHzที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยคุณอองฟองสวัสดีครับช่วงเย็นๆแบบนี้อยู่ที่ไหนรายงานตัวด้วยนะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแน่นอนวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับทั้งปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นด้วยนะครับทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็รายงานตัวมาได้ก่อนเลยนะครับหลังไมค์ของเราตอนนี้ทีมงานก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับมีคุณสายชนนีซังครับแนะนำกันในช่วงของช่างเทคนิคของเรานะครับแล้วก็ประสานงานที่02-276-9717และก็02-276-9721ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็รับหน้าที่ในการทั้งพูดคุยนะครับรับสายหรือว่าอยากจะเซฮัลโหลกันนะครับวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างบางคนบอกวันนี้ประชุมมาตลอดทั้งวันเลยนะครับเป็นวันพุธเริ่มต้นเดือนนะครับแน่นอนว่าหลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานก็จะต้องมีการเรียกว่าทำงานกันอย่างหนักเลยทีเดียวเข้าสู่ช่วงท้ายๆของปีด้วยดังนั้นเนี่ยแน่นอนไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ตั้งแต่เช้าเลยนะครับบางคนบอกยังไม่ได้ทานข้าวมื้อกลางวันเลยมีส่งข้อความมาอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดรายการไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังรายการไปด้วยก็ทานข้าวไปด้วยพร้อมๆกันไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับตอนนี้ก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณอัคเดชคัมภีระอยู่ในการดูแลพี่น้องอยู่นะครับที่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเรานะครับดังนั้นเนี่ยทุกช่องทางครับจะเป็นทาง TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดใจส้มให้ด้วยนี่นะฮะหรือว่าส่งของขวัญมาเป็นกำลังใจให้เพราะว่า TikTok ของเราก็สามารถที่จะมอบของขวัญได้เช่นเดียวกันนะครับในเพจ Facebook แล้วก็เครือข่ายวิทยุทั้ง FM แล้วก็ AM ครับสามารถที่จะติดตามครอบคลุมในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวต่างๆได้นะครับเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ส่งมาแล้วคุณวุฒิชัยมั่นจันทร์นะครับมีคุณจารินีนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาให้เรียบร้อยแล้วเอาล่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญเลยวันนี้ใครที่ได้ติดตามข่าวอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความชื่นใจก่อนเลยต้องเปิดด้วยข่าวแรกที่เรียกว่าเราก็ลุ้นเราก็เชียร์เราก็ส่งกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความชื่นใจนะครับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงครับเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ชื่นชมทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยครับพร้อมย้ำเลยว่ารัฐบาลครับพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลครับโดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับก็ได้มีการกล่าวขอบคุณนะครับผู้จัดการทีมโค้ชออสนะครับรวมถึงทีมงานผู้ฝึกสอนผู้สนับสนุนด้วยครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนเลยนะครับลุ้นหลายๆคนเชียร์หลายๆคนส่งกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยเวลามีการถ่ายทอดกีฬาวอลเลย์เนี่ยคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับเรียกว่า จ้องหน้าจอเลยแล้วก็ส่งเสียงเชียร์นะครับลุ้นในทุกๆลูกลุ้นในทุกๆวินาทีเลยทีเดียวแล้วก็นำความสำเร็จนะครับเป็นความสุขให้กับคนไทยจริงๆพร้อมทั้งการสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับพวกเราคนไทยทั้งประเทศท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ความสำเร็จแล้วก็รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ครับบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาไทยของเราด้วยและที่สำคัญครับก็ได้มีการคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกครับซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ดังนั้นครับสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ประมาทท่านนายกบอกแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้นี่นะครับแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนเชิงบวกนะครับในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมครับบอกเลยว่าพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบครับเพื่อที่จะพัฒนาทักษะนะครับศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะแต่กีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นครับแต่ไปถึงกีฬาทุกๆประเภทนะครับผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ upskill reskill เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่ระดับสากล นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความชื่นใจนะครับที่วันนี้นะครับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงก็เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับเรียกว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับก็ได้มีการชมภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ชื่นใจนะฮะแล้วก็มีความสุขกับความสำเร็จของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราด้วยก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกๆการแข่งขันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวก็จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมเกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พร้อมครับส่งใจเชียร์ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆกีฬาเลยทีเดียวนะครับข้อความส่งมานะครับจากคุณผู้ฟังที่ตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนก็สามารถเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาได้ต่อเนื่องเลยนะครับมีคุณมยุรีนะครับบอกว่าฟังทุกวัน

มาแล้วก็ให้กำลังใจกันในวันนี้ด้วยนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องราวนอกเหนือจากเรื่องราวของการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องคนไทยช่วงเช้าของวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานในงาน The Bangkok Business Summit2026นะฮะซึ่งต้องบอกว่าท่านได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วยในหัวข้อสำคัญ Thailand Offer to the World นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นงานนี้ครับจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้แก่ผู้ลงทุนและก็สื่อสารครับเรื่องของวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของไทยสู่ประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับในทุกๆมิติเพื่อเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การเดินทางต่างๆนะครับให้นักท่องเที่ยวที่ยังอยากจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยก็ต้องมีความปลอดภัยและที่สำคัญครับเรื่องของวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเตรียมความพร้อมครับสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ด้วยนะครับแน่นอนครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไทยครับก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนเรื่องของความท้าทายตรงนี้ให้เป็นโอกาสนะครับให้เป็นโอกาสในการสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงด้วยท่านก็วางกรอบเอาไว้น่าสนใจ4เรื่องหลักๆนะครับ1เลยคือการเปิดกว้างแล้วก็การมีส่วนร่วมกับโลกเชื่อมโยงภาคธุรกิจและเครือข่ายการผลิตระหว่างภูมิภาคเรื่องที่2ครับที่เป็นหัวใจสำคัญนั่นก็คือส่งเสริมการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเสริมความแข็งแกร่ง SME ให้ธุรกิจไทยเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมแล้วก็แข่งขันได้อีกเรื่องนึงเรื่องที่3ครับเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็สนับสนุนพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นและก็การแก้ไขนะฮะปัญหาทั้งหมดบนฐานธรรมชาติส่วนเรื่องสุดท้ายครับรับมือกับสังคมสูงวัยโดยการสร้าง longevity economy ที่ทำให้ประชาชนสามารถทำงานและก็มีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจได้อย่างยาวนานนะครับไทยเนี่ยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมีแรงงานที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับภูมิภาคด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังก็ตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมโยงกับตลาดแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอาเซียนท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการย้ำด้วยนะครับบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เอื้อต่อการลงทุนแล้วก็มีความแน่นอนสำหรับเรื่องของการลงทุนในระยะยาวก็จะเดินหน้าปรับปรุงกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับที่อาจจะเป็นภาระต่อประชาชนและก็ภาคธุรกิจนะครับรวมถึงการยกระดับมาตรฐานผ่านกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับชูเรื่องของฐานเศรษฐกิจนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคสร้างความเชื่อมั่นดึงลงทุนแห่งอนาคตนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันวันนี้ท่านเป็นประธานนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในงานสำคัญครับ The Bangkok Business Summit 2026นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองนะฮะก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของไทยสู่ประชาคมระหว่างประเทศแล้วก็การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่อย่างที่นำเรียนกันครับคือการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องเศรษฐกิจนะครับของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวครับหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับส่งข้อมูลมานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดครับเมื่อวานนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยหลายๆคนที่ได้ติดตามนะครับเรื่องของคอนเสิร์ตใช่ไหมหลายคนบอกว่าได้ติดตามคอนเสิร์ตของศิลปินดังในยุค90นะครับคุณสนีวสันนะฮะล่าสุดนี้ต้องบอกว่าโอ้เป็นประเด็นอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับหลายๆคนที่ได้ติดตามข่าวกันเนี่ยก็จะมีบรรยากาศนะฮะของการแชร์ในโลกออนไลน์เรื่องราวของเวทีใช่ไหมฮะเรื่องราวของที่นั่งที่ยกระดับชั่วคราวบางส่วนเนี่ยของด้าน VIP อ่ะเกิดการทรุดตัวลงมาครับซึ่งเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าแน่นอนครับมีผู้ที่ไปชมคอนเสิร์ตก็บางคนก็บอกว่าเกิดความเดือด

0: ร้อนนะครับเรื่องที่ไปชมคอนเสิร์ตและสุดท้ายเนี่ยก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้มาติดตามเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับท่านก็บอกว่าสั่งสคบตอนนี้เลยนะครับเรียกว่าดำเนินการทันทีเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะครับได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวเลยเหตุการณ์เนี่ยคือต้องย้อนไปก่อนว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเป็นช่วงค่ำๆแล้วล่ะนะครับช่วงที่มีการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่พื้นที่นั่งนะฮะยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP ใครได้ดูคลิปเชื่อว่าเป็นคลิปไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะเกิดการทรุดตัวลงมานะครับระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต Farewell คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ณ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับซึ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ไปชมคอนเสิร์ตทางผู้จัดครับก็ได้มีการประกาศยุติการแสดงแล้วก็เลื่อนไปในวันที่9กันยายนเวลา18นาฬิกาครับในขณะที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็ดำเนินการทันทีเลยเพราะว่าโอ้โหผู้บริโภคหลายคนเดือดร้อนนะครับบอกว่าจะทำยังไงต่อนะครับไปดูคอนเสิร์ตแล้วมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับท่านสุภมาศสั่งการให้สคบเร่งประสานครับบริษัทผู้จัดงานแล้วก็ผู้จำหน่ายบัตรนะครับพร้อมกับเรื่องของผลกระทบข้อเรียกร้องทั้งหมดของผู้บริโภคเข้าสู่กระบวนการหารือแล้วก็ช่วงบ่ายของวันนี้เลยครับ3กันยายนนะฮะสดๆร้อนๆเลยสคบได้มีการประชุมร่วมกันกับทั้ง2ฝ่ายนะฮะทั้งผู้จัดคอนเสิร์ตแล้วก็ผู้จำหน่ายบัตรด้วยนะครับเพื่อหาทางออกให้กับผู้บริโภคแล้วก็กำหนดทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้ถือบัตรคอนเสิร์ตด้วยท้ายสุดครับได้ข้อสรุปและคุณผู้ฟังน่าสนใจข้อสรุปที่เกิดขึ้นแล้วก็มาตรการเยียวยาจากการไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้มาดูมาตรการครับจากคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะครับมาตรการเยียวยากำหนดให้ผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ที่เกิดปัญหาที่ไม่สะดวกเข้าชมนะครับในวันที่9กันยายนท่านสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปชมในรอบการแสดงวันที่3ก็คือวันนี้หรือไม่สะดวกวันนี้ก็ไปวันที่5ได้หรืออาจจะย้ายไปวันที่6หรือไปวันที่8กันยายนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับผู้จัดแจ้งว่าได้จัดพื้นที่รับชมในห้อง VIP ให้ผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขอเข้าชมรอบวันที่3กันยายนจำนวน30คนนะครับส่วนคำขอนะฮะเรื่องของบัตรยืนจำนวน8รายผู้จัดก็ได้ดำเนินการตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในช่วงบ่ายของวันนี้ครับเจ้าหน้าที่สคบครับก็ได้ไล่มีการลงพื้นที่บันทึกภาพนะฮะรวมถึงการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตภายหลังจากที่ผู้จัดเนี่ยแจ้งว่าดำเนินการในการปรับแก้นะครับแล้วก็รับทราบมาตรการเยียวยาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อติดตามผลต่อไปอีกเรื่องนึงหลายๆคนคุณผู้ฟังเดินทางมาจากต่างจังหวัดบางคนมาจากมาจากภาคเหนือบินมาดูคอนเสิร์ตกันนะครับก็มีอะไรบ้างอ่ะมีค่าที่พักใช่ไหมฮะที่ผู้ที่เป็นผู้บริโภคจะมาดูคอนเสิร์ตก็ต้องเสียค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่ารถแท็กซี่ค่าเดินทางระหว่างสนามบินค่าโรงแรมสถานที่จัดงานต่างๆรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องนะฮะพร้อมหลักฐานต่อสคบนะครับเป็นรายกรณีได้เลยนะครับเพื่อให้สคบเนี่ยประสานผู้จัดพิจารณาครับเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังนั้นครับใครที่ไปดูคอนเสิร์ตเมื่อวานแล้วเกิดผลกระทบต่างๆเนี่ยท่านเก็บบัตรคอนเสิร์ตเอาไว้นะครับท่านต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินแล้วก็ใบเสร็จค่าตั๋วที่พักต่างๆด้วยนะครับเรื่องของตั๋วเครื่องบินต้องเก็บไว้นะครับใครที่อยากจะนำเรียนกับทางสคบนะครับค่าที่พักเท่าไหร่ค่าตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางค่ารถเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อที่จะประสานกับทางสคบแล้วก็ติดต่อกับผู้จัดงานได้นะครับครบถ้วนนะฮะผู้บริโภคที่ไม่สะดวกนะครับติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองก็สามารถที่จะแจ้งกับทางสคบครับให้รับเรื่องแล้วก็ให้สคบเนี่ยประสานต่อให้นะครับ ผู้ที่ขอคืนเงินนะครับหรือว่าย้ายรอบไม่สำเร็จรวมถึงผู้ที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านร้องเรียนได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166นะครับหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ครับที่ ocpb.go.th นะครับหรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่นะฮะสำหรับแฟนๆของอัศนีวสัตนะฮะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็หลายๆคนบอกรอชมกันอยู่นะครับแต่ว่าก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับล่าสุดก็ได้มีการดำเนินการในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบนะครับท่านก็ลงมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนโดยตรงครับของผู้บริโภคนะครับที่เรียกว่าติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับมาดูกันที่อีกเรื่องนึงบ้างครับต้องบอกว่าทุกเรื่องเห็นไหมฮะที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการต่างๆนะครับเรียกว่านำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนใครเลยเอาใครใช้รถเมย์สีแดงเชื่อว่าหลายคนใช้กันอยู่นะครับแล้วก็ต้องใช้ตั้งแต่ไปทำงานนะครับไปทำธุระต่างๆล่าสุดครับมีข่าวมาบอกกันหน่อยนึงนะฮะรถเมย์ EV นะครับเตรียมจะมาแทนรถเมย์แดงนะครับขสมกเนี่ยเตรียมเปิดล็อตแรกนำร่อง50เส้นทางหลักในพื้นที่กทม.คุณผู้ฟังเรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องเดินทางด้วยรถเมย์นะครับทั้งรถเมย์สีแดงแล้วก็รถเมย์สีครีมนะครับโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกแล้วนะครับในเดือนมีนาคมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนครับเตรียมนำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับล่าสุดทางด้านของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกครับเปิดเผยว่าความคืบหน้านะฮะในโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือว่ารถ EV จำนวน 1,520 คันนะฮะโดยล่าสุดครับก็ได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่นะครับในการตรวจความพร้อมของโรงงานประกอบรถนะฮะของบริษัทที่เรียกว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะทยอยรับมอบรถแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกเลยนะฮะก็จะรับ500คันแรกก่อนนะครับในเดือนมีนาคมแล้วก็อีก500คันนะฮะในเดือนเมษายนแล้วก็อีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่หลายๆคนก็บ่นแหละเข้าใจเลยว่าโอ้โหเสียบ่อยเนาะแล้วก็มีอากาศร้อนเมืองไทยเราก็เรียกว่าเราก็จะเอารถนี้แหละนะครับมาทดแทนแล้วก็ต้องปลดระวางรถเมล์ร้อนสีแดงนะครับในพื้นที่เขตเมืองนะครับแล้วก็ย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเนี่ยเกือบ50เส้นทางเลยนะครับที่จะมีการปลดระวางรถเมล์ร้อนครีมแดงนะครับที่จะเรียกว่าเปลี่ยนมาเป็นรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV นะครับโดยรถรุ่นนี้ครับน่าสนใจมากนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่ารถรุ่นนี้ครับ EV รุ่นใหม่เนี่ยออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกนะฮะซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงแล้วก็ทนทานสามารถแก้ปัญหาความกังวลใจต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งเอาไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเอาไว้ถึง3จุดด้วยกันนะฮะเพื่อรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างที่เราไม่คาดคิดเราไม่คาดฝันก็จะมีทางหนีไฟทันที3จุดนะฮะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้วีลแชร์นะฮะก็สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องแคล่วและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นขณะนี้ครับขสมกครับก็อยู่ในระหว่างการเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งนะฮะเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์ครับ15บาทถึง25บาทควบคู่กับการพิจารณามาตรการนะครับในการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยขสมก.ก็ยังเตรียมแผนการจัดการรถในระยะที่2เอาไว้อีก800คันนะฮะเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยก็คาดว่าจะส่งมอบให้กับได้นะในช่วงของปี2571นะฮะเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รีบนำมาแจ้งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: มาติดตามกันครับ 17:33 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถติดตามกันได้ดูข้อความกันนะครับมีคุณสุเทพนี่โอ้สติ๊กเกอร์มาเพียบเลยทีเดียวนะครับที่อำเภอเมืองอยู่จังหวัดราชบุรีครับอยู่เขางูตอนนี้ก็มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ฟังกันอยู่นะครับวันนี้คุณพิสมัยครับแชร์เรียบร้อยนะครับผ่านทางกลุ่มด้วยนะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับรองไม่เหงาแน่นอนนะครับตลอดทั้งวันแล้วก็ฟังกันได้ทุกช่วงเวลาด้วยนะครับทุกรายการก็เรียกว่านำรายการที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการเมืองต่างๆก็นำมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ติดตามในทุกๆวันและทุกๆเวลาได้อย่างนี้ต่อเนื่องกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับที่มีการพูดถึงกันเยอะมากเลยในห้วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาในขณะนี้นะครับพูดถึงเรื่องของ Data Center กันล่าสุดครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงเอาไว้รัฐบาลเอาจริงครับคุม Data Center วันนี้ครับได้มีการแจ้งความกรณีที่มีการลอบ เก็บน้ำมันถึง 200,000 ลิตรนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาเรื่องของการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มีข้อกังวลครับของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะใช้ช่องว่างของกฎหมายนะครับโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบแล้วก็ดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้นะครับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ครอบคลุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับได้มีการแต่งตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกครับในวันพรุ่งนี้ครับศุกร์ที่4กันยายน2569เพื่อเร่งทบทวนเรื่องกฎหมายเรื่องของกฎระเบียบนะฮะเรื่องหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างครับในเรื่องของการกำกับดูแลแล้วก็วางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบนะครับสำหรับกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับที่หลายๆคนบอกติดตามข่าวอยู่กรณีอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9กระทรวงพลังงานครับได้มีการเข้าตรวจสอบภายหลังที่เกิดการร้องเรียนว่ามีการจัดเก็บน้ำมันนะครับมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองเอาไว้ในอาคารเบื้องต้นครับก็พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตครับเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการเคลื่อนย้ายน้ำมันเนี่ยประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็ได้ยุติการดำเนินการดังกล่าวแล้วด้วยนะครับทั้งนี้ครับตามกฎหมายการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรเนี่ยต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องจัดเก็บนะฮะไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตโดยในวันนี้ครับ3กันยายน2569กรมธุรกิจพลังงานก็จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าเอาจริงครับคุม Data Center นะครับซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็เปิดเผยครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ติดตามปัญหาเรื่องนี้เรื่องของการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ก็เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอีกเรื่องนึงครับต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้ติดตามเรื่องราวของการเดินหน้ายกระดับนะฮะในการปราบกากอุตสาหกรรมผิดกฎหมายดันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการมอบหมายครับให้นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์นะฮะซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็เป็นอธิบดีและมีอธิบดีกรมควบคุมพลังงานด้วยเข้าร่วมประชุมกันนะฮะร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับประชุมกันนะฮะเพื่อที่จะหาแนวทางในการจัดการเรื่องนี้แล้วก็มีการหารือกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณากำหนดในเรื่องของการกระทำความผิดเรื่องของการลักลอบการขนย้ายและทิ้งกากนะฮะของเสียอุตสาหกรรมเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542ก็โดยมีวัตถุประสงค์หลักครับเพื่อใช้เป็นมาตรการเพิ่มเติมในการดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบขนย้ายแล้วก็ทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นจริงๆกับเรื่องนี้นะครับก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับผลการประชุมครั้งนี้ครับต้องบอกเลยว่าแน่นอนทุกหน่วยงานก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าควรกำหนดให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนย้ายแล้วก็การทิ้งกากของ สียอุตสาหกรรมเป็นความผิดมูลฐานเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งปัจจุบันครับก็ได้มีการเสนอฐานความผิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเอาไว้แล้วด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับล่าสุดยกระดับครับเรื่องของการปราบกากอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ล่าสุดครับรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทครับซึ่งจะเริ่ม4กันยายน2569ตรงนี้ครับเป็นการเพิ่มทางเลือกเรื่องของการออมให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะซึ่งหลายๆพื้นที่เลยก็ติดตามกันอยู่ตอนนี้แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่สามารถที่จะส่งข้อความแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยนะครับบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเรื่องของการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครับหรือสบน.ครับก็เตรียมนะฮะเตรียมที่จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมครับโดยลงเงินนะฮะในการเปิดก็คือ 4,000 ล้านบาทเริ่มวันที่4กันยายน2569นี้นะครับโดยก็จะเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet นะฮะแล้วก็ผ่านทางสบม.นะครับบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทแล้วก็ผ่านบอน Connect Platform อีก 2,000 ล้านก็รวมเป็น 4,000 ล้านนะครับนี่ก็เป็นการเปิดขายพันธบัตร2ช่องทางครับคุณผู้ฟังนะครับมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันนะฮะอันนี้สำคัญมากครับโดยรุ่นอายุ3ปีเนี่ยก็จะมีอัตราดอกเบี้ย 1.80 ต่อปีส่วนรุ่นอายุ10ปีก็จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.80 ต่อปีนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือทั้ง2ช่องทางครับก็จะมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำแล้วก็คุณสมบัติของผู้ซื้อรวมถึงวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะฮะหลายๆคนที่กำลังติดตามฟังอยู่แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่พันธบัตรออม Plus นะครับจะเปิดขายก็ย้ำกันครั้งที่2พรุ่งนี้นะครับ4กันยายนนะฮะวันพรุ่งนี้รัฐบาลเปิดขายครับพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านนะฮะย้ำเลยพรุ่งนี้ครับเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็ต้องรีบนำมาแจ้งแล้วก็นำมาบอกกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่ในขณะนี้มาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงครับภัยออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาตินะครับเรื่องของภัยทางไซเบอร์นี่ก็มากันแบบถี่ยิบเลยบางคนก็แก๊งคอร์เซ็นเตอร์มิจฉาชีพต่างๆล่าสุดครับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเข้าร่วมนะครับเป็นพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้ครับจัดขึ้นนะฮะโดยศาลอาญานะฮะเป็นการร่วมสัมมนากระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองประชาชนจากเรื่องของภัยออนไลน์ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเกี่ยวกับทุกคนมากผู้สูงอายุก็เจอภัยออนไลน์นะครับเรื่องของคนที่เป็นข้าราชการบำนาญหลายคนก็บอกว่าเจอเรื่องภัยออนไลน์ต่างๆมาโดยหลักใหญ่ใจความครับปลัดกระทรวงดีท่านบอกเลยว่าในตอนนึงครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคุณผู้ฟังกับการป้องกันและก็การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดีร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นธปท.ธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.แล้วก็ธนาคารทุกแห่งเลยนะฮะในการที่จะเดินหน้านะครับตามพ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับแล้วก็ยังได้มีการจัดตั้งนะครับเดินหน้าต่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ AOC 1441ขึ้นมาด้วยนะครับก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ เดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงทางด้านโซเชียลถูกหลอกลวงออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นศูนย์ที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจแล้วก็ธนาคารนะฮะในการหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยออนไลน์ทั้งหมดประชาชนสามารถติดต่อระงับบัญชีได้ทันทีเมื่อถูกหลอกลวงในการโอนเงินแล้วก็ประสานตำรวจในการดำเนินคดีได้ทันทีขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงคือการดูแลด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐล่าสุดกระทรวง DE ก็ได้ร่วมกับสกมช.ดำเนินการเพิ่มนะฮะตามมติครม.ก็ขอให้หน่วยงานรัฐดำเนินการในการปิดระบบที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เร่งรัดครับเปลี่ยนเรื่องของยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดครับในระบบที่ใช้งานอยู่ทันทีแล้วก็ควรจะเปลี่ยนใหม่เป็นประจำทุกๆ2สัปดาห์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ร่วมงานกันกระทรวง DE นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.ธนาคารทุกๆแห่งเลยนะฮะตามพรก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับนี่ก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่เดินหน้านะครับในการที่จะเข้ามาดูทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากภัยทางออนไลน์นะครับบางคนถูกหลอกออนไลน์แล้วก็มีอาชญากรรมออนไลน์เรื่องของภัยไซเบอร์เรื่องของซิมผีบัญชีม้าที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็โอ้โหมากมายเหลือเกินแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงนะครับมีหลากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็ส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแจ้งในพิกัดในการฟังด้วยแต่วันนี้ไม่มีเรื่องของฝนเท่าไหร่นะครับหลายพื้นที่ก็บอกว่าท้องฟ้าสดใสนะครับแล้วก็บรรยากาศอากาศก็ดีด้วยนะครับทำให้การเดินทางวันนี้อาจจะมีติดบ้างนิดหน่อยแต่รถก็ค่อนข้างที่จะไหลไปได้ด้วยดีในหลายๆพื้นที่เลยนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยโอ้ก็ยังคงต้องเดินหน้าในการที่จะเดินทางไปยังจุดต่างๆด้วยมาดูเรื่องของ AI Passport กันหน่อยครับล่าสุดท่านชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเผยยอดผู้ใช้งาน AI Passport ทะลุ500,000คนนะครับย้ำเลยว่าหลายโมเดลก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปใครได้มีโอกาสใช้ AI Passport แล้วบ้างนะฮะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับให้สัมภาษณ์นะครับถึงเรื่องของความคืบหน้าหลังเปิดใช้งาน AI Passport ท่านบอกว่ามียอดผู้ใช้งานจริงล่าสุดนะฮะภายหลังจากที่ได้มีการเปิดใช้ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนผู้ใช้งานจริงนะฮะกว่า500,000คนนะครับโดยตัวเลขเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาใช้แต่ก็อาจจะมีเรื่องของการพบปัญหาในเรื่องของการประมวลผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการสร้างเนื้อหาภาษาไทยที่บางครั้งเนี่ยอาจจะแปลเป็นภาษาที่อาจจะยังไม่เข้าใจบ้างโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าหากพูดถึงความผิดเพี้ยนที่ป้อนภาษาไทยไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นภาษาอื่นนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวนี้คือแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มนี้คือการนำโมเดล AI ที่ใช้นอกแพลตฟอร์ม THAI Passport มาใช้ในแพลตฟอร์มแต่ท่านก็ยืนยันครับว่าแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมาแต่เป็นการนำโมเดลของเอกชนนะฮะเข้ามาให้บริการในแพลตฟอร์มซึ่งก็มีหลายๆโมเดลที่ฟรีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บางคนแล้วเนี่ยเข้าไปใช้นะก็มีการอบรมด้วยนะมันก็มีโอกาสใช้แล้วด้วยใน AI Passport ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการถามข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าการประมวลผลค่อนข้างใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งการใช้ AI ตัวนี้นะครับแบบฟรีบนแพลตฟอร์มเนี่ยท่านบอกว่าจะให้ผลลัพธ์ดีกว่า AI Pro ที่ใช้งานกันอยู่เดิมนะครับก็ต้องพิจารณาการเปรียบเทียบระหว่างโมเดลใดกับโมเดลใดด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละโมเดลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีจุดที่แตกต่างกันออกไปและแต่ละโมเดลครับก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันดังนั้นครับก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าแบบใดดีกว่าแบบใดนะครับก็ต้องบอกว่าดีกันคนละแบบก็แล้วกันนะครับและอีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องของการใช้นะครับก็ต้องไปหนึ่งเลยก็คือการศึกษานะครับแล้วก็เข้าไปลอง เล่นดูนะครับเข้าไปเจนคำสั่งเข้าไปป้อนคำสั่งดูหลายๆคนบอกป้อนคำสั่งแล้วก็ทำให้งานง่ายขึ้นนะครับประมวลผลเรื่องราวของการประชุมต่างๆหรือว่าการทำงานต่างๆที่เรียกว่าพอได้ใช้ AI Passport แล้วเนี่ยสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้งานต่างๆเนี่ยเสร็จเร็วกว่าที่คิดด้วยนะครับดังนั้นก็ลองดูครับสำหรับใครที่เคยใช้หรือไม่เคยใช้อย่างไรนะครับก็ลองมาแชร์กันได้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าหลายๆคนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เราก็ต้องศึกษานำเรื่องกระบวนการต่างๆแล้วก็นำองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาตนเองต่อไปด้วยนะครับนี่ก็คือ AI Passport ตอนนี้ครับท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าโหตัวเลขก็พุ่งสูงขึ้นนะฮะหลายๆคนก็มาใช้แล้วก็บอกว่าเออก็สะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วสามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับส่วนนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างๆก็บอกว่ารวดเร็วเช่นเดียวกันในการทำงานต่างๆด้วยนะครับอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวที่ต้องเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นล่าสุดครับกรมการจัดหางานตอนนี้ต้องบอกว่าตรวจเข้มเรื่องแรงงานข้ามชาตินะครับโดยใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาครับก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการนะฮะที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศเนี่ยจำนวนกว่า 74,265 แห่งนะครับก็ได้มีการดำเนินคดีไปแล้วบางส่วนด้วยนะฮะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบแรงงานต่างด้าวเนี่ยกว่า 888,620 คนนะฮะก็มีการดำเนินคดีไปแล้วบางส่วนในกรณีที่จำนวนหนึ่งนะครับเป็นแรงงานข้ามชาติที่มาแย่งอาชีพคนไทยนะครับโดยทางด้านของกรมการจัดหางานครับต้องออกเตือนเลยนะเตือนนายจ้างเตือนสถานประกอบการแล้วก็เตือนแรงงานข้ามชาติหนึ่งเลยต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากท่านฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและท่านก็จะถูกผลักดันกลับประเทศต้นทางพร้อมทั้งไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานใหม่ได้ภายในระยะเวลา2ปีมาดูในส่วนนายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตอันนี้ก็มีความผิดนะครับหรือให้คนทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตท่านก็มีความผิดมีโทษครับโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทนะฮะต่อแรงงาน1คนหากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนและจะถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีนะครับโดยการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปตามความจำเป็นของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการผลิตที่ต้องนำเรียนว่าบางภาคการผลิตก็ขาดแคลนคนทำงานต้องยอมรับตรงนี้ด้วยรัฐบาลก็มีมาตรการครับในการกำกับดูแลอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความสมดุลนะฮะระหว่างการที่เราต้องการแรงงานของประเทศกับการคุ้มครองโอกาสของคนไทยให้มีงานทำด้วยนะครับดังนั้นกรมการจัดหางานครับก็จะต้องเดินหน้าเรื่องของการตรวจสอบนะฮะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทำงานที่ผิดกฎหมายหรือการเข้ามาประกอบอาชีพที่ต้องบอกว่ากระทบต่อการมีงานทำของคนไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าในการที่จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งนี้ครับขอความร่วมมือประชาชนนายจ้างสถานประกอบการนะฮะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงงดว่าจ้างหรือให้บริการนะฮะหรือว่าใช้บริการคนต่างด้าวที่ประกอบอาชีพโดยฝ่าฝืนกฎหมายหากท่านพบเห็นนะครับการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นนะครับการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือพบเห็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ทำได้สามารถแจ้งได้นะครับที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานอาคารกระทรวงแรงงานแจ้งที่ชั้น4ได้เลยไปที่กระทรวงแรงงานชั้น4ครับฝากหมายเลขไว้ด้วยนะครับ023541386หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับรวมถึงสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10มีสายด่วนด้วยมีเบอร์สายด่วนด้วยนะครับสายด่วนเลข4ตัว1506 กด2นะครับสายด่วนกรมการจัดหางานก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับทั้งประชาชนนายจ้างสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เรื่องสำคัญคืองดว่าจ้างหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ประกอบอาชีพโดยฝ่าฝืนกฎหมายนะครับหากท่านพบเห็นการจ้างงานที่ผิดกฎหมายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือพบเห็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ทำได้ก็แจ้งได้เลยสายด่วนนะครับกรมการจัดหางาน1506กด2นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รายการของเราก็นำเรื่องราวข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์แบบนี้มาบอกกันนะฮะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะที่กำลังติดตามอยู่ดังนั้นเนี่ยจับประเด็นเป็นข่าวครับแน่นอนว่าทุกเรื่องนะฮะที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็การเดินทางต่างๆการประกอบอาชีพต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนกันดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับจากพระรุ่งนะครับส่งเข้ามาหนุ่มไพรัตน์แก้วพิรมด้วยฟังอยู่ที่เพชรชบูรณ์นะครับมีคุณอัชราปิ่นทองด้วยบอกว่าทุกๆวันต้องเปิดกันนะฮะแล้วก็ฟังสนั่นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนตำบลไหนโอ้โหนี่ข้อความมายาวเหยียดเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับในการที่จะส่งข้อความมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะฮะแล้วก็ AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง 1467 GHz แล้วก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางของทาง TikTok ด้วยที่กำลังออนไลน์กันแบบสดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ทุกข้อความครับถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็การเดินหน้าในการยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวคงต้องเบรกกันในช่วงเวลาของ18นาฬิกาครับเพื่อเตรียมไปเคารพธงชาติกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าครับยังคงเดินหน้าต่อเนื่องกันนะครับในการที่จะติดตามข้อมูลนะครับข่าวสารต่างๆด้วยนะครับทาง NBT Connect แล้วก็คุณหมีขยี้ข่าวนะครับมีคุณหอมมันม่วงนะครับมิสเตอร์มารุโกะส่งเข้ามาแล้วก็น้องบูมด้วยนะครับพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
8: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
14: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
15: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
14: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ราษฎรมีอาชีพเพียงเกษตรกรรมเมื่อถึงหน้าแล้งจึงขาดรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยจะหาทางให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจนก่อเกิดแนวพระราชดำริศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพที่เริ่มต้นจากหัวใจแห่งความรักและความห่วงใยพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าคนไทยมีฝีมือในงานศิลปะอยู่แล้วจึงทรงรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศมาฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงามไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างศักดิ์ศรีให้กับชีวิตของประชาชนเพราะงานทุกชิ้นล้วนสร้างด้วยความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่รู้ว่างานของตนคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการศิลปาชีพได้ขยายผลไปทั่วประเทศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจกำเนิดศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่คือการสร้างชีวิตและคือหลักฐานแห่งความรักของแม่แห่งแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
4: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 18:03 น.ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันครับแน่นอนว่ามีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆชั่วโมงจริงๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านอยู่ช่วงเย็นแบบนี้ครับก็ให้สวทของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยจะเดินทางไปไหนนะครับก็ปลอดภัยในทุกๆเส้นทางแต่ในขณะเดียวกันครับแน่นอนว่าเรื่องของความสิ่งหนึ่งคุณผู้ฟังลองสังเกตไหมช่วงนี้ไฟไหม้จะเกิดขึ้นบ่อยแล้วไฟไหม้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงล่าสุดครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้นะครับที่บริเวณชุมชนมักกะสันด้วยนะครับเป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดครับรัฐบาลเร่งเยียวยานิคมมักกะสันหลังเกิดไฟไหม้ใหญ่นะครับเดินหน้าสร้างบ้านมั่นคงริมรางนะครับเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางสู่พื้นที่แห่งโอกาสนะครับโดยตั้งเป้าเริ่มสร้างได้ใน1เดือนครับเรื่องนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลุยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงพม.นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้นะครับเร่งช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวอยู่รายการเราก็เคยนำเสนอแล้วว่าเกิดเพลิงไหม้ในช่วงเช้ามืดของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยเกิดความเสียหายถึง15หลังด้วยกันนะฮะมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวรวม97รายและหนึ่งในนั้นครับคุณผู้ฟังก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะฮะที่นิคมมักกะสันด้วย1รายอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1รายล่าสุดครับก็เร่งวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางนะครับ โดยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับมอบหมายให้นายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีพม.พร้อมด้วยผู้บริหารพม.นะครับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพอช.นะครับลงพื้นที่รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับที่บริเวณนั้นแล้วก็ความต้องการของประชาชนครับพร้อมกับการประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีนะครับรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งช่วยเหลือครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้นิคมมักกะสันด้วยนะครับเบื้องต้นพม.แล้วก็พอช.ได้มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้เนี่ยจำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงแรกก่อนขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าอยู่ที่อาศัยที่เดิมได้เนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างการรอการปรับปรุงแล้วก็การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงนะครับนอกเหนือจากนั้นครับขณะเดียวกันกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนแล้วก็ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300นะครับก็ได้ร่วมกันสนับสนุนครับทั้งสิ่งของที่จำเป็นนะครับมีถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้นิคมมักกะสันด้วยแล้วก็ประสานความช่วยเหลือด้านสวัสดิการนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนครับเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็มีเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังพม.แล้วก็พอช.ครับจะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยนะฮะของผู้ที่มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันนะฮะจำนวน91ครัวเรือนเร่งรัดกระบวนการในการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าคุณผู้ฟังเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากเรื่องของไฟไหม้สังเกตดูว่าห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะเกิดไฟไหม้บ่อยเลยทีเดียวดังนั้นนะฮะสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำแล้วก็สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงที่หลายๆคนเรื่องกงเรื่องแก๊สเห็นไหมฮะบางทีแล้วเนี่ยเกิดได้เรื่องเวลาเราไหว้พระต่างๆจุดเทียนจุดธูปต่างๆเนี่ยต้องดับให้เรียบร้อยก่อนอย่าประมาทนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องตระหนักนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวเรื่องของโรงงานนะฮะที่นิคมบางเพลียงก็เกิดระเบิดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีหลายเรื่องครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ในหลายๆพื้นที่ด้วยก็ฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับพาไปที่ภาคใต้กันหน่อยนึงครับล่าสุดรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้นะครับก่อนปิดงบปีซึ่งต้องบอกว่าจะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มากกว่า 30,000 คนคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการครับได้มีการเร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนนะฮะวงเงินประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้ครับเพื่อใช้ครับเป็นการดูแลนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาตรการดังกล่าวครับคุณผู้ฟังเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนนะครับที่ต้องบอกว่ามีความจำเป็นบรรเทาภาระด้านการจัดการระบบการศึกษาแล้วก็ดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับก็ยังช่วยเสริมสภาพคล่องแล้วก็ความมั่นคงนะฮะเรื่องของการดำเนินงานทางด้านของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อบรรเทาภาระเรื่องของสถานศึกษาแล้วก็การรักษาความต่อเนื่องเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ครับอีกเรื่องนึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเรื่องของสวัสดิการบุคลากรทางการศึกษารัฐบาลครับได้รับฟังข้อเสนอนะครับเรื่องของการขยายสิทธิ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับรวมถึงการเข้าถึงสถานพยาบาลให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมหลักประกันด้านสุขภาพลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยรัฐบาลครับก็จะนำข้อเสนอที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพิจารณาต่อไปซึ่งเรื่องนี้ครับมาตรการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่นะครับ ชายแดนใต้เนี่ยก็บอกว่ามีเป้าหมายหลักเลยก็เพื่อที่จะดูแลผู้เรียนนะครับดูแลน้องๆนักเรียนแล้วก็ดูแลบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์เฉพาะด้านขณะเดียวกันครับก็เดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งครับก็คือการดูแลความมั่นคงแล้วก็คุณภาพทางด้านการศึกษานะครับให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนใครที่กำลังติดตามอยู่ครับสามารถที่จะส่งข้อความส่งกำลังใจต่อเนื่องกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดก็ยังมีข้อความต่างๆส่งมาเพื่อที่จะเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับขอบคุณคุณผันนะฮะมีข้อความจากคุณประยุทธ์ด้วยนะครับวันนี้ที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามกันส่งเข้ามานะครับเพิ่มเติมกันมานะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปแล้วก็ SMS ของเรานะครับหรือว่าข้อความในเพจของเราก็ยังคงให้ได้ส่งเมสเสจเข้ามานะครับหรือว่าส่งข้อความมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีครับตรวจความพร้อมการเตรียมจัดการนะครับเรื่องของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รวมถึงการตรวจพื้นที่นะครับการรับเสด็จณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีนะครับแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะฮะแล้วก็มีพลเรือโทรัตนะเรืองรุ่งนะครับรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพลในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีให้การต้อนรับนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยี่ยมชมนะฮะเรื่องของวีทิทัศน์ในการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคร่วมถึงการตรวจสถานที่นะครับแล้วก็ท่านลงเรือเพื่อตรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามนะฮะแล้วก็การตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมบริเวณวัดอรุณราชวรารามนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สง่างามสมพระเกียรติสูงสุดครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะฮะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่สักครู่เดียวครับ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของสมเด็จ

0: พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
4: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: จับประเด็น VIP
8: กลับมาติดตามกันครับ 18:18 นที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าทุกๆเรื่องนะครับเรื่องราวของการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงที่เราพูดถึงมาโดยตลอดนะครับเรื่องราวของสภาพอากาศที่ต้องบอกว่าเป็นความต้องการของหลายๆคนเลยแน่นอนเรื่องของอากาศที่ดีอากาศที่สะอาดอากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่เราจะต้องได้รับเข้าไปในร่างกายด้วยเพื่ออนาคตเพื่อสุขภาพที่ดีและเรื่องสำคัญครับในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าเราเจอกับสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายเห็นชัดเจนที่เนปาลนะครับที่เกิดเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆด้วยดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อสำคัญนะครับนั่นก็คือสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับวันนี้ดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
8: ครับอาจารย์ครับวันนี้แน่นอนอย่างที่บันเกริ่นบอกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกปัจจุบันนี้เราเห็นปัญหาหนักมากที่เนปาลด้วยครับสาเหตุหลักๆเลยที่เกิดโอ้โหเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นภาพที่บางคนบอกเหมือนในหนังเลยเนาะเรื่องของภัยธรรมชาติอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสาเหตุที่มันเกิดขึ้นหลักๆที่เนปาลมันเป็นยังไงบ้างครับ
9: อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นของโลกสำหรับพื้นที่ยอดเขา
8: ครับ
9: อาจจะไม่รู้สึกว่าเราไปยืนได้โดยเราบอกว่าไม่หนาวไม่ใช่มันก็ยังหนาวอยู่แต่ว่ามันอุ่นขึ้นใช่มันไม่หนาวเท่าเดิมในฤดูร้อนของมันดังนั้นก็เลยทำให้มีน้ำแข็งที่เป็นธารน้ำแข็งอยู่บนยอดเขาอย่างฮิมาลัยซึ่งก็เป็นน้ำแข็งที่อยู่ของมันก็มาเป็นหลายหมื่นหลายแสนปีนะครับมันค่อยๆละลายทีนี้เราจะไปคิดภาพน้ำแข็งก้อนที่เราวางอยู่ในแก้วน้ำแล้วค่อยๆละลายอย่างนั้นไม่ได้
8: คร
9: ับ เพราะว่าน้ำแข็งเหล่านี้มีความหนามากบางชิ้นหนาถึง 5-600 เมตรครึ่งกิโลครึ่งกิโลเมตรแล้วเวลามันละลายมันไม่ได้ละลายเฉพาะที่ผิวมันไปละลายเป็นโพรงอยู่ข้างใน
8: ครับ
9: มันก็ทำให้น้ำหนักของมันเองกดลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าข้างในมันกลวงมากข้างบนมันก็ถล่มพอมันหักมันก็เปลี่ยนกระบวนการยึดเกาะของมันหมดเลยแผ่นน้ำแข็งที่หล่นเข้ามาคราวนี้ที่ไปกระทบจนกระทั่งถึงเนปาลเป็นไซส์ที่เมื่อมองจากดาวเทียมแล้วมันมีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลที่เรารู้จัก8สนามพร้อมกันแผ่นใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
8: ครับ
9: แล้วมันร่วงลงมามันร่วงอยู่ที่ใกล้ๆหน้าผาของมันเพราะจริงๆแล้วมันก็คือแผ่นน้ำแข็งที่เหมือนน้ำคล้ายน้ำตกนะครับแต่มันแข็งทั้งอันแต่พอมันอยู่ตรงขอบแล้วมันละลายแล้วการกระบวนการรับน้ำหนักมันไม่ไหวแล้วมันก็ร่วงลงมาจุดที่มันเริ่มร่วงลงมาครั้งแรกร่วงลงมาถึงเกือบ1กิโลเมตรครับความสูงในการหล่นลงมา

0: พอหล่นลงมามันก็จะแตกสิฮะทีนี
1: ้ครับ
0: พอมันแตกเนี่ยมันไม่ถึงขนาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรอกครับแต่แต่ละก้อนของมันเนี่ยใหญ่กว่าบ้านแต่ละก้อนนะ
1: เห็นภาพเลย
0: เป็นพันๆก้อนนะฮะแล้วมันก็จะกลิ้งไหลลงเขามาเรื่อย
1: ๆ
0: ดังนั้นอะไรที่ขวางมันก็จะถูกมันกระแทกรวมทั้งหินทีนี้มันลงมาในฐานะที่เป็นน้ำแข็งแต่น้ำแข็งก็แข็งมากแล้วก็มีขนาดใหญ่มันก็ไปกระแทกโดนหินหินขนาดใหญ่เท่ารถน้ำแข็งขนาดใหญ่เท่าบ้านมันก็กวาดเอาหินขนาดใหญ่เท่ารถตู้นะฮะหรือรถบัสกลิ้งลงเขามาเรื่อยๆอีกหลายกิโลแน่นอนหลังจากนั้นมันก็จะกลายค่อยๆละลายเพราะมันยิ่งต่ำลงมามันก็ยิ่งร้อนมันก็ค่อยๆละลายไปด้วย
1: ครับ
0: แต่กระนั้นเถอะมันก็กลายเป็นน้ำมหาศาลดินโคลนและกรวดเลนมาหมดเลย
1: ครับ
0: และนั่นคือสิ่งที่มันไปกระแทกเสียชีวิตกันไปเวลานี้ก็เกิน400เข้าไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็น่าตื่นตาตื่นใจวันนี้ที่มีข่าวว่าชาวออสเตรเลีย5คนที่ไปอยู่ในย่านนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่มันวิ่งทับเนี่ยเขาพบแล้วว่ายังมีชีวิตอยู
1: ่โอ้ยโชคดีนะครับเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเหล่านั้นได้ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
1: ครับ
0: เขาคงมีโอกาสได้เล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงหรือไม
1: ่
0: เพราะมันกลิ้งลงเขามาไกลมาก
1: ครับ
0: ณเวลานี้เนี่ยมีแค่ภาพที่โชว์ให้เห็นนะครับว่ามีนักเดินเขาของเนปาลถ่ายมาจากเขาอีกลูกหนึ่งแล้วเห็นตอนที่มันหลุดออกมาจากผนังของมันที่บนภูเขาแต่มองจากที่ไกลๆเพราะนั้นก็จะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากมีเหมือนมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาแป๊บเดียว
1: ครับ
0: ตอนนั้นคนถ่ายเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าหลังจากนั้นมันจะไปเกิดอะไรขึ้นแต่นี่คือตัวอย่างครับว่าอุณหภูมิความร้อนที่อุ่นขึ้นเพียงไม่กี่องศาที่เราเคยตกลงกันไว้ของโลกนะว่าเราจะช่วยกันเบรกไม่ให้มันบวกไป 1.5 องศาเซลเซียสนับแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น
1: ครับ
0: บัดนี้มันเลย 1.5 องศาแต่ยังไม่ถึงขนาดเลยถาวรมันเลยหลายวันในต่อปีอันนี้คือข้อมูลแบบทางวิทยาศาสตร์นะครับ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ดีในภาวะโลกที่ร้อนขึ้นนั้นแล้วจะเกี่ยวกับประเทศไทยไหมเพราะนั่นเกิดที่เนปาล2เรื่องครับเรื่องที่1นั่นคือต้นแม่น้ำที่ไหลเข้าไปในเนปาลโดยมันมาจากยอดในที่ราบสูงทิเบตของจีนจริงๆในที่ราบสูงทิเบตของจีนก็มีแม่น้ำอีกหลายสายรวมถึงแม่น้ำโขงเราด้วยเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้อาจจะเกิดกับต้นทางแม่น้ำโขงเราก็ได
1: ้
0: หินน่ะคงไม่มาถึงเราหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่าพอหินกระแทกตกลงมาหรือน้ำแข็งแผ่นใหญ่ๆตกลงมาไปกระแทกให้เส้นทางของน้ำมันเปลี่ยนได้พอเส้นทางน้ำเปลี่ยนน้ำที่เคยไหลเข้ามาสู่แม่น้ำโขงกว่าจะมาไหลถึงสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ไหลออกไปสู่ทะเลนั้นเนี่ยมันก็อาจจะชะงักได
1: ้
0: หนึ่งคือน้ำขาดชั่วคราวหรือสองความการละลายของมันเลยเพิ่มปริมาณน้ำเข้าไปในแม่น้ำโขงระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เราเคยจดสถิติกันไว้ว่าในฤดูไหนเดือนไหนมันจะน้ำขึ้นแค่ไหนจะลงแค่ไหนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงลงมากไปหรือขึ้นมากไปลงมากไปนี่ทำตลิ่งพังครับ
1: ครับ
0: ถ้าน้ำหย่อนลงไปหย่อนตัวลงไปจนลึกอย่างนั้นตัวตลิ่งอาจจะพังแต่ถ้าน้ำมันขึ้นมาสูงมันก็ท่วมแต่ที่ยังไม่ค่อยคิดกันก็คือว่าถ้าน้ำมันไม่ค่อยมาแปลว่าปากแม่น้ำโขงที่ไหลออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกที่ประเทศเวียดนามก็จะมีน้ำจืดดันน้ำทะเลไว้น้อยถ้าดันน้อยก็แปลว่าน้ำทะเลจะรุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินได้มากแน่นอนก็มาไม่ถึงไทยอีกเหมือนกันแต่แปลว่าความสามารถในการผลิตข้าวและพืชอาหารของเวียดนามที่เป็นปากแม่น้ำก็จะถูกกระทบด้วยเหมือนกันเพราะน้ำเค็มมันจะลุกล้ำเข้ามาแปลว่าน้ำที่อยู่ในทะเลสาบกัมพูชานะทะเลสาบเขมรนั้นอาจจะมากขึ้นหรืออาจจะน้อยลงก็ได้น้ำที่ไหลผ่านล้อมรอบตัวภาคอีสานของเราก็อาจจะขึ้นหรือลงได้ในปีโอกาสถัดไปนี่เป็นเรื่องของผลกระทบที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ผลกระทบจากเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างที่สองก็คือณขณะที่เรากำลังสนทนาอยู่นี
1: ้
0: องค์การอุตุนิยมวิทยาของโลกประกาศเรียบร้อยนะครับว่าเอลนีโญเร่งตัวเต็มที่ในแปซิฟิกแล้วและจะมีผลไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
1: ครับ
0: เป็นอย่างน้อยผลมันคืออะไรผลมันก็คือว่าผิวน้ำทะเลที่อุ่นและโดนแดดนั้นขณะนี้โดนลมพัดมันไปกองอยู่ใกล้ๆกับประเทศเม็กซิโกชิลีเปรูที่นู่นจะมีฝนหนักดินโคลนถล่
1: ม
0: ไม่เกี่ยวอะไรกับไทยใช่ไหมก็ยังไม่เกี่ยวครับ แต่ว่าเมื่อผิวทะเลที่อุ่นไปที่นู่นซึ่งมันจะระเหยเร็วมันทำให้ผิวทะเลที่มันไม่ได้อุ่นขนาดนั้นเนี่ยยังคาอยู่แถบนี้ผลของมันก็คือจะทำให้เกิดภัยแล้งได้ภัยแล้งนี้จะนำมาสู่ฤดูฝุ่นที่น่ากลัวมากของประเทศไทยในปลายปีนี
1: ้
0: ต้นและกลางปีหน้าถ้ามันแห้งแล้งมากแปลว่าพืชไร่ก็จะปลูกได้ไม่ค่อยดีก็น้ำมันจะไม่พอฝนมันจะไม่มา
1: ครับ
0: กับสองพืชในป่าจะทิ้งใบมากถ้าทิ้งใบมากแปลว่าเชื้อเพลิงเต็มป่
1: า
0: และอากาศอาจจะแห้งเกินกว่าที่เราคุ้นเคยแล้งนานๆเข้าไฟป่าจะติดได้เร็วลามได้เร็วสัตว์ป่าที่เคยได้อาศัยอยู่กูเล่าอีกแล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างสองอย่างนั้นนะครับอย่างที่สามยังดีนะครับประเทศไทยมากหรือน้อยก็ตามเราไม่ได้พึ่งแปซิฟิกอย่างเดียว
1: ครับ
0: เราได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรอินเดียด้วยมหาสมุทรอินเดียก็จะมีอาการคล้ายๆกับเอลนิโญเหมือนกันเอลนิโญนั้นหน้าที่เกิดขึ้นในแปซิฟิกก็เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียเช่นเดียวกันแต่เขาเรียกมันว่า Indian Ocean Dipole ภาษาอังกฤษนั้นเรียกกันย่อๆว่า IOD ก็เหมือนกันละครับว่าก็คือผิวน้ำอุ่นจะโดนลมสินค้าที่อยู่ที่เส้นศูนย์สูตรดันมันกลับไปกลับมาระหว่างมาดากัสการ์ของแอฟริกากับดันมันมาจนกระทั่งอยู่มาแถวอินโดนีเซียซึ่งกรณีอย่างนี้ก็แปลว่ามันก็ดันไออุ่นของมหาสมุทรอินเดียมากองอยู่แถวๆต้นอินโดนีเซียผลมันคืออะไรผลมันคือผิวทะเลที่อุ่นจะทำให้มันระเหยได้มากขึ้นมันจึงส่งฝนเข้ามาเพราะนั้นเมื่อตะกี้ที่บอกว่าไทยอาจจะมีโอกาสแล้งจากเอลนินโญนั้นการคาดการณ์เวลานี้ออกมาค่อนข้างชัดว่าจะเป็นพวกท่อนที่อยู่ตรงกลางประเทศไม่ใช่พวกขอบชายแดนพวกขอบชายแดนจะแรงนะครับ
1: ครับ
0: อย่างเวลานี้หากใครขับรถไปดูที่ลำตะคองที่จะเข้าโคราช
1: ครับ
0: ค่อนข้างน้ำลดหายไปเยอะมากเลยน้ำตรงท่อนกลางของประเทศจะไม่ค่อยพอใช้
1: ครับ
0: แต่น้ำในริมขอบประเทศตั้งแต่ชายแดนตะวันตกของเรายาวไปจนถึงภาคเหนือแล้วก็ร้อมไปจนถึงแม่น้ำโขงที
1: ่อ
0: ยู่ในภาคอีสานเหล่านี้ฝนจะเยอะตรงนี้จะทำให้เห็นว่าประเทศไทยเนาะขนาดเราบอกว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้ใหญ่นักนะครับแต่ผลของมันก็แตกต่างมากเลยครับว่าจะมีพื้นที่ที่ชัดเจนว่าจะฝนเยอะน้ำจะท่ว
1: ม
0: เหมือนอย่างที่เราเจอที่หน้าอย่างเงี้ยนะครับจะมีพื้นที่ที่เราจะมีพื้นที่แล้งแน่ๆอยู่ท่อนๆกลางๆของประเทศและมีหลายพื้นที่ที่จะโดนทั้งท่วมและจะโดนทั้งแล้งเราก็นึกภาพตามกันไม่ทันนะครับว่าอะไรกัน
1: ถ้ามันแปลปรวนไปหมดเลยเนาะอากาศในทั่ว
0: ใช่ครับอันนี้เราทำแผนที่เสร็จละแล
1: ้
0: วมันก็ออกมาให้เห็นเลยนะครับว่าประมาณอำเภอใดของจังหวัดใดจะท่วมและจังหวัดใดจะแล้งใน6เดือนข้างหน้าและจังหวัดใดอำเภอใดที่แนวโน้มจะโดนทั้งท่วมและแล้งเป็นแผนที่3ชุดเลยครับของประเทศไทยณเวลานี
1: ้
0: ถัดไปจะมีอีกครับก
1: ็
0: คือว่าโอกาสทางเศรษฐกิจมีไหมล่ะในภาวะแบบนี
1: ้มีไหมครับ
0: เพราะว่าถ้าหากว่ามรสุมเปลี่ยนแปลงฝนเปลี่ยนแปลงแบบนี้ความสามารถในการเพาะปลูกของหลายประเทศในโลกที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกก็กระทบนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเรามีระบบชลประทานที่ดีเรามีแหล่งเก็บน้ำที่ดีเรามีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างประหยัดน้ำแต่ยังปลูกพืชได้แปลว่าความสามารถในการผลิตของเรายังจะดีแต่ความสามารถการผลิตของที่อื่นอาจจะดีเท่าเราแต่สิ่งที่เขาแพ้เราเสมอเลยนะครับก็คือความสามารถของกระบวนการอุตสาหกรรมการเกษตรหร
1: ือ
0: เกษตรอุตสาหกรรมเราทำได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกทีเดียวขอแค่วัตถุดิบมีให้เพียงพอน้ำพอมีใช้เราจะแปลงสินค้าเกษตรเหล่านั้นให้กลายเป็นสินค้าแปรรูปทางการเกษตรได้อันนี้เป็นโอกาสสำคัญนะครับในปีที่มันเป็นเอลนิโญของโลกส่วนที่สองก็คือบัดนี้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยดีขึ้นมากงบวิจัยก็มีความปริมาณที่สูงขึ้นแม้มันจะไม่สูงเท่าอย่างที่เราอยากจะเห็นนะครับแต่งบวิจัยเหล่านั้นช่วยทำให้เราสามารถก้าวไปสู่ความหวังว่าเราจะผลิตสารตั้งต้นจากพืชได้ดีขึ้นเราจะไม่ได้ขายมันในฐานะที่เป็นพืชเพราะถ้าขายเป็นพืชต้องขายเป็นหลายตันนะครับถึงจะได้ตังค์แต่ถ้าหากว่าเป็นสารที่มันเป็นสารตั้งต้น ที่สกัดออกมาจากพืช
1: ครับ
0: อย่างนั้นเนี่ยขาย
1: ราคาดี
0: กรัมฮะราคาดีกว่ามากแล้วมีจำเป็นความจำเป็นต้องซื้อของโลกมีมากเลยเพราะฉะนั้นเราแทนที่จะมุ่งสู่การขยายแปลงเพาะปลูกไม่ควรครับเพราะมันจะยิ่งทำให้เราต้องเปลืองกินน้ำเยอะแต่เราควรจะลดปริมาณแปลงปลูกแต่เปลี่ยนพืชที่ปลูกและเปลี่ยนความต้องการตอนปลายของมันว่าเราไม่ได้กำลังต้องการเป็นผลเป็นเมล็ดออกไปขายแต่เราอยากจะสกัดมันละเราอยากใช้วิทยาศาสตร์ก็ไปสกัดเอาหัวเชื้อของมัน
1: สารสำคัญ
0: ตอนนี้เราจะไปไม่ถึงนั่นได้หมดนะครับมีหลายตัวเริ่มไปได้แล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับ
1: ครับ
0: ในบรรดาปลากระตักซึ่งเป็นปลาที่ภาษาคนทำประมงนี่เขาเรียกว่าปลาเป็ดคือเขาไม่รู้จะทำอะไรกับมันเพราะมันเล็กมากเขาไปโยนให้เป็ดกินเอามาวางขายในตลาดก็ไม่มีใครซื้อปลากระตักเล็กๆเหล่านี้มันเป็นแค่อาหารห่วงโซ่อาหารมันกินแพลงต้นแล้วมันก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารให้กับพวกปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าเราไปกินปลาเศรษฐกิจปลากระตักไม่ได้เป็นปลาเศรษฐกิจมันก็เลยเอาไปกลายเป็นหัวอาหารสัตว์เพราะมันให้โปรตีนแต่ในงานวิจัยพบว่าในน้ำมันปลาที่มันตับมันแตกมันทำให้ไปผสมกับส่วนอื่นของปลาแล้วมันก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีชีวะและมันกลายเป็นสารโปรตีนสกัดที่มีความเข้มข้นสูงมากอย่างนี้ญี่ปุ่นรับซื้อในราคาที่แพงมากปลากระตักกิโลนึงไม่กี่ตังค์นะครับแต่พอเอาไปทำให้มันกลายเป็นน้ำมันเข้มข้นด้านโปรตีนนั้นเราว่ากันกรัมละเป็นพันบาทนะ
1: โอ้
0: เห็นไหมฮะ
1: อันนี้ตัวอย่างชัดเลยอาจารย์ตัวอย่างชัดเลย
0: นี่จากท้องทะเลอ่าวไทยเราเลยนะ
1: ตัวอย่าง
0: หรือถ้าขึ้นไปทางภาคเหนือที่จังหวัดน่านอีกเหมือนกันเพราะก็เป็นแปลงที่พวกผมก็ไปดูกันมาแทนที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นักวิจัยขึ้นไปช่วยจากสภาวิจัยแห่งชาติลองให้เขาเปลี่ยนพื้นที่บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนมันทั้งหมดทุกแปลงหรอกขอแบ่งมาสัก 10% ของพื้นที่ได้ไห
1: ม
0: ปลูกเป็นฟักทองแต่ไม่ใช่ฟักทองที่เราเอามาผ่ากินลูกใหญ่ๆนะฮะเขาปลูกเป็นฟักทองญี่ปุ่นลูกมันจะเล็กๆคนปลูกก็นึกว่าปลูกแล้วก็จะได้ไปขายเป็นแบบฟักทองญี่ปุ่นเขาบอกไม่ใช่เขาปลูกแล้วเก็บมันรอมันให้ครบ4เดือนเลยให้มันสุกคาต้นติดที่พื้นดินแล้วให้มันสุกแล้วปล่อยมันอย่างนั้นเลยอ้าวแล้วจะขายอะไรอ่ะบอกว่าก็พอมันสุกเต็มที่ได้แล้วแกะมันออกมาเอาช้อนควักทุกอย่างออกเหลือแต่เม็ดเอาเม็ดนั้นมาตากให้แห้งมันเป็นหัวเชื้อของเมล็ดที่เอาไว้ใช้ในการปลูกฟักทองรุ่นถัดไปราคาของการเก็บเมล็ดฟักทองนี้เมื่อเทียบต่อแปลงและขนาดแปลงเท่ากันกับปลูกข้าวโพดแล้วปลูกฟักทองญี่ปุ่นนี้ได้ค่าตอบแทนสูงกว่า40เท่า
1: โอ้โห
0: แต่แน่นอนละปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยแทบไม่ต้องหาน้ำให้มันให้เทวดาเลี้ยงแต่ว่าถ้าปลูกฟักทองต้องมีรดน้ำให้มันบ้าง
1: ต้องดูแลหน่อย
0: ต้องดูแลหน่อยแต่เขาไม่ต้องปลูกเป็นพืชแปลงใหญ่ครับ
1: ครับ
0: เอาแปลงเล็กๆเพราะถ้าเกิดมันให้ผลตอบแทนถึง40เท่าแปลว่าถ้าลดขนาดของแปลงข้าวโพดลงได้40เท่านะลดลง40เท่าแล้วค่อยปลูกฟักทองกันพื้นที่ไว้เป็นสระน้ำเอาไว้รดน้ำให้กับฟักทองแล้วอย่าขายเป็นฟักทองแต่ขายเป็นเม็ดฟักทองส่วนเนื้อฟักทองที่มันสุกได้ที่แล้วนั้นเกษตรกรเลี้ยงวัวในจังหวัดน่านมี 20,000 ตัวเขายินดีรับซื้อทั้งหมด
1: กำลังจะถามอยู่เลยว่าเนื้อเอาไปทำอะไรอ๋อเอาไปให้วัวทานอ๋อ
0: ใช่ครับเพราะเนื้อมันที่สุกเกินนั้นคนก็ไม่กินแล้ว
1: ครับ
0: แต่วัวกินแล้วไม่ต้องเดินทางไกลลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราต้องให้เกษตรกรขนฟักทองที่ปลูกทั้งหมดใส่ท้ายรถกระบะวิ่งลงมา
1: ค่าขนส่ง
0: ขายยังตลาดค่าขนส่งเท่าไหร่แล้วขายทั้งวันทั้งคันรถนะหมดไหมล่ะหนึ่งวันนอกจากไปเทขายให้กับลงซึ่งก็ลงก็คงจะกดราคาตามฟอร์
1: ม
0: แต่ถ้าจะไปตั้งวางแผงขายก็ขายไม่หมดขายหมดทำไงฮะก็ต้องขนใส่รถกระบะวิ่งขึ้นเขาไปอีกแล้วแต่ถ้าเป็นเมล็ดฟักทองขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาก็ได้ได้ราคาเดียวกันได้ราคาดีกว่าด้วย
1: ใช่
0: นะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างครับว่าในภาวะที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนเราต้องปรับเราต้องเข้าใจมัน ล้วอาจจะไม่ต้องทำของแบบเก่าแบบเก่านะไม่งั้นทำอย่างเก่ายังไงก็เสียหายแน
1: ่
0: ทำแบบใหม่ใช้ความรู้เข้าไปประกบนี่คือโอกาสที่ทำให้เปลี่ยนจากความเสียหายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะลืมตาอ้าปากได้ทัวร์นะฮะทัวร์สายลายสาบเสือนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ปลูกทั้งที่จังหวัดเชียงรายแล้วปลูกที่จังหวัดน่านแล้วและเป็นถั่วที่มีตลาดรับซื้ออย่างน้อย2ตลาดตลาดที่1คือตลาดกูแก่ในประเทศไทยครับ
1: อ
0: ันนั้นรับซื้อไม่หยุดเลยเพราะว่าเขาขายกันอยู่ในห้างเซเว่นและต่างๆเนี่ยขายไม่คนซื้อตลอดเวลานะครับ
1: ขายดีมาก
0: ขายดีอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดจีนจีนเอาถั่วพวกนี้ก็ไปอบอีกเหมือนกันแล้วก็ไปขายเป็นแบบแบรนด์ของเขาเขาสั่งเข้ามาในประเทศไทยปีละ 20,000 ตันนะฟังดู 20,000 ตันท่านอาจจะไม่ออกว่ามันใหญ่แค่ไหน
1: ครับ
0: ทั้งประเทศไทยที่ปลูกถั่วลายสาบเสือขณะนี้มีปัญญาส่งได้แค่เพียง 2,000 ตันที่เราปลูกหมดแล้วนะครับ
1: เขายังต้องการอีกเยอะเลยถ้าท่านฟังดู
0: ใช่ถั่วนั้นดีต่อดิน
1: ครับ
0: ปลูกแล้วมันดึงไนโตรเจนเก็บไว้ในดินทำให้ดินนั้นที่มันเคยโดนยาฆ่าแมลงมากๆโดนที่มันโดนชะหน้าดินไปเยอะๆถั่วเหล่านี้จะฟื้นฟูดินและให้ค่าตอบแทนดีกว่าที่จะไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เป็นสิทธิ์เท่าอีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าถั่วเขาต้องการใช้น้ำมากกว่าข้าวโพดหน่อย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นประเด็นครับที่จะมาดูกันว่าในเมื่อเป็นช่วงที่อยู่พวกขอบประเทศกลุ่มจังหวัดชายแดนนั้นเนี่ยจะฝนเยอะเป็นพิเศษในปีนี้นี่อาจจะเป็นช่วงที่ดีนะครับที่ท่านจะลองพิจารณาแบ่งพื้นที่มาลองปลูกพืชอย่างที่ผมเล่าไป
1: ครับ
0: ถ้าศึกษากับพวกนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่หรือติดต่อไปยังสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเขาก็จะสามารถบอกได้ว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เนี่ย
1: เหมาะกับอะไร
0: ได้ลงไปแล้วเขาปลูกอะไรกันไปแล้วดินมันชุดไหนจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องปุ๋ยอะไรกันมากมายนะครับเพราะในภาวะที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนั้นมหาอำนาจของโลกก็แกว่งกระบองใส่กันอีกเหมือนกันเพราะนั้นกันกันเรื่องการค้าและอื่นๆแต่ว่าเรื่องอาหารนั้นและถ้าเรารู้ว่าคำว่าอาหารถ้าแปลรูปได้ดีตลาดมีรับซื
1: ้
0: อพวกประเทศที่กำลังลบกันแหลกลานอยู่นั้นเนี่ยเขาต้องกินทุกวันนะครับ
1: ถูกต้อง
0: เขาไม่มีปัญญาจะปลูกแล้วครับเพราะนั้นเขาต้องซื้อไม่มีทางเลือกนะส่วนพวกกรณีที่ไปบล็อกกันที่อ่าวฮอร์มุสต้องแคบฮอร์มุสน้ำมันออกมาไม่ได้ทำให้ปุ๋ยก็ออกมาไม่ได้ครับและก็เป็นโอกาสเลยครับว่าถ้าเกิดเรายิ่งพึ่งพาปุ๋ยเคมีให้น้อยลงนี่เป็นโอกาสแล้วสถานการณ์มันบังคับให้เราหาปุ๋ยเคมีได้ในราคาที่แพงขึ้นเราก็อย่าไปใช้มันมากเราก็หันกลับมาใช้วิธีอื่นๆในการบำรุงดินเรียนรู้ว่าดินนี้ควรใช้สูตรอะไรกันแน่อย่าไปฟังแค่คนขายปุ๋ยนะครับต้องไปคุยกับหมอดินก็คือกรมพัฒนาที่ดินเขามีตัวอย่างดินชุดในแต่ละจังหวัดเก็บไว้แล้วเขาก็จะบอกว่าชุดจังหวัดนี้เป็นดินชุดใดมันมีต้องการ NPK สัดส่วนไม่เหมือนกันปุ๋ยสั่งตัดไม่จำเป็นต้องสั่งตัดให้เหมือนกันทั่วประเทศนะครับแต่ละจังหวัดใช้ไม่เหมือนกันและแต่ละอำเภอไม่เหมือนกันในอำเภอเดียวกันก็หลายตำบลก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยแค่ไปรู้เรื่องท่าดินกดด่างแบบนี้ก็จะทำให้เราเปลี่ยนวิธีการเติมสารอาหารเข้าไปในดินเพื่อให้ดินมันสมบูรณ์เพียงพอที่จะปลูกพืชได้นี่ก็เป็นตัวอย่างครับว่าในภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมันก็ให้โอกาสเราเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนั้นก็กำลังส่งผลร้ายอีกด้านหนึ่งนอกจากเรื่องอุณหภูมิฝนแรงฝนเปียกก็คือเรื่องโรคครับ
1: มีโรคอุบัติใหม่อาจจะเกิดขึ้นไหมครับขอความรู้สักนิดหนึ่งครับอาจารย
0: ์ถูกต้องครับเวลานี้ดินเยือกแข็งในขั้วโลกเหนือและใต้และบนภูเขาสูงๆที่มีหิมะตลอดปีนั้นมันละลายพอมันละลายปั๊บมันทำให้บรรดาเชื้อที่มันเคยแช่แข็งเอาไว้นานๆนับพันนับหมื่นปีมันได้ออกอาละวาด
1: เหมือนในหนังเลยนะจ๊ะ
0: เหมือนในหนังใช่
1: เหมือนในหนังเลยนะ
0: แล้วมันก็จะไหลลงมายิ่งพวกน้ำแข็งบนที่สูงใกล้ๆกับในปานเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: น้ำแข็งที่แตกละลายออกมาเราเห็นเฉพาะตัวฟิสิกส์ของมัน
1: ครับ
0: แต่ในทางชีวะของมันมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตแบคทีเรียไวรัสที่มันเคยอยู่เมื่อหมื่นปีแล้วมันถูกแช่แข็งอยู่ในนั้นมันละลายแล้วมันไหลลงมาตามน้ำด้วย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นต้องตั้งรับไว้นะครับว่าเราอาจจะได้เจอโรคอุบัติใหม
1: ่
0: หรือโรคอุบัติซ้ำจากสิ่งที่เรานึกว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้มา
1: อ
0: ีกตัวหนึ่งในน้ำแข็งละลายอันนั้นจะอยู่กันทั้งบนภูเขาสูงและตามขั้วโลก ก็คือในยุค200ปีที่เราปฏิวัติอุตสาหกรรมใช้ถ่านหินกันอุดหลุดในสมัยนั้นมันไม่มีระบบการกรองฝุ่นจากถ่านหินไอเสียจากถ่านหินดังนั้นสารปรอทครับที่มันขึ้นไปจากถ่านหินที่เผาแล้วมันขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วมันก็ไปตกอยู่ภายใต้การเยือกแข็งน้ำแข็งทับมันลงไปทมมันก็เก็บตัวปรอทไว้ในน้ำแข็งทั้งบนยอดเขาและที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้บัดตอนน้ำแข็งเหล่านั้นมันละลายนอกจากปล่อยสิ่งมีชีวิตแล้วมันปล่อยสารพิษที่มันเคยเก็บสะสมไว้หลายพันหลายหมื่นปีไหลลงไปในน้ำด้วยสารปรอทกำลังลงน้ำครับสารปรอทเหล่านั้นมีผลต่อระบบประสาทและการสืบพันธุ์ของสัตว์ของคนเอาล่ะคนตอนนี้ยังอยู่ห่างจากมันนะครับแต่ว่าสัตว์เนี่ยเลิกโดยเฉพาะสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลจำนวนมากเวลานี้ความสามารถในการสืบพันธุ์ของมันเสียหายไปอย่างมากนั่นแปลว่าการประมงของโลกอาจจะได้รับผลกระทบและถ้ามันอยู่บนต้นทางของภูเขาแล้วมันไหลลงมามันก็จะไปกระทบต่อบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยน้ำนั้นเนี่ยกินเข้าไปมีสารปรอทเพียงแต่ว่าน้ำแข็งบนยอดเขากว่าจะลายลายไหลลงมาเนี่ยสารปรอทเป็นโลหะหนักมันก็จะตกอยู่ตามเส้นทางก่อนที่จะลงมาถึงแหล่งน้ำที่เรารู้จักกันอันนั้นยังดีนะครับแล้วมันก็อาจจะซึมลงดินไปบ้างแต่ในทะเลมันไม่มีซึมแล้วนะครับ มันก็ลงไปแล้วมันก็ไปแล้วไปอยู่กับฝูงสัตว์ทะเลเลยแต่อย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันยังอยู่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็จะกระทบเราน้อยหน่อยแต่พวกที่เป็นอุตสาหกรรมการประมงในทะเลในย่านที่มันมีความเย็นสูงจัดนั้นในไม่ช้าก็จะต้องพบฮะว่าในเนื้อปลาของพวกเขาที่จับมาจากมหาสมุทรจะเริ่มมีสารประกอบตกค้างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและอาจจะนะฮะถูกต่อต้านจากประเทศผู้นำเข้าเนื้อปลาเหล่านั้นก็จะเป็นโอกาสสำหรับปลาบ้านเราแล้วครับทีนี้เพราะว่าที่นี่ไม่มีอะไรละลายเพิ่มเติมมากนะเราก็บริหารจัดการนะครับเพราะนั้นอาศัยกรมประมงในการช่วยเพาะพันธุ์สำหรับปลาน้ำจืดการดูแลการปิดอ่าวให้ถูกระยะเวลาของมันจะทำให้บรรดาปลาอื่นที่มันต้องหนีมาจากไอร้อนที่อื่นนะมันอาจจะมาพึ่งความเย็นในทะเลในย่านนี้ก็อาจจะเป็นไปได้จริงอยู่ว่าทะเลของอ่าวไทยเราไม่ได้ลึกเลยนะครับแต่ทะเลอันดามันเราค่อนข้างลึกอยู
1: ่
0: มันก็เป็นโอกาสนะครับเพราะขณะนี้บรรดาสัตว์ทะเลต่างๆพบว่าไอแดดที่มันร้อนจัดมันก็จะไม่ชอบมาอยู่ที่ผิวน้ำไม่ใช่เพราะมันกลัวร้อนเท่านั้นแหละครับแต่ว่าความร้อนมันทำให้ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเหลือน้อยลงเมื่อเหลือน้อยลงพวกปลามันมาอยู่ใกล้ผิวน้ำมันจะรู้สึกว่ามันเหงือกมันรับออกซิเจนไม่พอมันพูดง่ายถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็คือมันมาหน้ามืดเหมือนกันหายใจแล้วไม่ได้ออกซิเจนเพียงพอมันก็ต้องลงน้ำลึก
1: ลงไปให้ลึกไปเรื่อย
0: ๆลงไปให้ลึกใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะถ้าเราเข้าใจหลักการเหล่านี้เราจะพบว่าในภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมีทั้งสิ่งที่ให้ประโยชน์ชั่วคราวแต่ส่วนใหญ่มันให้โทษในระยะยาวแน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายคงจะเป็นเรื่องที่บอกว่าไฟป่าปีนี้จะเป็นสิ่งที่เรากังวลมาก
1: ครับ
0: จุดแล้วมันจะไม่ดับง่ายๆนะครับทีนี้บรรดาพรานทั้งหลายถ้าหากท่านทางฟังวิทยุรายการนี้อยู
1: ่ครับ
0: ท่านอย่าจุดเลยครับท่านแค่เดินเข้าไปหากรมอุทยานกรมป่าไม้แล้วไปบอกเลยว่าปีนี้ท่านจะไม่จุดช่วยพาท่านไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่อาจจะมีรายได้บ้างอย่างนี้ผมคิดว่าคนเมืองเนี่ยสนใจนะครับขอให้ท่านอย่าจุดเลยเพราะจุดไฟมาเนี่ยเดือดร้อนคนเยอะมากแล้วที่ท่านได้ไปนะจับตาอยู่ไม่กี่ตัวนะเล็กๆนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ได้ได้สัตว์ใหญ่อยู่แล้วท่านคือได้สัตว์เล็กๆแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ท่านควรจะทำจริงๆคือการออกมาช่วยกันดูว่ารณรงค์ให้ความรู้กับผู้คนว่าที่ท่านเดินในป่าเนี่ยท่านเดินป่าเก่งกว่าพวกเรา
1: ครับ
0: ท่านเห็นอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเปลี่ยนพรานผู้เผากลายเป็นพรานผู้เล่าเรื่องแล้วท่านอาจจะกลายเป็นคนที่จะเป็นคนนำชมนำเที่ยวนำดูแม้กระทั่งนำเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะท่านรู้เรื่องป่าดีไม่น้อยกว่าเจ้าหน้าที่เลยอย่างนี้เนี่ยท่านยังจะได้รายได้จากการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่องเที่ยวจะสามารถช่วยท่านได้แล้วก็ไฟไม่มาปีนี้จังหวัดเชียงใหม่เพิ่งประกาศนะครับจะเป็นจังหวัดแห่งการเป็นเมืองสุขภาพแต่ถ้าเกิดมันมี PM 2.5 เยอะๆมันก็คงจะประกาศอย่างนั้นแล้วได้ผลน้อย แต่ถ้าหากว่าท่านร่วมกับเขาเลยเนี่ยผมคิดว่าเขายินดีนะอยากจะทำงานร่วมมือกับบรรดาพรานจุดไฟล่าเห็ดจุดไฟล่าสัตว์จะจุดเลยอย่างไรก็ดีเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้แล้ว
1: ครับ
0: ก็เพิ่งเมื่อวานนี้เองครับสภาผู้แทนราษฎรรับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการอากาศสะอาด
1: รายละเอียดเป็น
0: การพ
1: ิ
0: จารณาของวุฒิสภามาแล้ว
1: ส
0: ภาผู้แทนราษฎรอภิปรายกันจนกระทั่งค่ำมืด
1: ครับ
0: ติความร่าง
1: อ้าวส่งผลยังไง
0: ด
1: ู
0: เป็นข่าวร้ายนะครับแต่ในข่าวร้ายนั้นเนี่ยจริงๆก็ถ้าเป็นนักกฎหมายก็จะบอกว่าอาจจะเป็นโอกาสของข่าวดีอีกแบบนึงก็ได้เพราะว่าร่างที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปนั้นเป็นร่างที่เอาเป็นว่าบรรดาคนไม่อยากได้ไฟป่าไม่อยากได้ฝุ่นควันเขาค่อนข้างจะดีใจกันแต่ว่ากลุ่มคนที่กลัวว่าเขาจะโดนคดีเรื่องมลพิษหรือถูกยัดเยียดคดีเพราะโทษมันสูงเกินไปเขาก็ไปต่อต้านมันในที่สุดไปที่วุฒิสภาแล้ววุฒิสภาตัดหลายมาตราออกเปลี่ยนแปลงกลไกบางอย่างพอสมควรดังนั้นก็เปลี่ยนต่างจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยรับไว้เนี่ยไปมากพอควรเมื่อกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงนั้นจึงโหวตคว่ำเมื่อโหวตคว่ำรัฐธรรมนูญบอกว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง2สภาให้ทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภาไปตั้งกรรมการมานั่งประชุมร่วมกันนับแต่นี้เป็นต้นไปแล้วประชุมกันเพื่อต่อรองกันว่าแล้วเอาไงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจบที่ใดเอาส่งกลับเข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎรโหวตกันแล้วก็ทูล9ถวายเพื่อประกาศเป็นกฎหมายให้ใช้ซึ่งน่าจะทันฤดูไฟฤดูฝนสิ้นปีนี้แต่ว่าการปรับแก้คราวนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วม2สภานั้นสามารถที่จะแก้ออกมาให้มันดีขึ้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นประชาชนช่วยกันลุ้นฮะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ยังเป็นช่วงปลายฝนนะฮะตอนนี้อยู่กลางฤดูฝนเข้ากันยาเดี๋ยวพอตุลาฝนจะค่อนข้างบางตาแล้วเรามาช่วยกันจับตาดูร่างท่านจับการบริหารจัดการอากาศสะอาดในชั้นกรรมธิการของ2สภานี่จะเป็นนัดสุดท้ายของร่างนี้และในปีนี
1: ้ครับ
0: และจะหมู่หรือจ่ายังไงมันก็คลอดแน่ๆ เรามาช่วยกันนะฮะ
1: ลุ้น
0: ๆให้กำลังใจแก่บรรดาผู้ที่กำลังไปเป็นกรรมธิการนะ
1: ครับ
0: ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับทุกๆฝ่ายอย่างสมดุลครับ
1: ครับอาจารย์เห็นบอกว่าอาจารย์ไปบรรยายที่เชียงใหม่ด้วยถามนิดๆสั้นๆก่อนที่จะลากันในวันนี้ Longevity Wellness Hub Thailand The Land of Life ครับตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างน่าสนใจทีเดียวครับวันนี้ที่อาจารย์ไปบรรยายมาที่เชียงใหม่ครับ
0: ต้องมองว่าใครๆก็ชอบไปตากอากาศที่นั่น
1: ครับ
0: คนสูงวัยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็รักวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นั่นก็คนรักความเป็นล้านนาคนรักภูเขาคนรักป่าชอบที่นั่นดังนั้นการที่ทำให้ที่นั่นเป็นแหล่งฟื้นฟูสุขภาพแหล่งเรียนรู้สมาธิแหล่งปล่อยวางทางจิตใจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้งานด้านวิทยาศาสตร์ของการแพทย์สมัยใหม่การแพทย์แผนโบราณที่นั่นมีครบทุกอย่างดังนั้นเขาจึงประกาศว่าคำว่า longevity แปลว่าอายุวัฒน์มาจากคำว่าอายุวัฒนะนั่นแหละ
1: ครับ
0: อายุยืนยาวสุขภาพยั่งยืนเขาจึงประกาศว่าเขาทำเป็นงานเอ็กซ์โปที่1ของเชียงใหม่วันนี
1: ้
0: และจะทำต่อเนื่องไป5ปีเพื่อจะพยายามจุดไฟให้ติดว่าเชียงใหม่จะเป็นเศรษฐกิจด้านสุขภาพให้เต็มที่งานสปางานที่ดูแลเรื่องของการซ่อมสุขภาพการสร้างสุขภาพการออกกำลังกายการสูดอากาศการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะร่วมกันนะครับเขาก็สู้กันมาเกี่ยวกับเรื่องต้องต่อต้านเรื่องของฝุ่นอยู่แล้วเขาก็ถือว่าถ้างั้นมีเป้าหมายมากกว่าแค่การทำให้ไม่ป่วยเรามาทำให้เป็นสุขภาพที่ดีกันเถอะนะแล้วก็ทั้งเรื่องอาหารภาคเหนือและที่นั่นเขาก็มีทุกอาหารแล้วครับเวลานี้อาหารถิ่นคืออาหารเหนือแต่ในขณะเดียวกันอยากจะได้อาหารต่างชาติทุกชนิดก็ที่นั่นก็
1: ม
0: ีเที่ยวบินนานาชาติบินเข้าแล้วก็อยู่ใกล้กับพื้นที่ของจีนเข้าใกล้กับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนเป็นมิตรสูงจริงๆเป็นมิตรทั่วไทยแหละครับดังนั้นการที่ประกาศเรื่องการเป็นเมืองแห่งอายุวัฒน์ของเขาทำเส้นทางไว้ในวัน พรุ่งนี้จะพาคนที่สนใจออกเยี่ยมเส้นทาง4เส้นทางแต่ละเส้นทางก็มุ่งไปหาสมุนไพรบนเขาบ้างเข้าใจเรื่องสมุนไพรบ้างบ้างก็ไปดูเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในทางการแพทย์สมัยใหม่ที่มันทันสมัยมากๆและมีอยู่ในเชียงใหม่และแม้กระทั่งคนเชียงใหม่เองก็อาจจะไม่ทราบก็ได
1: ้ครับ
0: บางเส้นทางเป็นเส้นทางที่ไปสู่การมีสมาธิการปล่อยวางการวางจิตใจให้สงบลงบ้างก็เดินทางเข้าป่าเพื่อจะไปอาบป่าอาบป่าแปลว่าไปอยู่ใกล้กับธรรมชาติทำให้จิตใจผ่อนคลายสมองจะหลั่งทั้งสารแห่งความสุขมี3สารคุณหมอวันนี้ขึ้นมาพูดนะครับ
1: ครับ
0: ท่านก็อธิบายเลยครับ3สารเหล่านี้หลั่งมาแล้วภูมิต้านทานในร่างกายท่านจะดีขึ้นเองในขณะที่สารแห่งความเครียดหลั่งออกมาแล้วมันทำร้ายภูมิต้านทานของตัวเองแปลว่าไปทำให้อารมณ์ดีไปทำให้ผ่อนคลายไปทำให้อยู่ใกล้ธรรมชาติ อายตนะทั้ง5สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจจะทำให้สมองหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขฮอร์โมนแห่งความสุขไม่ได้มอบแค่ความสุขแต่มอบความแข็งแรงแก่ร่างกายไปด้วยครับ
1: นี่นะครับน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ Longevity Summit 2026นะครับต้องบอกว่าเป็น World Class Wellness Destination ด้วยวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยที่ทั้งมาให้ความรู้ด้วยสร้างการตระหนักรู้ให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่เดี๋ยวคราวหน้ามีหัวข้อน่าสนใจก็กราบเรียนเชิญอาจารย์มาร่วมพูดคุยกันต่อ
0: คราวหน้าครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับย้ำกันนิดนึงว่าเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆเส้นทางที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสะเมิงแม่ริมเส้นทางแม่ออนสันกำแพงนะครับมีเส้นทางตัวเมืองเชียงใหม่อันนี้ก็จะเป็นการดูแลผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพต่างๆแล้วก็มีเส้นทางสะเมิงบ่อแก้วก็ต้องบอกว่าไปชมวิถีชีวิตทางธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์รวมถึงสุขภาวะที่ดีด้วยน่าสนใจมากครับ Longevity Wellness Route เส้นทางอายุรวัฒน์นะครับก็ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ทุกๆวันแบบนี้ครับมีมาคุยข่าวกันนะฮะแล้วก็มาให้แรงบันดาลใจกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ส่งมานะครับแล้วก็การทักทายกันในวันนี้เนี่ยมีหลากหลายพื้นที่เลยนะครับมีคุณยายอยากสวยโอ้โหส่งข้อความมานะครับแล้วก็มีคุณออมด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเพิ่มเติมมา022769717แล้วก็022769721นะครับคุณเฟิร์นที่ทักทายมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาในวันนี้ด้วยให้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูข้อความกันนะครับจากหลากหลายที่เลยที่ส่งมานี่นะฮะข้อความจากคุณมิ้นนะครับที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับส่งเข้ามาแล้วก็ยังมีจากคุณดีๆนะครับวันนี้ส่งมาด้วยรวมถึงอีกหลายท่านเลยนะครับก็เพิ่มเติมมานะครับก็เปิดเสียงไว้จะได้ดูข้อความไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีข้อความจากพื้นที่ต่างๆที่กำลังติดตามอยู่นะครับปิดท้ายกันสักนิดนึงนะครับยังพอมีเวลาเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่อัดฉีดนักกีฬาวอลเลย์บอลครับต้องบอกว่าโอ้โหมอบเงินอัดฉีดคุณผู้ฟังนะครับหลังจากที่เราเชียร์กันมาลุ้นกันมาก็เป็นกำลังใจแหละมอบกว่า14ล้านนะครับเป็นกำลังใจในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการวอลเลย์บอลด้วยนะครับโดยวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับให้การต้อนรับคณะนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับว่ารัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของไทยสู่เวทีระดับสากลโดยปิดท้ายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านนะครับแล้วก็ทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็วางลูกวอลเลย์บอลนะฮะบนแท่นพิธีร่วมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนที่จะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับคณะนักกีฬาทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้แทนสมาคมด้วยนะครับโดยหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อทั้งเอเชียนเกมอย่างที่บันบอกและแน่นอนโอลิมปิกครับโอ้โหอันนี้สุดยอดจุดสูงสุดนะฮะเรา อยากจะเชียร์เต็มที่แล้วก็ลุ้นทุกครั้งทุกแมตช์จริงๆสำหรับวอลเลย์บอลก็มีความสุขทุกครั้งจริงๆนะฮะเชื่อว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันด้วยดังนั้นครับการไปโอลิมปิกก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และก็ต้องเตรียมเรื่องความพร้อมนะฮะไม่ประมาทท่านนายกบอกแล้วก็คงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้สร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกนะครับให้กับการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมสนับสนุนนะฮะในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาไทยในทุกๆประเภทกีฬานี่คือจับประเด็นเป็นข่าวครับที่เรียกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนนะครับในการติดตามแบบเรียลไทม์เลยครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นนะฮะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับติดตามกันแบบนี้แหละสดสดแบบนี้นะครับแล้วก็รายงานข้อมูลข่าวสารกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เหมือนเดิม 17:07 น.ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมพูดคุยข่าวกันนะครับในประเด็นสำคัญทางสวทของเราวันนี้เวลาหมดแล้วครับบอลสกันแก้ประจันต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
4: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
5: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
6: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
12: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
11: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกันเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขมเหลาและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทั้งด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่า จากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
6: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
1: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกอจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
7: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1-3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
8: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจนเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จาก

0: โอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทําการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
1: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทําการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
0: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
3: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
4: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นน่ะก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนๆนะฮะจังหวัดตากสบขอพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโยที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้

0: ้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์ชหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4-7 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4-7 กันยายน 2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าว ทิติมาอินกล่อมและบุญมาสีมาดอ่าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมดีเจเอิร์ธรัชภาคในรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับวันนี้ผมขออนุญาตพาทุกคนมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องดื่มฟังแล้วอาจจะดูแปลกหูนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดื่มมันเกี่ยวพันสัมพันธ์กับชีวิตหน้าที่การทำงานหรือว่า Work Life Balance ยังไงนะฮะคือจริงๆปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคงไม่มีใครที่ไม่ชอบเครื่องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยมันเหมือนน้ำเนี่ยแหละฮะคือของเหลวนะที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายคือเครื่องดื่มเนี่ยมันมีหลายแบบบางคนก็ไม่ชอบทานน้ำเปล่าเพราะว่ามันไม่มีรสชาติถูกไหมฮะแต่ถามว่ามันดีกับร่างกายใช่มันดีกับร่างกายแต่ว่าเครื่องดื่มชนิดอื่นๆเนี่ยบางทีมันก็มีดีแต่ร่างกายเสียก็มีแต่ถามว่าในแง่ของความรู้สึกความสดชื่นเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ละคนก็จะมีแต่ละเทสและบางทีมันก็มีประโยชน์นะครับผมเลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาพูดให้ฟังในวันนี้ว่าจริงๆแล้วเครื่องดื่มแต่ละอย่างเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรแล้วมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานเราด้วยมาฟังกันเลยครับเครื่องดื่มช่วยคลายเครียดนั่นเองในการทำงานเนี่ยมันบางทีมันทำหน้าที่ลดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะแล้วก็กระตุ้นคลื่นสมองเพื่อความผ่อนคลายตัวเลือกยอดนิยมเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนทานเยอะมากชาเขียวนะครับชาคาโมไมล์น้ำขิงหรืออาหารเสริมอย่างเช่นซุปไก่สกัดอันนี้มีขายตามร้านค้าทั่วไปร้านสะดวกซื้อนะครับมาดูก่อนว่าอะไรช่วยเรื่องอะไรบ้างครับตัวเลือกนะที่ช่วยเติมความสดชื่นและลดความเหนื่อยล้าสามารถเลือกดื่มได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับไม่ฟิกชาเขียวร้อนหรือชาเขียวเย็นอุดมไปด้วยแอลทีนาอานีนนะครับมันเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นคลื่นสมองอัลฟานะครับช่วยให้ตื่นตัวแบบผ่อนคลายและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมันทำให้ผ่อนคลายตื่นตัวแล้วก็ขับพวกสารอนุมูลอิสระก็คือทำให้ผิวอาจจะสดใสขึ้นนะฮะสองครับชาคาโมไมล์สมุนไพรออร์แกนิกที่ช่วยให้ร่างกายและกล้ามเนื้อผ่อนคลายลดความกังวลเหมาะในการดื่มระหว่างวันมันจะมีกลิ่นเฉพาะนิดนึงชาคาโมไมล์3ครับอันนี้หลายคนชอบนะแต่ผมออกตัวก่อนว่าไม่ค่อยชอบทานยากน้ำขิงอุ่นครับช่วยขับลมและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการเมื่อยล้าจากการนั่งทำงานนานๆ4ครับซุปไก่สกัดอันนี้ผมชอบแต่หลายคนไม่ชอบสลับกันมีกรดอะมิโนช่วยบำรุงสมองลดความอ่อนล้าทางจิตใจนะฮะซุปไก่สกัดกลิ่นเฉพาะมากเพราะว่ามันบางทีมันมีกลิ่นของความคาวของไก่นะฮะแต่ว่ามันโปรตีนสูงแล้วก็มีกรดอะมิโนที่เขาว่ากันมาช่วยบำรุงสมองแต่อันนี้แล้วแต่นะครับใครสะดวกไม่สะดวกเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็รู้สึกว่าผมทานแล้วผมมันทำให้อยู่ท้องนิดนึงเวลาเราหิวและที่สำคัญก็คือว่ามันอร่อยหอมอร่อยนะฮะมันบางทีมันก็คลายเครียดรีแลกซ์ได้เป็นในตัวแล้วเราได้ทานอะไรแบบที่เราชอบมาดูระหว่างวันอีกมันยังมีบางอย่างที่ยังช่วยได้อีกนะเดี๋ยวผมขอยกอีกสัก4ตัวอย่างแล้วกันพวกเนี้ยลดเครียดได้ด้วยนะแล้วที่สำคัญรสชาติอร่อยด้วยหลาย2รสเลยลดเครียดรสชาติอร่อยอ่ะโกโก้เข้มข้นนะครับหรือว่าช็อกโกแลตร้อนนะฮะมีสารฟลาโวนอยด์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับและกระตุ้นสารเอนโดฟินทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับโกโก้นะหรือว่าช็อกโกแลตร้อนนะครับอย่างที่บอกครับทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็กระตุ้นสารเอนโดฟินทำให้อารมณ์ดีขึ้นก็คือไอ้เจ้าเอนโดฟินเนี่ยถ้ามันหลั่งออกมาร่างกายเรามีความสุขเท่ากันน้ำมะนาวอัญชันมะนาวนี่นอนเลยครับวิตามินซีสูงช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับฮอร์โมนความเครียดนั่นแหละวิตามินซีสูงอย่างที่บอกมันมาจากมะนาวเนาะและมีกลิ่นซีตรัสก็คือกลิ่นของความเปรี้ยวนิดนึงเนี่ยช่วยให้สมองตื่นตัวก็คือสดชื่นกับปีกระเป๋า3ครับนมถั่วเหลืองหรือว่านมมอลอุ่นๆนะฮะมีทริปโตเฟนสูงเป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินปรับอารมณ์ให้เสถียรลดความกระสับกระส่ายความกระวนกระวายต่างๆนะอันนี้ก็ทำให้มันนิ่งขึ้นนั่นแหละนะนี้แล้วแต่นะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าตามวิจัยมันมีผลให้ผลลัพธ์แบบประมาณนี้สุดท้ายครับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเนี่ยเน้นนะน้ำมะพร้าวสดนะไม่ใช่น้ำมะพร้าวสังเคราะห์บางทีสังเคราะห์มันเอามาใส่น้ำตาลเอามาใส่กลิ่นก็ไม่รู้ว่าได้ประโยชน์หรือเปล่า
น้ำมะพร้าวสดอุดมไปด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมครับช่วยลดความดันโลหิตและผ่อนคลายจากกล้ามเนื้อที่ตึงจากการทำงานแน่นอนกล้ามเนื้อสมองกล้ามเนื้อร่างกายมีการใช้มือหลังหรือว่านิ้วในการทำงานพิมพ์คีย์บอร์ดเมาส์ต่างๆนะครับสายตาด้วยนะก็ประมาณนี้ครับประมาณ 8-9 อย่างนะครับสำหรับเครื่องดื่มที่เรานำมาฝากกันสำหรับคนทำงานใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นครับไม่มีผิดมีถูกเราไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดียวด้วยนะวันไหนเราอยากทานนี้ก็เลือกแต่ที่สำคัญเน้นหน่อยน้ำตาลน้อยหน่อยน้ำตาลเนี่ยเยอะมากทานบ่อยๆมันจะไม่ดีครับต่อร่างกายแต่ถามว่าถ้าน้ำตาลไม่เยอะหรือว่าไม่ใส่เลยแต่ว่าอยากทานก็ทานได้นะแต่ว่าน้ำตาลก็เตือนหน่อยระวังนิดนึงเพราะว่าร่างกายเราได้น้ำตาลเยอะมันก็ไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานเอานะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องดื่มในการทำงานเครื่องดื่มระหว่างวันระหว่างการทำงานช่วยลดเครียดกระตุ้นสมองหรือว่าทำให้เรามีความสุขได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมดีเจเอิร์ธรัชภาคและรายการเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติจากนั้นนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจี๋ยรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกันต ประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอฮุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
4: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
5: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์ครับได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยก็ไปบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือ1หัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
4: นายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
3: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนต์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ BIรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPass เพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ BI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินพิซซ่า2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
4: พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
6: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้

0: กำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านรายแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฝ่อด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
3: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
4: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่าเนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลัง

0: จากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตบตู้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครุงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน 840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ3,000,000 บาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได
2: ้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหมายว่าบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆ นักกีฬาทุกคนครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับ
1: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028 ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดียวเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายเฟิงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชคาดนาครายงาน
0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรณหกิจ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน
6: เมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล์95.5 Metro Life

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับจับกระแสโลกเรื่องราวความเป็นไประหว่างประเทศครับกระแสสำคัญที่โลกเรากำลังเผชิญวันนี้คือกระแสการที่หนุ่มสาวไม่อยากแต่งงานวันนี้จะมาสำรวจเรื่องของจีนกับญี่ปุ่นนะครับสองประเทศที่ประสบปัญหาหนักหน่วงที่สุดเลยนะครับกับการที่อัตราการเกิดต่ำลงทุกปีไปขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็มีจำนวนมากยิ่งขึ้นมีหนำซ้ำแล้วครับคนหนุ่มสาวก็ไม่อยากแต่งงานซ้ำเติมความกังวลว่าอนาคตต่อไปนั้นวัยแรงงานจะลดลงวัยสูงอายุจะสัดส่วนสูงยิ่งขึ้นแล้วคนทำงานจะต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุเหล่านั้นสองประเทศนี้จะแก้ปัญหานี้อย่างไรเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายกำลังพยายามที่จะคิดค้นหามาตรการแล้วก็ช่วยกันนะครับเพื่อจะวางแผนว่าในอนาคตข้างหน้านั้นประเทศที่เคยยิ่งใหญ่และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการผลิตอย่างจีนและญี่ปุ่นเนี่ยทำอย่างไรจะหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนคนมาทำงานได้แล้วเลกาซีความยิ่งใหญ่ความเจริญก้าวหน้าของสองประเทศนี้อาจจะถึงจุดที่จะต้องสิ้นสุดลงเสียทีหรือไม่เพราะไม่มีคนทำงานนะครับจะมาสำรวจกันดูว่าทั้งสองประเทศนี้ทำไมหนุ่มสาวหรือคนวัยแรงงานวัยรุ่นเนี่ยนะครับจึงไม่อยากแต่งงานครับมาดูที่ญี่ปุ่นก่อนครับเป็นสังคมเด็กเกิดน้อยและเป็นสังคมผู้สูงอายุประชากรลดลงติดต่อกันมา14ปีแล้วนะครับมีประชากรทำงานอยู่เพียง 60% เท่านั้นคือช่วงอายุระหว่าง15ถึง64ปีตรงกันข้ามครับผู้สูงอายุอายุเกิน65ปีมีถึง 30% เรียกได้ว่าทุก10คนจะมีคนอายุเกิน65เนี่ยอยู่3คนเดินไปญี่ปุ่นทั่วทุกหัวระแหงก็จะพบเห็นผู้สูงอายุนะครับอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วนะครับเด็กเกิดใหม่ก็ลดลงอีกนะครับ 710,000 กว่าคนเท่านั้นในปีนี้ทั้งที่เพิ่งจะแตะ 800,000 คนไปได้2ปีที่ผ่านมานี้เองเป็นการเกิดที่ลดลงน้อยกว่า 800,000 คนครั้งแรกในประวัติศาสตร์และจากนี้ไปก็ต้องนับกันอีกแล้วครับว่าปีหน้าจะน้อยกว่า 700,000 คนหรือไม่ในแต่ละปีที่เด็กเกิดใหม่เกิดแล้วครับเพราะฉะนั้นประชากรวัยแรงงานญี่ปุ่นต้องแบกรับภาระหนักค่าครองชีพก็สูงค่าจ้างไม่เพิ่มมากเท่ากับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับคนชั้นกลางที่เคยร่ำรวยในสมัยก่อนญี่ปุ่นที่เคยมีเศรษฐกิจเฟื่องฟูผู้บริโภคใช้จ่ายเงินซื้อหาสินค้าและบริการจากต่างประเทศวันนี้ทุกอย่างกลับกลายเป็นตรงกันข้ามครับต้องรัดเข็มขัดกันอย่างชนิดที่สุดยอดเลยทีเดียวขณะเดียวกันครับคนอายุน้อยคนหนุ่มสาววัยเริ่มสร้างครอบครัวเนี่ยกลับมีความคิดว่าการแต่งงานนั้นเป็นของสูงไกลเกินเอื้อมซะแล้วทั้งที่เคยเป็นหนึ่งในธรรมเนียมสำคัญของการดำเนินชีวิตของคนญี่ปุ่นมานานนะว่าถึงจุดหนึ่งจะต้องแต่งงานจะต้องมีครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามทีใช้ชีวิตร่วมอยู่กับใครเนี่ยมีความสุขตามวิถีชีวิตของปุถุชนคนธรรมดานี่คือค่านิยมในอดีตนะครับมาดูกันว่าเหตุผลอะไรนั้นขับเคลื่อนแนวโน้มตรงนี้กันล่ะครับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยญี่ปุ่นนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาเด็กเกิดน้อยทำการวิเคราะห์รายได้ที่แท้จริงนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญจริงๆก็คือเรื่องของเงินนี่แหละครับเรื่องของรายได้ที่ทำให้คนไม่อยากมีครอบครัวปรากฏว่าทุกวันนี้รายได้ที่แท้จริงคือรายได้ที่ปรับกับเงินเฟ้อแล้วเนี่ยของคนญี่ปุ่นนั้นน้อยลงกว่าช่วงสมัยก่อนนะครับยกตัวอย่างพนักงานประจำชายจบปริญญาตรีในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันอายุประมาณ60 ปีละก็เกิดประมาณปี 63-67 เนี่ยนะครับวัดกันดูในสมัยหนุ่มๆคือย้อนยุคไปสมัยอายุ 30-34 ปียุคพรามไทม์เนี่ยรายได้ที่แท้จริงประมาณเกือบ6ล้านเยนต่อปีทีนี้ขยับขึ้นมาอีกหน่อยคนที่อายุประมาณ50ปีในช่วงเวลานี้ก็คือคนเกิดระหว่างปี 73-77 นะครับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการน้ำมันนะครับช่วงพรามไทม์ของเขานั้นรายได้ที่แท้จริงประมาณ5ล้านเยนเศษๆนะครับซึ่งน้อยกว่าคนกลุ่มแรก ทีนี้อาการหนักสุดก็คือกลุ่มอายุประมาณวัยกลาง30วัย40ต้นๆนะครับก็คือเกิดระหว่างปี1988นะครับ80กว่าถึง1992รายได้ที่แท้จริงประมาณ4ล้าน8แสนเยนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันแล้วนะครับยุควัยพรามไทม์วัยที่กำลังกอบโกยเนี่ยนะครับอายุประมาณ30กว่าเนี่ยปรากฏว่าคนรุ่นก่อนนั้นมีรายได้ที่แท้จริงมากกว่านะครับเหตุผลที่นักวิจัยท่านนี้ให้ไว้ก็คือว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเผชิญกับวิกฤตหนักหลายครั้งฟองสบู่แตกปี89นะครับวิกฤตการเงินเลแมนช็อคนะครับก็ลามมาถึงญี่ปุ่นในปี2008นะครับองค์กรธุรกิจก็ต้องระมัดระวังควบคุมต้นทุนและรายจ่ายอย่างเคร่งครัดนะครับการขึ้นค่าจ้างก็เป็นไปอย่างระมัดระวังเป็นเหตุให้คนหนุ่มสาวที่อยากแต่งงานอยากมีลูกเริ่มลดลงนับตั้งแต่ยุคฟองสบู่เป็นต้นมานะครับมีการสำรวจคนประมาณ 2,000 คนโดยหอการค้าโตเกียวนะครับว่ารู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุดหากจะต้องมีลูกปรากฏว่า 74% บอกว่ากังวลเรื่องรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูค่าการศึกษาคือเป็นเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆเลยขณะเดียวกันเพียงแค่ 39% เท่านั้นกังวลเรื่องภาระงานบ้านและการเลี้ยงลูกที่ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นและอีก 33% กังวลเกี่ยวกับคู่ชีวิตที่จะไม่เข้าใจและไม่แบ่งเบาภาระช่วยกันและ 30% บอกว่าต้องทำงานดึกดื่นทุกวันจนไม่มีเวลาพักผู้แน่ก็คือจากสถิตินี้นะครับ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องของรายได้เป็นใหญ่เลยนะครับทีนี้พอไปสำรวจสัมภาษณ์กันเจาะลึกดูหญิงวัยรุ่นท่านหนึ่งอายุ20ปีแต่งงานแล้วนะครับยังไม่มีลูกบอกว่าอยากให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือคนวัยทำงานด้วยการลดภาษีให้เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรเพราะมีคนอีกมากเลยที่ถอดใจเรื่องการแต่งงานและมีลูกเนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจชายวัยกลาง30นะครับท่านหนึ่งแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกเหมือนกันก็บอกว่าแต่งงานหลังจากเข้าทำงานได้2ปีมีภาระหนี้สินนะครับมองไม่เห็นอนาคตจึงไม่กล้าตัดสินใจจะมีลูกตอนนี้อยากมีลูกเนี่ยแต่ว่าภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาการมีบุตรยากก็ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาอีกถึงที่สุดแล้วอาจจะต้องล้มเลิกความคิดแล้วครับทีนี้พอมาสัมภาษณ์หญิงท่านหนึ่งที่แต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกแล้วด้วยนะครับความในใจของเธอบอกว่ารายได้ไม่เพิ่มของแพงค่าครองชีพสูงรัฐบาลกำหนดรายได้ขั้นต่ำของผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรราคาที่อยู่อาศัยแพงขึ้นเช่าหรือผ่อนซื้อบ้านที่กว้างพอจะเลี้ยงลูกนั้นเป็นเรื่องที่ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้สภาพแบบนี้ทำให้คนหนุ่มสาวไม่อยากมีลูกเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่คนหนุ่มสาวที่ญี่ปุ่นไม่อยากแต่งงานและไม่อยากมีลูกในวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์ที่จีนบ้างครับ
0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนสื่อเพื่อเด็กสำคัญแต่ยังไม่พอเสียงหัวเราะของเด็กเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังในอนาคตแต่โลกสื่อในปัจจุบันเด็กไทยจำนวนไม่น้อยต้องเติบโตท่ามกลางเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัยเพราะสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนในบ้านเรายังมีไม่มากพอและไม่เพียงพอต่อความต้องการสื่อสารมวลชัววันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มัญญาตอัครจันทโชติหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนกันครับ
3: ถ้าเราเห็นจริงๆว่าเด็กที่เราพูดกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติเด็กฉลาดชาติเจริญหรืออย่างพ่ออย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาทำยุทธศาสตร์อะไรอ่ะว่า20ปีข้างหน้าเป็นยังไงอ่ะเขาจะเอางบมาทุ่มลงที่เด็กปฐมวัยเพราะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการสำหรับอันข้างหน้าเช่นวันนี้แบบเราสู่โลก AI อะไรต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันจะหายไปก็คือความเป็นมนุษย์ความละเอียดอ่อนและเรื่องของ design thinking ที่มันควรถูกพัฒนาตั้งแต่เด็กการสร้างสุนทรียะในจิตใจเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นในอีก20ปีข้างหน้าเราจะพัฒนาไปทางเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์เราพัฒนาทั้งเหตุผลและเชิงความรู้สึกอันนี้คือมาปุ๊บเขาลงไปที่กลุ่มเด็กประถมวัยเลยค่ะมีตั้งแต่แบบปรับหลักสูตรนู่นนี่จนกระทั่งถึงเรื่องของสื่อถ้าเราไปดู NHK ตอนนี้รายการเด็กประถมวัยบางคนบอกว่าเฮ้ยเด็กคุณมาตั้งอย่างนี้หรอคุณต้องฟังเพลงคลาสสิกหรอ impressionist expressionist modern dada อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขาได้เรียนรู้ตรงนั้นแต่เขาไม่ได้เรียนแบบท่องจำแบบของเราอ่ะแต่เขาเรียนแบบที่ว่าสัมผัสให้เกิดความละเอียดอ่อนข้อมูลมาจากคุณหมอสุริยะเดลสิปตีก็คือหมอเดลเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ย สิ่งที่เทคโนโลยีไม่มีทางทำได้สำคัญมันคือเรื่องสายใยรักสายใยความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นหน้าที่เลยอะที่สื่อค่ะโดยเฉพาะสื่อสาธารณะต้องลงไปทำหน้าที่แทนตรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะลงไปตรงนั้นเลยแต่พอบ้านเราไม่มีทีวีสำหรับเด็กมันก็เลยทำอะไรไม่ได
4: ้ประเทศไทยของเราการผลิตสื่อเด็กยังเป็นพื้นที่เล็กๆที่ถูกมองข้ามในเชิงธุรกิจเพราะขาดแรงสนับสนุนทั้งทุนและบุคลากรทำให้เด็กจำนวนมากต้องเสพสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือเนื้อหาจากต่างประเทศที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยนะครับ
3: หรืออย่างที่เราเห็นพวก Netflix หรือพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ช่องที่มีคนดูเยอะยังเป็นช่องเด็กอยู่นะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเด็กอ่ะยังรับสื่อเยอะอย่างยูทูบเบอร์ที่ทำรายได้สูงสุดของโลกอ่ะคือเด็กซึ่งเด็กคนนี้เป็นยูทูบเบอร์รายได้สูงสุดของโลกเนี่ยติดต่อกันหลายปีซ้อนตั้งแต่ตอนนี้เขาอยู่แค่6 7ขวบตอนนี้ประมาณ10ขวบแล้วอะ10อันดับแรกของยูทูบเบอร์นี่คือแบบช่องเด็กเกินครึ่งยอดวิวสูงสุดที่แบบเป็นหลักหมื่นล้านมีแค่อันเดียวอะค่ะก็คือไอ้เบบี้ชาร์กอะค่ะของช่องฟองของเกาหลีอะนั่นน่ะคือแบบยอดวิวสูงสุดของโลกเราไม่มีอันไหนทำได้มาก่อนเพิ่งจะแบบว่าแตะยอดวิวเป็นหลักหมื่นล้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือเด็กเขาหวยหาสื่อ
4: ถึงเวลาแล้วที่สังคมของเราจะร่วมกันลงทุนที่ไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นการลงทุนอนาคตสนับสนุนการสร้างสื่อเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างสรรค์เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเราต้องสร้างอนาคตของชาติในวันข้างหน้าให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพมีความรู้มีคุณธรรมพร้อมขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปครับ
5: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
6: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
5: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
6: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
5: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
2: คุณฟังครับที่จีนเด็กเกิดน้อยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากสถานการณ์คล้ายกับญี่ปุ่นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะหนักหนาสาหัสไม่แพ้ญี่ปุ่นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วด้วยนะครับการมีเว็บไซต์จัดหาคู่หรือว่ากิจกรรมจัดหาคู่ก็มีอย่างถี่ขึ้นและโด่งดังอย่างรวดเร็วในจีนด้วยนะครับในการจัดแสดงหาคู่นะครับก็มีถึงขั้นที่อยู่ใน TikTok ก็มีนะครับมีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของรายการนัดบอดอันโด่งดังนะครับเป็นเทพธิดาแห่งการคู่ครองหาคู่ครองในไม่ช้าไม่นานนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ลุกลามมาถึงโซเชียลมีเดียแล้วนะครับในความพยายามที่คนจีนเนี่ยเขาต้องการที่จะส่งเสริมให้คนมีคู่กันนี่คือปรากฏการณ์ที่สะท้อนแนวโน้มก็คือว่าแม้จะมีการส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและเอกชนอัตราการแต่งงานในจีนก็ยังคงต่ำและร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องจนถือเป็นวิกฤตที่คุกคามประเทศชาติมานานปีเลยครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอัตราการจดทะเบียนสมรสในจีนลดลงอย่างมากเป็นประวัติการณ์ถึง 20% ลงเหลือเพียง6ล้านครั้งนะครับจากเดิมปี2023 7.7 ล้านครั้งคือลดลงมาภายใน2ปีเท่านั้น 20% นะครับถ้านำไปเปรียบเมื่อ10ปีที่ผ่านมาก็ยิ่งน่าตกใจเพราะว่าอัตราการแต่งงานในจีนลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียหวังเฟิงนะครับระบุว่าแนวโน้มดังกล่าวนั้นสูงขึ้นมากเป็นพิเศษในหมู่ผู้หญิงในเมืองที่ได้รับการศึกษาตามสถิติเนี่ยผู้หญิงชาวจีนในตัวเมืองที่อายุระหว่าง 25-29 ปีมากกว่า 40% นะครับไม่ยินดีจะแต่งงานในปีที่ผ่านมาปี2024เพิ่มขึ้นจากเดิมปี2000นะครับย้อนไป20กว่าปีที่แล้ว 9% นะครับนักวิชาการส่วนหนึ่งให้เหตุผลว่าเป็นเพราะสังคมจีนเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุและจำนวนผู้ที่อยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมจะแต่งงานลดจำนวนลงเรื่อยแต่ผู้สันทัดกรณีในบางคนบอกว่าเหตุผลด้านจำนวนประชากรอาจจะอธิบายได้ไม่สมบูรณ์ 100% เพราะยังมีเหตุผลอื่นนะครับนักเขียนท่านหนึ่งค้นคว้าเพื่อเขียนหนังสือเรื่องการแต่งงานในจีนนะครับเชื่อว่าตอนนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงความรู้สึกนึกคิดเชิงทัศนคติอย่างมีนัยสำคัญในสังคมจีนคือไม่ว่าจะมีจำนวนผู้หญิงผู้ชายมากน้อยอย่างไร จำนวนคนอายุที่ควรจะเจริญพันธุ์หรือควรจะแต่งงานมากน้อยแค่ไหนก็ตามก็ไม่สำคัญเท่ากับทัศนคติที่พวกเธอและพวกเขาเหล่านั้นมีนะครับนักเขียนท่านนี้เชื่อว่าสตรีชาวจีนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการศึกษาในตัวเมืองไม่ได้มองว่าการแต่งงานคือความจำเป็นทางสังคมทางเศรษฐกิจอีกต่อไปแล้วนะครับเหมือนเมื่อครั้งประเทศยังยากจนอยู่นะครับแต่การแต่งงานสำหรับพวกเธอเนี่ยคือความสุขส่วนบุคคลไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงอีกต่อไปแล้วไม่ใช่พันธะผูกมัดทางสังคมเหมือนสมัยก่อนนะครับใครอยากแต่งงานเพราะมองเห็นว่าเป็นความสุขก็เชิญตามสบายใครที่ไม่อยากแต่งงานนั่นก็เพราะว่าเหตุผลเธอรู้สึกว่าไม่มีความสุขนั่นเองไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะฝืนใจมีความผูกมัดที่จะต้องแต่งงานอีกต่อไปแล้วนะครับนี่คือความเห็นในบรรดาผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาในจีนนะครับและยังมองอีกว่าผู้หญิงไม่ใช่เครื่องมือในการผลิตและก็เลี้ยงดูลูกให้กับผู้ชายและให้กับสังคมอีกต่อไปแล้วพอมาสัมภาษณ์เจาะลึกลองดูนะครับสัมภาษณ์วัยรุ่นท่านหนึ่งอายุ19ปีฮาวจิงอี้นะครับเธอบอกเห็นด้วยเลยกับแนวคิดนี้เธอบอกว่าถ้าไม่พบใครที่เหมาะสมชื่นชอบเธอก็ยินดีที่จะใช้ชีวิตโสดที่เป็นอิสระสะดวกสบายได้โดยไม่ขัดเขินสิ่งนี้แสลงใจผู้นำประเทศจีนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะสีจิ้นผิงนะครับผู้นำจีนที่เคยออกมาเรียกร้องให้บรรดาสตรีชาวจีนพากันบ่มเพาะวัฒนธรรมใหม่ของการแต่งงานและการตั้งครรภ์เมื่อปี2023 2ปีที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่อัตราการเกิดของประชากรในจีนนั้นร่วงลงอย่างน่าวิตกปีที่แล้วครับปี2024อัตราการเกิดในจีนอยู่เพียงแค่ 6.77 รายต่อประชากร 1,000 คนเท่านั้นนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสถิติต่ำสุดที่เป็นประวัติการเมื่อปี2023คือ 6.39 รายต่อ 1,000 คนแต่ก็ยังเป็นอัตราที่ต่ำมากๆเมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาครับสถิติดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นทั้งๆที่ทางการจีนพยายามอย่างหนักในการออกมาตรการสนับสนุนทั้งในระดับชาติและก็ระดับมณฑลให้เงินสนับสนุนก็แล้วนะครับทารกรายหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะได้รับเงิน 3,600 หยวนต่อปีต่อคนไปจนถึงอายุ3ขวบนี่คืออินเซนทีฟที่ทางรัฐบาลจีนมอบให้กับคนที่มีบุตรใหม่ๆนะครับบางมณฑลถึงกับให้โบนัสหรือให้วันหยุดเป็นกรณีพิเศษแก่คู่แต่งงานใหม่และคนที่เพิ่งจะมีลูกด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนว่าบรรดาผู้หญิงชาวจีนจะยังรู้สึกว่าไม่เพียงพออยู่ดีตอนนี้ช่องว่างทางความคิดระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนักวิเคราะห์คนหนึ่งบอกว่านโยบายมีลูกคนเดียวนี่คือปัจจัยเลยที่ทำให้เกิดปัญหาในทุกวันนี้สมัยก่อนเนี่ยคนจีนประชากรเยอะรัฐบาลก็เลยอยากจะให้ครอบครัวนั้นมีลูกแค่คนเดียวพอแล้วนโยบายมีลูกคนเดียวส่วนใหญ่เขาก็เลือกที่จะมีลูกชายนะครับเพิ่งจะถูกยกเลิกไปเมื่อปี2016นี่เองนะครับทำให้ในเวลานี้สังคมจีนมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึงกว่า30ล้านคนและนับวันยิ่งทำให้ผู้หญิงไม่พึงพอใจต่อความไม่เสมอภาคทางเพศมากขึ้นเรื่อยนะครับโดยเฉพาะเมื่อผู้หญิงตกเป็นฝ่ายถูกกระทำหรือเสียเปรียบเพราะสังคมไม่ได้ใส่ใจหลับหูหลับตากับสิ่งที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ก็คือทัศนะของผู้หญิงเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อบทบาทผู้ชายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมุมมองที่ว่าผู้ชายในสังคมไม่ควรจะต้องมองผู้หญิงในฐานะเครื่องมือในการผลิตลูกดูแลบ้านดูแลกิจการงานในครอบครัวแต่เพียงฝ่ายเดียวและผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าแบบชนิดที่เจรจากันไม่ได้เนี่ยมุมมองผู้หญิงที่เปลี่ยนไปเช่นนี้นำไปสู่อัตราการแต่งงานและการมีลูกที่ยิ่งลดลงอย่างหัวภาพตามการเวลาที่ผ่านไปแหละครับแม้จะมีมาตรการส่งเสริมหรือว่ากระตุ้นของทางภาครัฐในจีนมากมายขนาดไหนก็ตามนะครับผลก็ยังคงไม่ได้เป็นอย่างที่น่าพอใจนักนะครับแต่ตรงนี้น่าสังเกตเพราะว่าในเมื่อผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้หญิงน่าจะอยู่ในสถานะหรือในสภาพที่มีอำนาจต่อรองมากกว่านะครับผู้ชายจริงๆน่าจะเป็นฝ่ายง้อผู้หญิงนะครับและผู้หญิงควรจะพอใจในสถานะตรงนี้ด้วยนะครับหากมองในแง่นี้แต่นั่นแหละครับต้องดูกันอีกยาวๆเลยว่าในอนาคตผู้ชายหากจำนวนยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าผู้หญิงเช่นนี้ต่อไปเนี่ยต่อไปเราอาจจะเห็นสุภาพสตรีในจีนนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะพอใจในสถานะที่เป็นอยู่มากกว่าเดิมมากกว่าสมัยก่อนที่ผู้ชายเป็นใหญ่เพราะต่อจากนี้ไปผู้หญิงอาจจะกลายเป็นใหญ่ก็ได้เนื่องจากว่าจำนวนที่มันน้อยลงนี่แหละครับไม่ต่างจากสถานะการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทั้งไทยเกาหลีจีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกที่ตอนนี้สถานะของแรงงานหรือผู้ใช้แรงงานนั้นเริ่มที่จะดีขึ้นเป็นลำดับ จากตัวเลือกที่มากขึ้นแล้วก็จากการที่องค์กรนั้นพยายามจะแย่งกันในการที่จะเอาแรงงานเหล่านั้นจ้างงานเข้ามานั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในแง่ของประชากรศาสตร์ที่เอามาเล่าสู่กันฟังแนวโน้มของการแต่งงานน้อยลงนะครับในจีนและญี่ปุ่นวันนี้วรรณชัยจิตวงศ์ลาไปแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังใน World in Perspective อัปเดตกันเป็นประจำเช่นนี้วันละเล็กวันละน้อยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสถานการณ์ต่างประเทศครับขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องของการหลอกลวงคนมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงคนเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
2: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกออกไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวันพันสองพันเขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่ตามจับตามเก็บตามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. Gas Pajuta Metro Lifestyle.

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหา Data Center เตรียมประชุมนัดแรกพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลรับทราบปัญหา Data Center แล้วและสั่งตั้งคณะกรรมการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเตรียมประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยจะประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้พร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินการแล้วส่วนกรณีที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาโดยตั้งคำถามถึงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยกล่าวเพียงว่าขณะนี้อยู่ในวัดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการโสโคโบเร่งเยียวยาผู้ถือบัตรรอบคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ประสบเหตุอัฒจันทร์สุดย้ำสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือขอย้ายรอบได้ทันที
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยกรณีพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวโซน VIP สุดตัวระหว่างคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวานนี้จนต้องเลื่อนการแสดงว่าได้สั่งการให้สคบหารือกับผู้จัดงานและผู้จำหน่ายบัตรเพื่อเร่งเยียวยาผู้บริโภคผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนหากไม่สะดวกชมรอบใหม่วันที่9กันยายนสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์หรือเลือกเปลี่ยนไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้ ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าที่พักและค่าเดินทางสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นต่อสคบเพื่อประสานผู้จัดงานพิจารณาเยียวยาเป็นรายกรณีขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานด้านความปลอดภัยแล้วหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: แขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดเตือนผู้ใช้ทางหลวงสายตากแม่สอดระวังเหตุดินคันทางสไลด์จากฝนตกหนัก
10: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินส่งผลให้ดินคันทางถนนเส้นทางหมายเลข12สายตากแม่สอดเกิดการสไลด์บริเวณกิโลเมตรที่27+700เกิดการสไลด์ตัวลึกประมาณ 5-6 เมตรกระทบต่อพื้นที่แนวไหลทางเบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดได้ส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและกลวยยางบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นสายหลักเข้าสู่อำเภอแม่สอดและอีก4อำเภอชายแดนมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนสูงจึงขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษชะลอความเร็วและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
0: Metro Lifestyle
11: Metro Lifestyle
0: Gas Pajita Metro Lifestyle

0: 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
3: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
3: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
3: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติ

0: ทำใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
4: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
5: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพรูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได้
4: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
5: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป Cyber Check นะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
4: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
10: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
11: จริงเหรอเขาทำยังไง
10: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
11: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
10: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
11: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
4: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วแหละครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวร์ชัวร์ก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวร์ตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผิดผู้ชลิตครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
7: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
8: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทัสครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างไปหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
7: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
0: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
11: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
0: Refresh Music

0: คุณค่ะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: Metro Lifestyle
4: Metro Lifestyle
3: กาสปาจุธา Metro Life

0: 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมืองMetro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้พร้อมเพิ่มหน่วยเลือกตั้งรองรับผู้มีสิทธิ
8: ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยสำนักงานประกันสังคมเร่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากแผนเดิมทั้งนี้ได้เพิ่มหน่วยเลือกตั้งจากประมาณ 2,000 แห่งเป็นกว่า 5,000 แห่งพร้อมจัดเตรียมคูหาบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ให้เพียงพอโดยใช้งบประมาณภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติประมาณ275ล้านบาทและไม่มีการขอเพิ่มงบประมาณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะมีบทบาทกำหนดทิศทางและบริหารสำนักงานประกันสังคมจึงต้องการให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมมากที่สุดโดยได้ปรับรูปแบบการเลือกตั้งและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งได้มากขึ้นนิตยาขุนสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งลดขั้นตอนราชการลดภาระประชาชนยกระดับบริการภาครัฐ
9: คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำความสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569ที่มุ่งมั่นปรับปรุงการให้บริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นก ฎหมายกำหนดให้หน่วยงานรัฐลดขั้นตอนและภาระเอกสารเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนรวมถึงนำระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายลดเวลาและค่าใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีให้ภาคส่วนต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้การสัมมนาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภานักวิชาการหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำข้อเสนอไปพัฒนาการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางชวิสาประทุมมารายงาน
2: ประชาชนชาวสเปนหลายพันคนออกมาประท้วงรัฐบาลหลังวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตายังคงยืดเยื้อสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนหลายพันคนในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลสเปนเนื่องจากไม่พอใจกับการจัดการวิกฤตผู้อพยพในพื้นที่หลังมีผู้อพยพอย่างน้อย 72,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นตรงกับวันเซลตาซึ่งเป็นวันระลึกถึงผู้ว่าการคนแรกของเมืองนอกจากนี้ยังมีการประท้วงในหลายเมืองหลักทั่วสเปนอาทิกรุงมาดริดบาร์เซโลนาและบิลเบาทางด้านทางการเซลตาได้เปิดเผยว่าแม้เหตุการณ์วิกฤตผู้อพยพจะผ่านไปเกือบ5สัปดาห์แล้วแต่ยังมีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 10,000 คนรวมถึงเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยต้องอาศัยอยู่ทั้งในค่ายพักพิงชั่วคราวรวมถึงตามท้องถนนและพื้นที่ชายหาดของเมืองเซลตาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: Metro Lifestyle
10: Metro Lifestyle
0: สุภาพจุฑา เมโทรไลฟ์

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศตอน Fear of Missing Out หรือ FOMO ในยุคปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันหลายคนเลือกที่จะติดตามเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวจะตกข่าวตกกระแสกลัวการไม่เป็นที่ยอมรับและต้องการเป็นคนสำคัญนี่เป็นจุดเริ่มต้นของอาการ Fear of Missing Out หรือ FOMO FOMO เป็นความรู้สึกกลัวว่าจะพลาดสิ่งที่น่าสนใจหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนอื่นอาการนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นคนอื่นๆแชร์เรื่องราวที่ดูมีความสุขสนุกสนานหรือประสบความสำเร็จบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ตนมียังไม่เพียงพอส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายจิตใจและความสัมพันธ์แล้วเราจะจัดการกับโฟโมได้อย่างไรข้อแนะนำแรกคือการรู้เท่าทันและยอมรับความรู้สึกของตนเองแทนที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นลองหันมามองความสำเร็จและความสุขในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเล็กน้อยสักเพียงใดการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติและรู้เท่าทันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขมากขึ้นความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การยอมรับและรักในสิ่งที่เรามีสิ่งสำคัญคือการรู้จักจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้และใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติ
1: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามอบรถเข็นและสิทธิสวัสดิการกลุ่มเปราะบางพร้อมร่วมกับท้องถิ่นดูแลครัวเรือนเปราะบาง 100%
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมมอบกายอุปกรณ์และสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้งรถเข็นสำหรับคนพิการเงินสงเคราะห์การสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้นายนิกรกล่าวว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งด้านรายได้ที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาการมีงานทำและสิทธิสวัสดิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับปัญหาและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและสิทธิสวัสดิการของรัฐ 100% ไม่ปล่อยให้ประชาชนตกหล่นจากระบบพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาส่งศูนย์มรดกโลกกลางเดือนกันยายนนี้
8: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อนำเสนอศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ซึ่งการนำเสนอครอบคลุมคุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกโลก2ด้านได้แก่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศ เวศทะเลสาบสงขลาโดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญ4แห่งได้แก่เมืองโบราณและชุมชนโดยรอบเมืองป้อมค่ายชิงกอร่านักเขาแดงและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเพื่อดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกทั้งการขยายพื้นที่บริเวณเขาคลังนอกการปรับปรุงผังเมืองและการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลกกับพื้นที่โดยรอบโดยเตรียมรายงานต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการปรับระบบตรวจราชการใช้ข้อมูลและ AI เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและลดภาระครูยกระดับคุณภาพผู้เรียน
9: นายชูศิลป์วรเดชรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2570โดยเน้นปรับระบบตรวจราชการจากการจัดทำรายงานไปสู่การช่วยพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมนำข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนการทำงานและปรับจากการตรวจตามรอบเวลาเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับบทบาทผู้ตรวจราชการและศึกษานิเทศเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนพื้นที่นอกจากนี้จะลดภาระเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนเวลาให้ครูนำไปพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นคุณภาพและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Education for All และนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: Metro Lifestyle
11: Metro Lifestyle
10: สุภาพจุธา Metro Life

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วย

แล้วเนี่ยนะครับก็จะกำหนดให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงคดีผู้บริโภคมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปก็คือคดีผู้บริโภคจะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งผู้บริโภคก็คือได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เปิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 4:30 น. สวัสดีครับ

0: เพื่อสแกน QR Code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
1: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
0: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
1: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กยุคใหม่รู้เท่าทันข่าวปลอมยุคที่ข้อมูลข่าวสารผ่านปลายนิ้วเพียงแค่คลิกเดียวเด็กและเยาวชนคือกลุ่มที่เติบโตมาท่ามกลางสื่อดิจิทัลแต่ในโลกออนไลน์ที่เปิดกว้างไม่ได้มีแต่ข่าวจริงเท่านั้นข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและอาจสร้างความเข้าใจผิดความตื่นตระหนกหรือแม้แต่เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆได้อย่างไม่รู้ตัววันนี้สื่อสารมวลชัวจะพาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกับการรู้เท่าทันข่าวปลอมกันครับ
4: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระการไคนุ่นนานะครับเป็นอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์นะครับที่คณะวิทยาการสื่อสารครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าข้อมูลข่าวสารที่เราเห็นด้วยเนาะสอดคล้องกับอุดมคติหรือทัศนคติของเราครับผมสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะครับในวัยอื่นๆด้วยเรามักจะพูดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเราไม่ค่อยสนเขาได้จริงละเราสนว่าเราชอบหรือเปล่านะครับถ้าเราชอบถือว่าถูกหมดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ชอบปุ๊บแม้ว่าเขาจะพูดความจริงก็ตามเราก็ยังคิดว่าเขาโกหกอยู่ดีนะครับวันนี้เราจะเรียกว่าข้อเท็จจริงจะไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกเห็นด้วยหรือคัดค้านเขาหรือเปล่าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวนำข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ในทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเราเข้าสู่ยุค post truth นะครับ post truth ก็คือยุคที่เราไม่สนข้อเท็จจริงแต่ว่าเป็นยุคที่เรามองว่าถ้าเขามีอุดมการณ์ทางการเมืองสอดคล้องกับเราก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นปัญหาของสังคมนะครับที่ผมคิดว่าเป็นทุกช่วงวัย
3: การปลูกฝังให้เด็กมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นผู้ปกครองและครูสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆโดยการสอนให้เด็กตั้งคำถามกับข่าวที่เห็นว่าข่าวนี้มาจากแหล่งไหนน่าเชื่อถือหรือไม่มีหลักฐานประกอบหรือเปล่ารวมถึงฝึกให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งและไม่แชร์ต่อทันทีถ้ายังไม่แน่ใจนอกจากนี้การเล่นเกมจำลองข่าวปลอมหรือกิจกรรมในห้องเรียนเกี่ยวกับการจับเท็จข่าวลวงก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สนุกและได้ผลอย่างน่าประทับใจครับ
4: สถาบันการศึกษาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการสอนให้เขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่แน่ใจว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนหรือว่าเป็นกิจกรรมเสริมในรายวิชาต่างๆนะครับให้เขาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสังคมนะครับอย่างในต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าบางทีเขามีหลักสูตรเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการรู้ต้องทันสื่อต้องเรียนตั้งแต่ระดับประถมหรืออนุบาลเลยนะครับเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับมันก็จะปลูกฝังเขาครับให้เขาเห็นยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการรู้ต้องทันสื่อเราจะพูดเฉพาะตัวสื่อไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสื่อมันพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมมันพูดถึงเรื่องค่านิยมพูดถึงเรื่องการเมืองดังนั้นเด็กๆก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งจะต้องถูกบรรจุเข้าไปในสถาบันการศึกษาให้เขาได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นครับให้เขาได้มีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องสอนให้เขาตั้งแต่ว่าเอ๊ะคุณจะต้องรู้จักการเอ๊ะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบอย่างไรนะครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะสื่อสารออกไปให้คนอื่นได้รับรู้อย่างไรได้บ้างอะไรพวกนี้นะครับมันผมว่าต้องทำกันในหลายภาคส่วนนะครับเด็กๆ เองเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเกิดการรับรู้เรื่องพวกนี้นะครับได้โดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นตั้งแต่ครอบครัวนะครับตั้งแต่โรงเรียนนะครับในตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับจะต้องมี วิชาหรือกิจกรรมที่เสริมในรายวิชาพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับผม
3: ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลหลั่งไหลเข้าหาเด็กจากหลากหลายช่องทางเด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นผู้แชร์และผู้ส่งต่อโดยไม่รู้ตัวท่ามกลางกระแสข่าวปลอมที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและแนบเนียนการรู้เท่าทันสื่อจึงกลายเป็นทักษะจำเป็นของเด็กยุคใหม่การปลูกฝังทักษะคิดวิเคราะห์ critical thinking และการตั้งคำถามกับสิ่งที่รับรู้คือกุญแจสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับเด็กพ่อแม่ครูและสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญในการชี้แนะแนวทางส่งเสริมให้กับเด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลองฝึกแยกแยะข่าวจริงข่าวปลอมและผลิตสื่อยังมีจริยธรรมเด็กที่รู้เท่าทันข่าวปลอมคือเด็กที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลบิดเบือนและยังสามารถเป็นพลังสำคัญในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของข่าวปลอมในสังคมได้อีกด้วยเพราะการรู้เท่าทันสื่อในวันนี้คือรากฐานของสังคมที่รู้เท่าทันอนาคตในวันข้างหน้าครับ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life Radio Thailand FM 95.5 Metro Life FM 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวัน
1: Metro Lifestyle.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีงูตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันถูกควันโดนเข้าไปที่ตาของมันก็จึงแบบอารมณ์เสียงุ่นง่านโกรธมากเลยใครมาเผาไฟทำควันให้เกิดขึ้นแถวนี้มันจึงเลยออกจากจอมปลวกโดยความขัดเคืองด้วยความไม่พอใจอย่างมากจึงจมเขี้ยวของมันทั้งสี่เล่มก็ไปที่ขาของชายคนหนึ่งทำให้ชายคนนั้นนอนล้มลงตัวแข็งทื่อตายอยู่นะที่นั่นนั่นเองยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงเวลาของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานคือส่วนที่มาก่อนอธิบายความเป็นมาเรื่องราวว่าที่ท่านเทศนาเรื่องนี้ในหัวข้อแม่บทท็อปิกอันเนี้ยทำไมเทศเรื่องนี้เพราะอะไรใครเป็นยังไงมาอยู่ที่ไหนเรื่องราวเป็นมายังไงในส่วนที่เป็นนิทานนี่มีประเด็นที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในปีนี้ก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นจุดสูงสุดสุดของที่สุดในคำสอนนี้มีวิมุตติเป็นแกนนิพพานเป็นที่สุดจบมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเนี่ยว่าปัญญานี่ไว้สำหรับทำอะไรไว้สำหรับไว้สำหรับละไว้สำหรับที่จะปล่อยที่จะเลิกเพิกถอนความยึดถือไม่ใช่ปล่อยวางแบบอะไรฉันก็วางฉันไม่สนใจนั่นไม่ได้ด้วยปัญญาแต่ด้วยโมหะในที่นี้เรากำลังพูดถึงการใช้ปัญญาที่จะตัดจะละจะวางส่วนหนึ่งที่ปัญญาจะช่วยได้เลยก็คือการละการกำจัดการตัดความโศกให้ออกไปจากจิตใจของเรากำจัดความโศกนั่นเองปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะช่วยได้มากตัดชนิดเหมือนกับบัวตัดแล้วไม่ให้เหลือใหญ่จะตัดยังไงที่มันจะตัดยากเนี่ยก็คือเรื่องของราคะความพอใจความกำหนัดยินดีที่ยากขึ้นไปอีกก็เรื่องของโมหะความหลงความไม่เข้าใจเรื่องแรกที่ว่าราคะความกำหนัดยินดีพอใจอยู่ตรงไหนเราสูญเสียสิ่งที่เราพอใจเราก็จะเศร้าโศกนี่คือประเด็นในเอพิโซดนี้ที่ว่าเราจะละความเศร้าโศกจากคนที่เรารักจากเราไปพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์ตมฟังก็เจอเรื่องราวแบบนี้เยอะมากมีชาดกหลายๆเรื่องที่อ้างอิงถึงความที่สูญเสียคนที่รักแล้วทำอย่างไรถึงไม่เศร้าโศกแต่เรื่องราวเหล่านั้นมาบอกมาสอนเหล่าสาวกอยู่เป็นประจำเดี๋ยววันนี้ก็จะนำนิทานชาดกมาให้ฟังสัก 2-3 เรื่องโดยในเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ถ้าลูกของเราตายไปเราจะทำสิทธิ์อย่างไรท่านทำมาอย่างไรในชาดกที่ชื่อว่าอุรคาชาดกเปรียบคนตายเหมือนกับงูลอกราบส่วนในเรื่องที่สองคือเรื่องที่ว่าพ่อตายแล้วจะเสียใจเอาทำจิตอย่างไรในนิทานชาดกที่ชื่อว่าทศรถะหรือทศรถชาดกว่าด้วยผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปและถ้าเรามีเวลาก็อาจจะต่อกันอีกสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมให้ในเรื่องแรกที่ว่าอุรคาชาดกตอนนั้นปรารภกุฎุมพีคนหนึ่งตั้งบวังกุฎุมพีเนี่ย หมายถึงคนที่มีทรัพย์มากเราจะไล่ไปลำดับตามโภคทรัพย์ของเขาที่มีในสมัยก่อนอินเดียเขาก็ไล่จากต่ำสุดเลยเนี่ยคือคนเข็นใจคนเข็นใจคนที่แบบทำอะไรก็ได้ยากเช้าชามเย็นชามตำข้าวสารกรอกหม้อจะไปหารายได้นี่ก็ทั้งยากทำงานทั้งวันข้าวกินพรุ่งนี้ก็เพิ่งจะได้ตอนเย็นอย่างนี้เป็นต้นนี่หรือบางทีก็ได้ยากไม่เพียงพอแต่ขึ้นมาอีกก็คนที่พอจะรับจ้างแล้วก็พอมีงานมีเงินบ้างมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่ก็มาอีกก็เป็นพวกที่มีเงินเดือนมีงานประจำได้เงินพอมาหมุนจับจ่ายใช้สอยคล่องมือแต่ขึ้นไปอีกก่อนที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นกุฎุมพีคือเริ่มที่จะมีธุรกิจมีการดูแลพูดง่ายๆคือเป็นระดับผู้จัดการละในการที่จะดูแลสิ่งต่างๆได้อาจจะมีส่วนที่เป็นธุรกิจของตนเองแยกออกไปเริ่มที่จะเข้ามาในทางที่จะมีเงินทองมากขึ้นหรือว่าเป็นกุฎุมพีขึ้นไปอีกก็จะมีเศรษฐีเศรษฐีนี่ก็จะมีอีก3ระดับขึ้นไปอีกก็จะเป็นระดับมหาเศรษฐีไปนี่ก็พูดถึงกุฎุมพีคือผู้ที่มีทรัพย์มากคนหนึ่งปรากฏว่าภรรยาเขาตายแล้วก็พ่อเขาก็ตายภรรยาตายพ่อตายแล้วก็ไม่เป็นอันจะกินจะนอนจะทำงานแบบเสียใจมากอยู่กับบ้านบ้านก็ไม่มีใครดูแลธุรกิจอะไรก็ไม่สนใจวัดนี่ก็ไม่ไปจนว่ามีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตหน้าบ้านเขาก็ไปสอบถามถึงสารทุกข์สุขดิบพบว่ามีความเศร้าโศกมากจึงได้อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังพูดถึงความที่ว่าบัณฑิตในสมัยก่อนเนี่ยแม้ลูกตายไปเนี่ยนะก็ไม่ถึงความเศร้าโศกประมีความเข้าใจมีการพิจารณาว่าสิ่งที่มีความพินาศมีความตายมีความแตกสลายไปก็ต้องพินาศตายแตกสลายไปเป็นธรรมดาอธิบายเรื่องนี้แล้วก็จึงยกนิทานชาดกตรงนี้แหละเล่าให้ฟังเรื่องของอุรคะชาดกโดยได้เล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นชาวนาเกิดเป็นเหมือนกับว่าคนทำการเกษตรหรือว่าอยู่ในวรรณะที่เราเรียกว่าสูตรเป็นวรรณะที่ทำเกี่ยวกับการใช้แรงงานแต่เป็นเวชหรือเป็นแพทย์นี่ก็เกี่ยวกับการค้าขายแต่เป็นพราหมณ์นี่ก็พวกทำพิธีกรรมแต่เป็นกษัตริย์นี่ก็เกี่ยวกับการปกครองพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทในชาตินั้นก็ทำการเกษตรทำบุฟังทำการเกษตรก็พอจะมีจะกินบ้างโดยการทำกสิกรรมนั้นในครอบครัวของท่านในชาตินั้นก็มีด้วยกันอยู่6คนด้วยกันคือตัวท่านเองตื่นอยู่หน้าครอบครัวเป็นชาวนาที่พอจะมีจะกินแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูก2คนเป็นลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งลูกชายนั้นก็แต่งงานมีสะใภ้ด้วยอีกคนหนึ่งแล้วก็มีนางทาสีคือคนรับใช้อยู่ด้วยอีกคนหนึ่งรวมทั้งหมดเป็น6คนด้วยกันแล้วก็เป็นธรรมดาของโพธิสัตว์ธรรมบุฟังที่ว่าเกิดชาติไหนก็ตามเนี่ยก็จะทำความดีอันนี้เป็นปกติแล้วก็มักจะสั่งสอนบอกสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในความดีด้วยในชาตินั้นได้บอกสอนในครอบครัวเรานี่แหละว่าเอาให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเราต้องมีศีลรักษาศีลให้ดีวันพระนี่ก็รักษาศีล8ศีลอุโบสถแล้วก็เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำบางอีกจงกำหนดถึงภาวะแห่งความตายของตนเองแล้วก็ของสัตว์ทั้งหลายว่าชีวิตของสัตว์ชีวิตของคนชีวิตของสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงสังขารไม่เที่ยงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาให้ถึงความไม่ประมาททั้งกลางวันทั้งกลางคืน นี่นะคือไม่ได้ว่าชวนไปเล่นชวนไปเที่ยวชวนไปบันเทิงไม่มีนะแต่ว่าชวนกันไปให้รักษาศีลชวนกันไปให้เจริญภาวนาชาตินี้นั้นน่ะเจริญภาวนาในการใช้วิธีที่เรียกว่ามรณสติพูดถึงมรณสติสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังมรณสติเนี่ยไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันจะต้องตายวันนี้หรือว่าอีกไม่กี่นาทีหรือว่าแบบเดี๋ยวก็ตายได้ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่การเจริญมรณสติท่านผู้ฟังถูกครึ่งเดียวถูกแค่ครึ่งเดียวนั่นเป็นลักษณะในการมองโลกในแง่ร้ายด้วยซ้ำเพราะว่าการที่เราจะเจริญมรณสติได้ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีสองขั้นตอนด้วยกันคือในขั้นตอนแรกเนี่ยต้องเห็นตามความจริงก่อนว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมันมีมากเสนาแห่งมัจจุมาเนี่ยมันมีเยอะเดินไปตกท่อตายได้สะดุดก้อนหินล้มลงหน้าฟาดพื้นดั้งจมูกเข้าไปอยู่ถึงหูตายได้คุณขับรถอยู่ดีๆมีรถคันอื่นมาชนบางทีก็ตายหรือไม่ก็พิการได้แค่ว่าอยู่ในบ้านเราเองบางทีกราบน้ำอยู่ลื่นล้มยังไงไม่รู้หัวฟาดกับโถชักโครกโถชักโครกไม่แตกอะแต่หัวแตกหัวแตกไม่มีคนรู้ตายได้อีกหรือว่ากินข้าวอยู่ดีๆนี่ไม่รู้ยังไงลูกชิ้นไปอัดหลอดลมเลยกลืนเข้าไปมันคาอยู่อึกอักอึกอักไม่ทันนานตายได้อีกนี่เราอยู่ดีๆเราแค่ว่าโควิดอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังมาปุ๊บปั๊บจับนั่นจับนี่ไม่ล้างมือแค่จมูกดูอ้าวขยี้ตาดู 2-3 สัปดาห์ต่อมาตายได้อีกนี่มันตายกันง่ายขนาดนี้เสนาของมัจจุมานทีนี้เสนาของมันอย่างอื่นก็มีเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนำมาพูดในตอนต่อไปเสนาของมัจจุมานนี่มากนะไม่ไหวแต่เสนาของกิเลสมารหรือเสนาของเทวบุตรมารเนี่ยมันก็จะมีอยู่สัก10อย่างนี่จะนำมาพูดให้ฟังในตอนต่อๆไปพูดถึงความที่ว่าเสนาของมัจจุมาเนี่ยมันคือความตายนี่มีมากมีมากแล้วไงถ้าเราตายไปตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช่วงรอยต่อระหว่างวันรอยต่อจากกลางวันไปกลางคืนหรือรายต่อของระหว่างถนนช่วงสี่แยกทางโค้งนี่มักจะเกิดอุบัติเหตุดีหรือว่ารายต่อระหว่างห้องคือประตูนี่เวลามันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องราวมันจะเกิดช่วงบริเวณรายต่อนี่ซะส่วนใหญ่ในช่วงรายต่อนี่เหตุปัจจัยความตายมีมากแล้วถ้าเราเกิดตายไปนี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองคือบาปอกุศลธรรมของเราเนี่ยมันมีไหมโอ้ยถ้ามีนี่รีบลาเลยแล้วกุศลธรรมเนี่ยมันมีไหมที่ว่าเราจะนึกถึงได้ในเวลาที่เราแบบจะสิ้นใจตายไปเนี่ยมีสติสัมปชัญญะที่จะนึกถึงความดีที่มันมีไหมนี่คือจุดนี้คือข้อที่สองที่ว่าคุณต้องนึกถึงกุศลธรรมให้มันได้ถ้ามีดีอยู่แล้วเนี่ยให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์จิตใจนี่อยู่ด้วยกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลานี่คือมรณสตินะต้องจบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คิดว่าฉันจะตายนี่มองโลกในแง่ร้ายแต่การเจริญมรณสติเนี่ยเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงโดยจบที่กุศลธรรมที่จะอยู่ในจิตของเราโพธิสัตว์ในชาตินั้นสอนคนในครอบครัวทั้ง5คนนี้ให้ทำตามแบบนี้โดยตลอดตัวโดยตลอดนี่คือทุก15วันคือทุก7วันเพราะว่านี่เขามีการรักษาอุโบสถกันทุก7วันอันนี้ก็ต้องมีแน่หรือในช่วงที่รักษาอุโบสถไม่ใช่วันเดียวแต่เอา2วันคือวันก่อนด้วยแล้วก็วันนั้นด้วยบางชาติเนี่ยเอา3วันคือก่อนวันอุโบสถวันหนึ่งวันอุโบสถวันหนึ่งแล้วก็วันหลังอุโบสถอีกวันหนึ่งเอา3วันแบบนี้ก็มี ทีนี้ด้วยความเป็นเกษตรกรคือก็ต้องไปทำนาทำไร่ทำสวนก็จะพรากชีวิตสัตว์บ้างก็เอาวันเดียวพอก็ต้องมีการบอกสอนกันในชาตินั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์คำสอนแบบนี้ดีนะท่านผู้ฟังที่ว่าสอนให้ตั้งอยู่ในศีลให้มีการเจริญมนสติอยู่เป็นประจำก็เราเปรียบเทียบในเรือนของพราหมณ์ที่ชื่อว่าโตเตยะเนี่ยอันนี้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายแล้วก็ทีฆนิกายก็มีที่พูดถึงพราหมณ์คนนี้ขี้เหนียวมากคำสอนที่สอนลูกเนี่ยคือสอนให้ตรณีให้ใช้ทรัพย์สินเนี่ยเหมือนยาหยอดตาใช้ทีละหยดทีละน้อยอย่าคิดว่าทรัพย์จะไม่หมดไปเพราะว่าการใช้ทีละหยดละหยดนะเหมือนยาหยอดตาเนี่ยสอนลูกให้ตรณีโอ้ยสอนกันแบบนี้ไม่ต้องสอนทุก15วันหรอกแค่ว่าสอนเดือนละครั้งนี่ก็แย่พอแล้วแต่พูดถึงอกุศลธรรมแบบนี้ไม่ดีแต่ในที่นี้โพธิสัตว์นี่พูดถึงกุศลธรรมคือมรณสติสอนกันทุกสัปดาห์สอนกันเป็นประจำสอนกันต่อมาเนิ่นนานจนทำเป็นปกติเลยนะเป็นปกติถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเรื่องของลูกสาวนายช่างทอหูกเลยก็ว่าได้ที่ว่านายช่างทอหูกที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอารวีแล้วก็สอนประชาชนในเมืองนั้นให้พิจารณาถึงความตายเจริญมรณสติแล้วก็มีสตรีคนหนึ่งที่ว่าเป็นลูกสาวนายช่างทอหูกนี่แหละเธอก็พิจารณาเรื่องนี้ตลอดเลยเป็นปีนู่นน่ะผ่านไป3ปีเนี่ยทุกวันตลอด3ปีพิจารณาเรื่องนี้กลับไปทีสอนอีกทีหนึ่งได้บรรลุโสดาบันเลยในเคสนี้ก็คล้ายๆกันว่าทำกันเป็นปีท่านผู้ฟังจิตใจนี่มีความมั่นคงในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่เป็นนิดเกิดอยู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนั้นโพธิสัตว์ก็ไปหน้าพร้อมกับลูกชายไปจัดแจงกิจการงานที่ต้องทำในนาของตนพ่อนี่ก็ใช้โคไถนาอยู่เพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับการเพาะปลูกส่วนลูกก็นำเศษเสิร์ตอะไรที่ได้จากการไถหรือเก็บพื้นที่บริเวณอะไรให้เรียบร้อยนำเศษใบไม้ฟางหยากเยื่ออะไรต่างๆมาเตรียมไว้เพื่อที่จะเผาเวลาจะเผาเนี่ยทุกฝังเขาก็ต้องดูที่ทางดูกระแสลมด้วยลูกชายของโพธิสัตว์นี่ก็เตรียมการโดยนำเศษหยากเยื่อนั้นมาเผาที่บริเวณใกล้จอมปลวกแห่งหนึ่งที่ต้องทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดไฟมันลามขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยยังวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกได้ทันเพื่อที่จะหลบภัยที่เกิดจากเพลิงไฟนั้นหรือถ้าในบริเวณที่ไม่มีจอมปลวกก็ต้องมาเผาบริเวณที่มันโล่งๆไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีกิ่งไม้แห้งโดยรอบเพื่อจะป้องกันอัคคีภัยในที่นั้นบุตรชายของโพธิสัตว์ก็มาเผาบริเวณที่ใกล้จอมปลวกเพราะว่าที่จอมปลวกแห่งนั้นมีงูตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่เป็นงูมีพิษร้ายมากเลยงูมีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกแล้วก็เกิดลักษณะที่ว่ากระแสลมแปรปรวนท่านผู้ฟังเพราะเวลาเราเผาไฟเนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ต้นลมเหนือลมใช่ไหมจอมปลวกก็ต้องอยู่หลังเราพอดีถ้าเผื่อว่ามันเกิดกึกกักเราวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกยังทันได้ก็ต้องคิดว่าอย่างนี้ทีนี้ปรากฏว่าเกิดกระแสลมแปรปรวนท่านผู้ฟังลมเนี่ยมันพัดมาไงไม่รู้ปุ๊บปั๊บตีเข้ามาทางจอมปลวกอยู่ระยะหนึ่งก็ทำให้ควันเนี่ยมันเข้าไปรมอยู่ในจอมปลวกอย่างนั้นแล้วก็ไปรบกวนงูตัวนี้งูที่มีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกถูกควันกระทบเข้ามันก็ไม่พอใจนอนหลับอยู่เนี่ยมันไม่มีเปลือกตาไงงูคำฟังงูเนี่ยไม่กระพริบตานะเพราะมันไม่มีเปลือกตาเวลานอนมันก็ลืมตาเนี่ยแหละควันมามันก็โดนตามัน มันก็เคืองว่าฉันจะนอนหลับอยู่ที่นี่ทำไมใครมากวนแบบนี้โกรธขึ้นมาสัตว์ที่มีพิษร้ายระวังหรือสัตว์ที่มีอาวุธเช่นกรงเล็บหรือว่าเขี้ยวของมันเนี่ยเวลามันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาคือมีของมันต้องปล่อยของมีอาวุธต้องใช้อาวุธมันจะมีความมั่นใจในพิษแบบงูจะมีความมั่นใจในกรงเล็บหรือเขี้ยวแต่เป็นพวกเสือสิงโตของมันมากถ้ามีแล้วต้องได้ใช้ถ้าโกรธขึ้นมานี่มันจึงออกมาดูใครมันมากวนเราบ้านนี้ฉันจะหลับจะนอนบุตรชายของโพธิสัตว์นี่หันหน้าเข้าหาไฟอยู่ใช่ไหมเพื่อที่จะดูการเผาไหม้ของมันจากการเศษอยากเยื่อต่างๆก็หันหลังให้จอมปลวกนี่แหละงูเลื้อยออกมาไม่ทันสังเกตดูทำกิจการ

บุตรชายคนนี้พิษต่างๆที่อยู่ในปากงูเนี่ยไหลเข้าทั้งน้ำลายด้วยผสมเข้ากับเลือดที่อยู่ในกระแสเลือดพิษงูโดนกับเลือดเป็นไงท่านผู้ฟังโอ้ยมันก็เป็นพิษละขณะเดินอยู่ทำงานอยู่หัวใจมันก็เต้นเร็วพิษนั้นเนี่ยวิ่งเข้าหัวใจด้วยเวลารวดเร็วเท่านั้นในทางชีววิทยาท่านผู้ฟังก็พูดถึงความที่ว่าเลือดของเราเนี่ยนะไหลออกจากหัวใจไปแล้วเนี่ยวนไปทั่วร่างกายแล้วจะกลับมาที่หัวใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ45วินาทีเท่านั้นเองที่เลือดโมเลกุลเนี่ยฮีโมโกลบินเม็ดเนี่ยบลัดเซลล์อันเนี้ยมันไหลออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเนี่ยไม่ถึงนาทีแล้วถ้าอยู่ที่ขากลับไปหัวใจน้อยกว่า30วินาทีโดยสามแน่นอนพิษนี่ก็ไปตามเลือดนี่แหละวิ่งเข้าสู่หัวใจแล้วไงไปทั่วร่างกายเลยท่านผู้ฟังพิษงูโดนกับเลือดมันก็ทำปฏิกิริยากันมันเป็นแอนติเจนกับเอเจนกันนี่มันก็แข็งตัวขึ้นมาท่านผู้ฟังเลือดแข็งตัวปึ้งไม่พอถึง30วินาทีร่างกายทั้งหมดนี่แข็งทื่อเลยล้มทั้งยืนตึงลงนี่ไม่พอจะรู้สึกเจ็บเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายมากบริษัทกำลังใช้โคลากคันไถไถดินอยู่เอ้าสังเกตเห็นเอ้าลูกเป็นอะไรเนี่ยทำไมล้มลงแบบต้องยืนแบบนี้อยู่ที่แถวจอมปลวกมีควันไฟพลุ่งพล่านอยู่ด้วยโอ้สงสัยลูกของเราคงจะถูกงูกัดเนี่ยรู้อย่างนี้เลยนะมองจากไกลๆเนี่ยจึงพักโคไว้แล้วก็เดินไปดูเห็นลูกนี่ตายแล้วก็เลยอุ้มมาไว้ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ไม่ร้องไห้เลยนะไม่ร่ำไรไม่มีการคร่ำครวญไม่บริเทวนาการมีความคิดว่าโอ้ลูกเราตายแล้วกำหนดพิจารณาว่าสิ่งที่มีการแตกทำลายเป็นธรรมดาก็แตกทำลายไปสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความตายเป็นที่ไปถึงแน่คิดอย่างนี้แล้วทำไงก็ไถนาต่อไปไถนาให้มันเสร็จถึงจุดที่มันจะพักหยุดไปได้แล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่ว่าจะไปได้พอถึงเวลาที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือเวลาอาหารก็จึงฝากบอกคนที่เขาจะเดินทางกลับเข้าไปในหมู่บ้านชายคนหนึ่งบอกเข้าไปบอกว่าเวลาที่นำอาหารมาวันนี้ให้นำอาหารมาสำหรับคนเดียวก็พอไม่ต้องนำอาหารมาสำหรับสองคนเหมือนก่อนแล้วเวลามาโดยปกติเนี่ยให้นางทาสีคือคนใช้นำมาแต่ว่าวันนี้ให้ทุกคนมาพร้อมกันหมดเลยนะทั้งแม่ด้วยทั้งสะใภ้ด้วยทั้งลูกสาวด้วยคนใช้ก็ให้มาด้วยแล้วเวลามาก็ให้นุ่งห่มชุดขาวมาด้วยแล้วก็ถือของหอมถือดอกไม้มาบุรุษนั้นก็นำความข้อนี้ไปบอกกับแม่บ้านของโพธิสัตว์พอสอบถามรู้กันแล้วว่าสามีสั่งมาอย่างนี้หรือนี่ตัวแม่บ้านนี่ทราบเลยทันทีท่านผู้ฟังว่าโอ้สงสัยลูกของเราตายแล้วเพราะว่าธรรมเนียมอินเดียในสมัยก่อนนั้นท่านผู้ฟังคือถ้ามีใครตายในบ้านเนี่ยทุกคนก็จะนุ่งชุดขาวหมดคือจะไม่เหมือนเมืองไทยที่ว่าจะใช้ชุดดำใช่ไหมอินเดียนี่เขาใส่ชุดขาวพอบอกว่าเตรียมอาหารสำหรับเดียวแล้วให้มากันทุกคนให้นุ่งชุดขาวว่าต้องมีใครตายแน่ไม่ผัวตายก็ลูกตายละสอบถามรู้แล้วว่าคนที่พูดมานี่คือผัวก็แสดงว่าลูกเนี่ยต้องตายก็พอทราบแล้วก็ไม่ร่ำไรไม่คร่ำครวญไม่แบบตกใจก่อนว่าใครตายใครตายเฮ้ยเราจะเป็นยังไงมันจะตายจริงไหมหรือยังไงคือไม่มีเลยเดินทางมาเห็นมาแต่ไกลละว่าโพธิสัตว์นี่นั่ง

0: คนเดียวอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ข้างๆนี่ก็มีอะไรไม่รู้ห่มผ้าไว้สีขาวๆไปถึงแล้วก็กินข้าวกันก่อนเพราะว่าทำงานมาตลอดในช่วงเช้ายังไม่ได้รับประทานอาหารกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเชิงตะกอนขึ้นน้ำตาสักหยดเดียวไม่มีนะทุกฝั่งร่ำไรคร่ำครวญสะอึกสะอื้นนี่ไม่มีนะไม่มีอาการที่จะแสดงความเสียใจร่ำไรอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยตั้งเชิงตะกอนขึ้นแล้วก็เอาร่างของบุตรที่ตายแล้วนั่นน่ะวางยกไว้ขึ้นบนเชิงตะกอนบูชาด้วยของหอมดอกไม้แล้วก็จุดไฟขึ้นทุกฝั่งน้ำตาไม่หยดเดียวไม่มีทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหญิงสะใภ้ที่ว่าสามีตายก็ไม่มีน้ำตาน้องสาวที่ว่าพี่ชายตายก็ไม่มีน้ำตาคนใช้ที่ว่าเจ้านายตายก็ไม่มีน้ำตาพ่อแม่ที่ว่าลูกตายก็ไม่มีน้ำตาทุกคนนี่เจริญมรณสติตั้งจิตไว้ด้วยกุศลธรรมอยู่เงี้ยตลอดด้วยการกระทำของคนทั้ง5คนนี้ต้องฟังทำให้ภพของท้าวสักกะนี่ร้อนขึ้นที่ว่าร้อนขึ้นนี่เพราะอะไรคือการที่ภพของท้าวสักกะจะร้อนขึ้นเนี่ยก็ด้วยเหตุ2 3อย่างต้องฟังอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าคนดีแล้วตกอยู่ในสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลือที่นั่งของท้าวสักกะนี่ก็จะร้อนขึ้นเพื่อให้ท่านลุกขึ้นแล้วก็จะไปตรวจตราดูแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเป็นการเสริมบุญของท่านข้อที่1หรือข้อที่2เป็นเคสที่ว่าจะมีใครทำความดีมากๆเลยเนี่ยจนกระทั่งเหมือนกับว่าความดีของเขานั่นเนี่ยจะมาลดประกายลดความยิ่งใหญ่จะมาแทนที่เท้าสกาได้เนี่ยความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นที่นั่งของท้าวสักกะเพื่อให้ท่านลุกจากที่นั่งดูซิว่าคนที่มันจะมาแทนเราที่มันจะดีกว่าเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือถ้าคนคิดอกุศลในทำฟังก็จะมีคนที่ดีกว่ามาแทนเราก็จะไปแกล้งเขาไม่ให้เขาได้ดีหรือไม่ให้เขาทำดีแต่ในเคสนี้นะทำฟังแต่คนที่เป็นบัณฑิตนี่พอเห็นคนที่เขาจะดีกว่าเราหรือว่าจะมาแทนเราได้เนี่ยนะโอ้ยิ่งสนับสนุนความดีของเขานะอนุโมทนาด้วยด้วยการอนุโมทนาบุญก้อนนี้บุญของท้าวสักกะเองก็เพิ่มอย่างการทำแบบนี้เป็นการต่อความดีด้วยความดีเอาพออาสนะของท้าวสักกะร้อนขึ้นแล้วเป็นยังไงก็จึงมาดูว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าโอ้ครอบครัวนี้เขามีการทำแบบนี้โอ้เราจะควรให้เขาได้บรรลือเสียนาศแสดงถึงสัจธรรมข้อนี้ดูด้วยคนที่มีจิตใจสูงแบบนี้เนี่ยเราทำบุญนี่ด้วยการให้ทานเราจะให้รัตนเจตนี้บุญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเราก็จะยังอยู่ในสถานะของความเป็นท้าวสักกะนี้ได้ต่อไปเราดูบุญที่สร้างใหม่จากคนดีๆที่เขามีกันแล้วเราต่อบุญนั้นด้วยความดีของเราด้วยการให้ทานนี่ความดีเราก็เพิ่มขึ้นมีความคิดว่างี้เราก็ไปเลยไปแล้วก็แปลงกายปลอมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเดินผ่านไปก็ถามว่าไอ้นี่พวกท่านทำอะไรกันเนี่ยมันยืนมุงดูอยู่ที่กองเพลิงเผาอะไรกันอยู่บริษัทนี่ก็บอกว่าอันนี้เผามนุษย์คนหนึ่งโอ้ยท่านจะไปเผามนุษย์ได้ไงน่าจะเผาเนื้อปิ้งอยู่ละมั้งนี่ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็เผาไว้เพื่อจะกินกันบริษัทนี้ก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เผาสัตว์แต่ว่าเผาคนนี่แหละโอ้สงสัยคนที่เผานี่ท่านต้องไม่ชอบคนนี้มากแน่ๆคงเป็นคนที่มีเวรกันท่านถึงเอาเขามาเผาบริษัทก็บอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนที่มีเวรนี่เป็นลูกรักเลยฉันเนี่ยเป็นพ่อจริงๆนี่ก็เป็นแม่จริงๆโอ้ทำไมไม่ใช่คนที่มีเวรกันถ้าคนที่มีเวรกันนี่ท่านต้องร้องไห้สินี่แสดงว่าอาจจะเป็นลูกก็ใช่อยู่แต่คงเป็นลูกที่ไม่รักหรอกคงเป็นลูกที่เกลียดกันอยากให้ตาย โพธิสัตว์บอกไม่ใช่นี่เป็นลูกรักจริงๆนี่ลูกชายคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ยท่านโกหกละมั้งแล้วทำไมไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจผู้ฟังลองไล่เรียงสถานการณ์ดูนะถือว่าเราเห็นคนมุงรอบอยู่ที่กองเพลิงแห่งหนึ่งเขาก็หน้าตาเฉยๆกันปิ้งอะไรกันอยู่เนี่ยดูแล้วก็เหมือนปาร์ตี้ปิกนิกปิ้งอะไรกินกันก็ใช่ไหมเพลินกลองเพลินมันใหญ่หน่อยร่างที่อยู่บนนั้นไม่ใช่เป็นสัตว์แต่เป็นคนก็คงจะเป็นคนที่ไม่รักไม่ชอบฆ่าคนละคนเอามาเผาใช่ไหมแต่เอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไงคนที่เผาอยู่นี่เป็นลูกจริงหรอไม่ใช่มากทำไมหน้าตาเฉยๆชิวๆกันไม่ใช่แค่ลูกธรรมดาลูกรักอีกเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยคือถ้าคนเห็นภายนอกก็จะงงๆนะงงๆเหมือนกันผมไม่ได้ว่าเป็นพิธีรีตองอะไรมีเมนมีแตรมาเป่ามีการแสดงก็ไม่ได้มีอะไรง่ายๆเงียบๆมันก็เหมือนเผาเนื้อย่างกินปิ้งกินนี่โพธิสัตว์ตะบูฟังจึงอธิบายให้ทราบบอกไว้อย่างนี้บอกว่าบุตรของข้าพเจ้านี่ได้ทิ้งร่างกายของตนไปเหมือนงูทิ้งคราบเก่าร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้วทำการละไปแล้วถูกเผาอยู่ถูกเล้าแทงอยู่เนี่ยตัวของบุตรเองนั้นไม่รู้ถึงความเศร้าโศกของญาติเราคติของตนมีอย่างไรก็ไปตามคติของตนนั้นการร้องไห้การร่ำไรไม่ได้จะทำให้ฟื้นขึ้นมาได้การร้องไห้การร่ำไรไม่ได้มีประโยชน์กับคนที่มีอยู่ด้วยซ้ำผมว่าจะร้องไห้แล้วไถนามันจะเร็วขึ้นเหรอหรือร้องไห้แล้วมันจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นไหมไม่มีนะไม่มีประโยชน์การร่ำไรการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ท่านบ่าวมีบุญมีกรรมทำไว้อย่างไรกติของเขาก็ไปแล้วโพธิสัตว์นี่ได้กล่าวคาถาคำพูดนี้คือบรรลือเสียหน้าขึ้นแล้วครั้งหนึ่งดาวสกาก็จึงมาถามคุณแม่คือนางปรามณีเนี่ยบอกว่าคนที่เขาตายเนี่ยเขาเป็นอะไรกับท่านเป็นลูกจริงหรือเปล่าทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยเป็นลูกเลี้ยงหรือว่าเป็นลูกที่ไม่รักหรือเปล่าเนี่ยคุณแม่นี่ก็บอกว่าโถท่านหญิงคนใดคนหนึ่งตั้งครรภ์ใช้เวลา40สัปดาห์บริหารครรภ์ต่างๆคลอดออกมาแล้วยังให้ดื่มนมที่ผ่านจากอกบำรุงเลี้ยงให้โตคนที่ฉันทำมาแบบนี้แหละนอนตายอยู่ตรงนั้นเผาอยู่ตรงนั้นเอาแล้วทำไมท่านไม่ร้องไห้เอาถ้าผู้ชายอาจจะไม่ได้ทรมานขนาดนี้อาจจะใจแข็งไม่ร้องไห้ก็ได้แต่ท่านเป็นผู้หญิงนะต้องมีจิตใจอ่อนโยนสิเป็นแม่นี่ทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยคุณแม่นี้ท่านก็บอกว่าตอนที่ลูกฉันเกิดมานี่ฉันก็ไม่ได้เชิญเขามานะคือเขาก็มาของเขาเองตามธรรมชาติของเขาเองตอนที่เขาจะจากไปเนี่ยฉันก็ไม่ได้อนุญาตหรือว่าขอให้เขาไปนะเขาก็ไปของเขาเองเขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นการที่จะมาร่ำไรคร่ำครวญว่าขอให้ได้มาการที่จะมาร่ำไรคร่ำครวญว่าขอให้อย่าไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ขึ้นมายังไงก็ไปอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาเหตุแห่งการเกิดมีก็เกิดขึ้นมาเหตุแห่งการตายมีก็ตายไปเธอจะมาร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้คนตายแล้วไม่ได้รู้เรื่องหรอกดูขณะถูกไฟเผาอยู่บึ้มบึ้มนี่ยังไม่ได้จะรู้สึกเจ็บเร่าร้อนถูกเล้าแทงอยู่เพื่อที่จะงัดไว้ไม่ให้มันยกขึ้นให้มันอยู่ในท่าจัดแจงจัดการต่างๆให้ดียังไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงอะไรเลยมีคติอะไรก็ไปแล้วตามแต่กรรมที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนั้นไปได้ฟังความข้อนี้จากนางปรามณีผู้เป็นแม่แล้วก็มาถามคนที่เป็นน้องสาวผมอ่านคนนี้ก็เป็นอะไรกับท่านทำไมท่านถึงไม่ร้องไห้เลยอ๋อนี่ก็เป็นพี่ชาย เตือว่ากูสมมติเป็นพี่น้องกันคงจะเกลียดกันแหละสิไม่รักกันพี่น้องคนนี้ก็ไม่ชอบกันนะเป็นสิบสิบปีไม่คุยกันเออก็แปลกเหมือนกันแต่เธอคนนี้บอกว่าโอ้นี่เป็นพี่ชายที่รักเลยนะช่วยน้องดูแลต่างๆทุกอย่างมีรักกันสามัคคีกันแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้น้องสาวก็บอกว่าก็ถ้าร้องไห้กินอาหารไม่ได้ร่ำไรคร่ำครวญพ่อแม่ดิฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้เพื่อนของฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าฉันร่ำไห้กล่ำกรวนแล้วยิ่งเท่าร้องไห้ยิ่งจะมีแต่ข้อไม่ดีพ่อแม่ก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเพื่อนก็จะไม่พอใจด้วยการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ต่อตัวฉันเองต่อครอบครัวของฉันต่อเพื่อนของฉันด้วยแล้วก็ยังไม่มีประโยชน์กับคนที่ตายไปแล้วด้วยคนตายไปแล้วก็ตายไปแล้วตายไปแล้วร้องไห้แล้วจะฟื้นหรอหรือตายไปแล้วพอร้องไห้แล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นหรอมันไม่เป็นนะพี่ชายของฉันเนี่ยมีคติอย่างไรก็ไปสู่คติตามของเขานั่นอยู่แล้วโอ้ดาวสกัดฟังแล้วก็ดูต่ออะไรไม่ได้แล้วนี่ก็สุดแล้วไงพวกนี้เขามีปัญญากันถึงขนาดนี้เอาถามคนที่เป็นภรรยาดูคนที่ถูกเผาอยู่นี่เป็นอะไรกับท่านนี่เป็นสามีแต่ว่าโอ้ยเป็นสามีก็แสดงว่าเป็นสามีที่ไม่รักหรือเปล่าทุบตีทำร้ายภรรยามีชู้มีกิ๊กหรือเปล่าทำไมเธอนี่ขนาดว่าถ้าสามีเสียไปตัวเองก็ต้องเป็นม่ายไม่มีที่พึ่งทำไมถึงไม่ร้องไห้นี่ตนว่าภรรยานี้ก็จึงอธิบายให้ฟังบอกว่าถ้ามีเด็กนี่นะเขาไม่รู้ความอะไรอายุ 2-3 ขวบนั่งอยู่บนตักแม่ในเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เห็นดวงจันทร์แล้วโอ้ยชอบอยากได้บอกแม่แม่เอาดวงจันทร์ให้หน่อยแม่บอกเอาไม่ได้ลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็บอกไม่ได้มันจะเอาจะเอาแม่ก็บอกลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็ร้องไห้อย่างนั้นน่ะร่ำไรลูกนะเด็กร้องไห้อยากได้พระจันทร์ว้อยจะเอามาให้ได้ยังไงถ้าคนร่ำไรก็ร่ำครวญถึงคนที่ตายไปแล้วปรารถนาว่าให้เขากลับมามีชีวิตเนี่ยแม้ความมีชีวิตคุณก็ไม่เห็นนะคือว่าก็คือนอนตายอยู่แล้วถูกเผาอยู่เนี่ยความมีชีวิตคืออินทรีย์มันไม่ปรากฏแต่ว่าเด็กเขาเห็นดวงจันทร์อยู่แท้ๆเขาอยากได้ดวงจันทร์มันยังเมคเซนส์กว่าท่านผู้ฟังมันยังมีเหตุผลกว่าด้วยซ้ำเออจริงไหมเด็กร้องไห้เห็นดวงจันทร์อยากได้แต่ไม่ได้คนร้องไห้ไม่เห็นชีวิตของคนที่ตายไปแล้วแต่อยากให้เขากลับมาเนี่ยมันฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุมีผลโดยความข้อนี้เธอจึงไม่ร่ำไรเธอจึงไม่คร่ำครวญเธอจึงไม่สะอึกสะอื้นร้องไห้อยู่แต่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างมากเข้าใจว่าคติของคนมีเป็นไปอย่างไรเราก็ต้องต่อเป็นไปอย่างนั้นจะมาปริเทวนาการร่ำไรนี่ไม่ได้จนมาถึงคนสุดท้ายท่านผู้ฟังนางทาสีท้าวสักกะถามแล้วพอรู้ว่าเป็นเจ้านายเนี่ยก็จึงว่าโอ้สงสัยนายคนนี้เนี่ยคงจะทำร้ายทุบตีใช้สอยด่าทอเธอแน่นอนแหละท่านถึงไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญเลยคิดว่าบุรุษคนนี้พ้นไปเสียได้ก็ดีนางดาสีนี่กล่าวบอกว่าโอ้ท่านอย่าพูดอย่างนั้นนายของดิฉันเนี่ยดีมากมีขันติมีความเมตตาสั่งสอนเอ็นดูให้การงานเหมือนกับดิฉันเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นญาติอยู่ในครอบครัวนี้เลยทั้งพราหมณ์ผู้เป็นพ่อทั้งบุตรชายทั้งบุตรสาวทั้งแม่เนี่ยต่างดูแลอย่างดีเอาแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้คนใช้นางทาสีนี่เธอก็ว่าเปรียบเหมือนหม้อที่เขาใส่น้ำเต็มเนี่ยมาเขายกขึ้น ปรากฏด้วยความหนักของมันมันยังไงไม่รู้พลัดตกหลุดมือหม้อแตกออกเจ็ดเสียงนี่โอ้ยน้ำก็แตกกระจายไปด้วยชิ้นกระเบื้องของหม้อที่แตกออกจะทำไงอ่ะคุณเอากาวมาทาเหรอแต่เรื่องเจ็ดเสียงจะเอากาวทายังไงต่อให้กาวตาช้างเอ้ามันรับน้ำหนักได้ไม่เหมือนเก่ามันจะไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นปกติของมันแบบเติมได้อีกคนตายไปแล้วก็เป็นแบบนี้คุณร้องไห้แล้วหม้อมันจะกลับมาต่อกันเหมือนเดิมได้ไหมต่อให้มีร้องไห้แล้วใช้กาวตราช้างเอาหนังกระติกมารัดไว้ด้วยก็ไม่เหมือนเดิมยิ่งถ้าคนตายแล้วร้องไห้นี่ก็ไม่ได้จะฟื้นขึ้นมาซึ่งอุปมานี้ทุกฝั่งมาสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในตรัสไว้ตอนหลังจากการปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้าของเราในชาติสุดท้ายของท่านเพราะว่าหม้อที่ปั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสุกแล้วคือผ่านความร้อนแล้วหรือยังดิบอยู่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเหมือนชีวิตของคนนี่แหละถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายเป็นธรรมดาท้าวสักกะได้ฟังความของทุกๆคนแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องสาวทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งคนใช้โดยความเลื่อมใสทั้งฝั่งก็ทำตามความตั้งใจของตนแสดงตนว่าตัวเองเป็นท้าวสักกะแล้วก็ใช้ฤทธิ์ของตนบันดาลให้เกิดสมบัติคุณดีครอบครัวนี้แล้วก็ให้โอวาทต่อว่าให้รักษาศีลให้ดีอยู่โบสถ์เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ต้องทำการงานแล้วอยู่ต่อไปด้วยความสบายจุดนี้เป็นจุดที่บาดเท้าสกะก็ทำบุญกับคนที่มีบุญคือมีปัญญาในที่นี้ได้บุญเพิ่มด้วยบุญของตัวเองก็รักษาตัวเองต่อไปนี่คือความที่พบของเท้าสกะรอบร้อนขึ้นเพราะมีคนที่จะทำดีเกินกว่าที่ตัวเองมีตัวเองก็จึงใช้ความดีนี้ต่อความดีขึ้นมาได้พระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้กุฎุมพีคนนี้ฟังแล้วก็สรุปให้ฟังว่านางทาสีที่เป็นคนใช้ในเรือนเนี่ยบัดนี้ได้มาเป็นนางกุชุตราธิดาได้มาเป็นนางอุบลวรรณาบุตรชายที่ตายไปถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกอนก็ได้มาเป็นพระราหุลส่วนมารดาที่เป็นภรรยาคู่กันกับโพธิสัตว์คือพระนางเขมาแล้วพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือพระพุทธเจ้าแล้วหนึ่งในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าภรรยาของบุตรที่ตายไปนั้นเป็นใครและนี่คือเนื้อหาที่มาในอุรคชาดกเป็นอุปมาที่เปรียบเทียบไว้เหมือนกับงูลอกคราบคนที่ตายไปแล้วก็ทิ้งไปถัดมาในเรื่องที่สองบุฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าทัสรัตชาดกคือเป็นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะมีชื่อตัวละครอะไรต่างๆที่คล้ายกับเรื่องของรามเกียรติ์ทีเดียวเป็นนิทานประตักของพวกชาวอินเดียเขาที่ตัวละครเนี่ยจะเหมือนกันมากเลยแต่ว่าเนื้อหานี่จะแตกต่างกันก็คิดว่าเป็นคนละเรื่องกันที่ว่าใช้ชื่อตัวละครเหมือนกันเท่านั้นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถนี่ก็คือความที่ว่าบิดาเสียชีวิตไปลูกที่เป็นโพธิสัตว์นี่ก็ไม่เศร้าโศกเลยเรื่องราวนี้ก็ปรารภกุลุมพีคนหนึ่งตัมบูฟังที่ว่าพ่อก็ตายพ่อตายเนี่ยเสียใจมากเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้การงานอะไรต่างๆไม่ทำพระพุทธเจ้านี่รู้แล้วว่าบุคคล นี่เขาจะบรรลุธรรมได้ก็จึงไปบิณฑบาตโปรดเขาที่บ้านจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าโบราณกับบัณฑิตเนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้นะคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่เสียใจแต่เขาประกอบการงานต่อๆไปมีความเข้าใจในเรื่องของโลกธรรม8อย่างดีโดยได้เล่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าทศรถที่บริหารงานอยู่ในกรุงปารันสีแล้วก็มีมเหสีที่เป็นพระมารดาของโพธิสัตว์ก็ได้ตั้งครรภ์มีลูก3คนด้วยกันโดยเป็นโอรส2 องค์ธิดา1 องค์ โอรสองค์ใหญ่คือโพธิสัตว์ที่ว่ารามบัณฑิตโอรสองค์รองเป็นน้องชายชื่อว่าลัคนากุมารแล้วก็พระธิดาชื่อว่าสีดาเทวีอันนี้ชื่อตัวละครเหมือนกันเป๊ะเลยคือพระรามพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาแต่ว่าเรื่องราวนี่มันจะแตกต่างกันแล้วนะคือชื่อเหมือนกันเฉยๆแต่เนื้อหาไม่เหมือนกับเรื่องของรามเกียรติ์เรื่องราวในทศรถชาดกนี้ก็คือว่าก็พระมเหสีที่เป็นอัครมเหสีสิ้นพระชนลงนี้ก็ตั้งมเหสีใหม่ขึ้นมามเหสีใหม่นี้ก็มีลูกขึ้นมาอีกเป็นลูกชายด้วยชื่อว่าพระตากุมารพระราชานี่โอ้พอใจมากมีลูกเกิดขึ้นก็จึงให้พรกับมเหสีใหม่นั้นมเหสีใหม่ก็ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะขอปรากฏว่าพอพระตากุมารนี่อายุได้7ขวบ8ขวบขึ้นมาคือมีความแข็งแรงแล้วไม่ได้ตายลงตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็จึงขอพระราชาว่าขอให้ตั้งพระตากุมารเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็ขึ้นครองราชแทนพระองค์ก็แล้วกันนะขอราชสมบัติจากพระราชาให้ลูกของตนเอ้ามันจะไปได้ยังไงเพราะว่าการสืบสันตติวงศ์นี่ก็ต้องให้ลูกชายที่เกิดจากมเหสีองค์แรกที่สวรรคตไปใช่ไหมแล้วลูกชายคือรามบัณฑิตนี่อายุมากกว่าด้วยโอ้ไม่ได้พระราชานี่ให้พรข้อนี้ไม่ได้แต่นางคนนี้เธอก็รบเร้าอยู่เรื่อยพระราชาก็จึงมีความคิดว่าโอ้โหจะเป็นแบบนี้นี่มีการเมืองกันในราชวังแน่บางทีนางคนนี้อาจจะแต่งสารปลอมขึ้นมาหรือสร้างสถานการณ์หรือว่ายุยงคนนั้นคนนี้แอบลอบวางยาพิษลูกของเรานี่จะมีปัญหาได้หมายถึงว่าพระรามเนี่ยถ้าถูกกำจัดไปซะก่อนมรดกนี่ก็จะตกถึงพระลักษ์ใช่ไหมพระลักษ์ถ้าถูกกำจัดไปด้วยมรดกนี่ก็จะต้องตกถึงพระตากุมารแน่มันก็จะได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้โดยไม่ต้องขอด้วยความเกรงกลัวข้อนี้ก็จึงให้กุมารทั้งสองเนี่ยพระรามกับพระลักษ์ไปอยู่ป่าซะก่อนอยู่จนพ่อนี่สวรรคตไปแล้วจากไปแล้วแล้วเจ้าก็กลับมาทวงเอาราชสมบัติคืนก็แล้วกันพระระบบแห่งการสืบสันตติวงศ์มันยังมีอยู่พอสั่งการดังนี้แล้วก็ให้เรียกผู้โหราจารย์มาถามว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยจะอยู่ยืนไปอีกเท่าไหร่โหรวงนี่ก็บอกว่า12ปีคือบางทีอยู่ป่าจะไม่ได้ข่าวคราวใช่ไหมก็เอากะเวลา12ปีเป็นประมาณก็แล้วกันเอา12ปีจากนี้สั่งการใหม่ว่าให้กลับมาให้กลับมาแล้วก็มาสวยราชสมบัติก็แล้วกันสองคนนี้ก็จะเดินทางไปในขณะที่กำลังจะเดินทางไปนี่ก็ร่ำไห้คร่ำครวญกันละเพราะยังเป็นเด็กอยู่จะต้องจากพ่อมานางสีดาที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องเห็นว่าจะไปเอาขอไปด้วยสามคนนี้ก็จึงพากันจากพระราชวังไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งปีที่ป่านั้นทำอาสมขึ้นอยู่อาศัยกันแล้วก็ต่างหาเลี้ยงชีวิตกันด้วยการที่ไปเก็บผลไม้โดยพระลักษ์กับนางสีดาไปเก็บผลไม้มาหาให้พี่ชายกินโดยที่ว่าคิดว่าพี่ชายเนี่ยเป็นพ่อก็แล้วกันนะในที่นี้เราอยู่กัน3คนไม่มีพ่อแม่ก็จากกันไปแล้วก็พี่นี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วยเราตั้งพี่ของเราไว้ในฐานะพ่อและแม่ก็จึงทำการสักการะเคารพหาอาหารบำรุงเลี้ยงต่างๆให้พี่ชายคือพระรามนั้นได้รับประทานพระรามอยู่เฉยๆทำอะไรก็ทำการเจริญภาวนาระบบฟังทำความเพียรทางจิตในที่นี้เนี่ยก็พิจารณานั่นแหละไกรกุลพิจารณาว่าชีวิตฉันทำไมตกมาถึงอยู่ตรงนี้ได้นะเพราะว่าพ่อนี่กลัวความในข้อนี้คิดต่อไปก็ว่าโอ้นี่เราก็เหมือนกับจากพ่อมาแล้วพ่อนี่ก็เหมือนตายจากเราไปแล้วตั้งแต่ตอนที่จากกันมานี่แหละไม่ต้องไปรอตายถึงตอนจริงๆอีก12ปีข้างหน้า ตลอด12ปีเนี่ยทูฟังคิดอยู่เรื่องเนี้ยพ่อจากเราไปแล้วพ่อจากเราไปแล้วพอถึงเวลาที่พ่อจากไปจริงๆ9ปีเท่านั้นเองทูฟังด้วยเวลาล่วงไป9ปีด้วยความที่พระเจ้าทศรัทธาเนี่ยคิดถึงลูก3คนที่จากไปอยู่ป่าเพื่อที่จะป้องกันรักษาทำให้แบบเกิดตรามใจเกิดอาการล้มป่วยตายลงในปีที่9พอพระราชาสวรรคตลงแล้วพระเทวีที่เป็นอัครมเหสีเนี่ยก็บอกให้พวกอมาตย์เอายกพระตากุมารนั่นแหละขึ้นเป็นพระราชาพวกอมาตย์บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้นะต้องเมคชัวร์ก่อนว่าพระรามนี่ยังอยู่ไหมพระลักษมณ์นี่ยังอยู่ไหมเราไปอยู่ป่าเมื่อ9ปีที่แล้วถ้าตายแล้วนี่ก็ยกพระตากุมารขึ้นเป็นพระราชาได้แต่ยังไม่ตายนี่กฎมณฑินบาลมันมีอยู่มันก็ต้องเป็นไปตามลำดับเราก็จึงพากันไปสืบหากันว่าที่ไปอยู่ป่าเนี่ยไปกันยังไงอยู่กันยังไงพระตากุมารก็พร้อมด้วยพวกข้าราชบริพารเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ต่างๆไปเข้าป่าเลยเพื่อที่จะแสวงหาพระรามแต่พระรามอยู่ก็อัญเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์ถ้าไม่อยู่รู้ว่าตายแล้วเอาเราก็จะขึ้นเป็นกษัตริย์เองก็พากันไปพอเดินทางไปถึงแล้วเห็นอาสมที่ประทับของพระรามก็จึงตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลแล้วก็เข้าไปพระตากุมารพร้อมกับอมาตย์สองสามคนไปทูลพระรามบอกว่าเนี่ยพระเจ้าทศรถนี้สิ้นพระชนแล้วก็ให้พระองค์ขึ้นครองราชส่วนอีกสองคนคือพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาเนี่ยออกไปหาอาหารอยู่คนเดียวในขณะที่พระตากุมารแล้วก็เหล่าอมาตย์แจ้งข่าวให้พระรามทราบนี่พระรามนี่ก็หน้านิ่งชิวเฉยในขณะที่พวกอมาตย์กับพระตากุมารนี่ก็ยังมีความเสียใจอยู่นะหลงเหลืออยู่จากความที่พระราชาสิ้นพระชนไปเล่าไปนี่ก็สะอื้นไปด้วยในขณะที่พระรามนี่นิ่งนะในขณะนั้นธรรมวังก็เป็นเวลาที่จะกลับมาของพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาพอดีจากการที่ไปหาผลไม้ในป่าพระรามก็มีความคิดว่าโอ้สองคนนี้ยังเด็กนะถ้ารู้ข่าวว่าพระบิดาตายเนี่ยจะต้องหัวใจแตกแน่เราจะต้องแก้สถานการณ์ซะก่อนพอพระลักษณ์และนางสีดากลับมาก็จึงสั่งให้ลงน้ำไปเลยสั่งให้ไปยืนแช่อยู่ในสระแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลที่พักของตนยืนแช่อยู่ตรงนั้นเอาทำไมให้ลงไปเพราะว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนสเตทเนี่ยเปลี่ยนสภาพจิตให้ฉันทำอะไรผิดเนี่ยให้งงงมึนก่อนแล้วก็แจ้งข่าวแจ้งข่าวเรื่องที่ว่าพระบิดาในสวรรคตแล้วสองคนนี่ด้วยความเป็นคือยังไม่รับครอบยังไม่ที่จะพิจารณาได้ถี่ถ้วนพอรู้ข่าวว่าพระบิดาสวรรคตแล้วเนี่ยฮะยังไงนะเป็นลมไปเลยทุกฟังเป็นลมไปอย่างเงี้ยประคองกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บแจ้งข่าวอีกจนเป็นลมไปสองรอบจนรอบที่สามนี่แจ้งข่าวแล้วก็ถึงค่อยยับยั้งได้ไม่เป็นลมนะแต่ร้องไห้แบบโว้กร่ำกรวนเสียใจมากพระตากุมารเห็นสภาพแบบนี้ทุกฝังก็มีความแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพระรามนี่ไม่เสียใจเลยดูลักษณะกุมารกับนางสีดานี่เสียใจปานนี้แม้ตัวเราเองก็รู้ข่าวมาหลายวันแล้วก็ยังสึกสะอื้นอยู่เอ๊ะท่านพิจารณาไงท่านทำยังไงถึงไม่เศร้าโศกพระรามบอกนี่ทุกฝั่งบอกว่าเหมือนผลไม้ที่เขาหามาเนี่ยเก็บผลไม้มาเนี่ยผลไม้ที่เกิดมาเมื่อไรสุกขึ้นมาเนี่ยนะมันต้องหล่นจากต้นเป็นแน่นอนไม่หล่นตอนนี้ก็หล่นตอนอื่นไม่หล่นตอนเช้าก็หล่นตอนเย็นไม่หล่นวันนี้ก็หล่นวันหน้ามันต้องหล่นแน่นอนต้องมีการที่แบบหวังอยู่ได้เลยอ่ะต้องมาคอยระแวงระวังอยู่ว่าต้องหล่นแน่นอนคือนี้เป็นข้อปฏิบัตินะทุกฝั่งของพวกที่แบบเขาเป็นนักบวชนักพรตคือเวลา จะรับประทานผลไม้เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไปเด็ดมันมาจากต้นด้วยความที่ว่าไม่ต้องการเบียดเบียนต้นไม้แต่จะเอาเฉพาะผลที่มันหล่นแล้วเท่านั้นเขาก็จะสังเกตดูว่าต้นไหนมันสุกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันต้องหล่นแน่เขาก็จะมาดูต้นนั้นอยู่เรื่อยหล่นหรือยังหล่นหรือยังอ่ะหล่นแล้วก็เก็บมาบางทีนี่เคร่งถึงขนาดว่าไปรอมันอยู่ใต้ต้นเลยแล้วก็เอาบาตรรองเอาไว้ต้นไหนหล่นมาปุ๊บหล่นใส่บาตรหล่นใส่มือเนี่ยถือว่ากินได้หล่นลงพื้นเนี่ยไม่เอาด้วยซ้ำเหมือนที่เขาเอาข้างเคร่งป่านนั้นซึ่งก็พิจารณาแบบนี้แหละว่าถ้ามันสุกแล้วมันต้องร่วงแน่เหมือนคนนี่ถ้าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนพาลคนบัณฑิตคนมั่งมีคนยากจนเห็นตอนเช้าอยู่บางทีตอนเย็นก็ไม่เห็นกันเห็นตอนเย็นอยู่บางทีตอนเช้ามาไม่เห็นกันประโยชน์ที่จะมีด้วยการร่ำไรคร่ำครวญเนี่ยไม่มีนะคนที่เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเนี่ยต้องใช้ปัญญาในการที่จะกำจัดความโศกนี้ตัดความโศกนี้ไปให้ได้เหมือนกับลมพัดปุยนุ่นไปเหมือนกับเราใช้ปัญญาตัดความโศกไปเหมือนเราเห็นคนที่ตายอยู่ซึ่งเป็นคนที่เรารักเนี่ยแล้วเรากำจัดความโศกนี้ได้โดยการพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้นี่ถึงจะมีประโยชน์การร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้ไม่มีประโยชน์ท่านว่าในเรื่องราวของพระสารถาชาดกก็มีเนื้อหาสำคัญสำคัญตรงนี้แหละที่ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปแล้วก็ไม่ร่ำไรคร่ำครวญถึงเสด็จพ่อคือพระเจ้าทศรถที่ได้สวรรคตไปตัวพระรามเองหลังจากอยู่ครบ12ปีก็ได้เสด็จกลับไปที่เมืองวารณาสีแล้วก็ขึ้นครองราชโดยธรรมเป็นพระราชาต่อไปช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ภาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
7: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี
8: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวม54จังหวัดและกรุงเทพมหานครจึงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังปภ.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและพิจารณาปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: กรมการปกครองร่วมกับปปง.วางแนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับพื้นที
9: ่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือกับนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.ถึงแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินโดยเตรียมจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินเชิงลึกโดยกรมการปกครองกำหนดการดำเนินงาน3ด้านได้แก่การป้องกันและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการปราบปรามโดยใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษบังคับใช้กฎหมายตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดและการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายผ่านศูนย์ดำรงธรรมนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครองเพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานงานพร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เกี่ยวกับการรายงานความผิดมูลฐานการฟอกเงินชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องดำเนินความร่วมมือพัฒนาสังคมเน้นครอบครัวผู้สูงอายุเด็กและคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือกับนายมาซาโกะซุนกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ความสำคัญกับการเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุการพัฒนาเด็กโดยเฉพาะช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนอกจากนี้ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือและเตรียมต่อยอดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจิตดอนนะคะประจําเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะและกับประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับเช้าวันนี้ค่ะไทยรัฐนะคะก็พาดหัวข่าวว่าประชุมสภาฟาดกันเดือดมาริกาตัดพี่ตัดน้องโรมควันหลงเกมภูมิใจไทยชิงตัดหน้าชงปัญหาไฟใต้สกัดฝ่ายค้านอภิปรายคดีหัวเลือกตั้งสว.ค่ะหน้าหนึ่งสือพิมพ์เดลีนิวสุพนัสซัดอนุทินตีมืน Data Center จี้แก้ช่องโหว่กฎหมายแจ้งตึกพระราม9ซุกคลังน้ำมันคอพอลุยตรวจแก๊สไข่เน่าฟุ้งตลบค่ะหน้าหนึ่งสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวเมินปลุกม็อบ7กันยายนอนุทินลั่นประเทศเป็นของทุกคนไม่ต้องให้ใครทวงคืนภริษข้องใจกรรมธิการตำรวจบี้ถามเอกสารหัวสวสภาวุ่นสสซัดกันหนัวยื้อถกรายงานกกต.ค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวรัฐบาลชงวาระใต้แทรกคิวถลกกกต.สภาวุ่นชิงถกยติฝ่ายค้านภูมิใจไทยโต้กันเดือดมลิกาลั่นไม่นับญาติกับโรมไอติมแจงกรรมธิการตำรวจปมหัวสวพรรคประชาชนแย้มหมัดที่เป็นหมัดเด็ดนะคะในการซักฟอกและนายกเนี่ยรับทีมนักตบสาวไทยค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าลุยเรียกคืนเงินเดือนบี้คนโกงสอบฟ้องอาญาเล่นวินัยคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่สุจริตเร่งเยียวยาโอนย้ายมท.4ลั่นคดียังไม่จบส่งปปง.ตำรวจเชือดซ้ำค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวปิดทางซักฟอกกกต.ฝ่ายค้านจวกหน้าเกลียดถกไฟใต้บังหน้าหนูเมินสนธิลงถนนค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจพาดหัวข่าวบอกว่า2ขั้วงัดอาวุธการเมืองรบเดือดเรียบสมรภูมิฝ่ายค้านรัฐบาลก่อนเส้นตาย14กันยายนแล้วก็ในหน้าเศรษฐกิจนะคะของกรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าว World Bank ชี้ทางรอดเศรษฐกิจไทยดันประเทศรายได้สูงเศรษฐกิจโต 5.4% ใน12ปียกระดับ5อุตสาหกรรมอนาคตค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับเช้าวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ประเด็นความวุ่นวายนะคะในสภากันก่อนเลยค่ะก็เรียกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสภาวุ่นจนมีการขอนับองค์ประชุมและในที่สุดค่ะก็มีการชิงปิดประชุมสภาค่ะโดยนะคะเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่รัฐสภาค่ะได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่มีคุณโสภณ ซาลัมประธานสภาเนี่ยทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณายติด่วนขอให้สภาพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่มีพรรคการเมืองเสนอจำนวนทั้งหมดเนี่ย7 พรรคก็หลังจากที่สมาชิกนะคะได้มีการเสนอหลักการแล้วเริ่มอภิปรายก็ปรากฏว่าตอนช่วงประมาณ2 ทุ่มแล้วค่ะคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ลุกขึ้นขอสอบถามนะคะว่าตอนนี้เข้าสู่ผู้อภิปรายแล้วและมีผู้อภิปรายเป็นจำนวนมากการตกลงกันระหว่างวิป2ฝ่ายเมื่อวานก็ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับแบบไหนเนี่ยวิปรัฐบาลก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่ายังไงกับยติด่วนชายแดนใต้นั้นต้องจบในวันนี้แล้วมาบีบเวลาของฝ่ายค้านณตอนนี้ผู้อภิปรายมีเป็นจำนวนมากจึงต้องการคำมั่นจากประธานว่าตกลงเนี่ยจะอภิปรายจนจบไปจนถึงการลงมติว่าจะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีและกรรมธิการสามัญใดๆใช่หรือไม่คุณสมพลก็ชี้แจงนะคะบอกว่าช่วงเย็นแบบนี้รองประธานทั้ง2คนเนี่ยติดภารกิจก็ได้แจ้งเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วและตอนนั้นเนี่ยก็ไม่นึกว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าบริหารเวลากันได้จากที่ประชุมตอนเช้าเนี่ยนะคะคุณสมพลก็ได้แจ้งเอาไว้แล้วนะคะว่าประชุมกันใน6ชั่วโมงก็บอกไปบอกว่าผมสู้ได้ภายใน6ชั่วโมงแต่ว่ามาตอนนี้เหลือสมาชิกที่จะอภิปรายอยู่ฝั่งรัฐบาลทั้งหมดใน27คนฝ่ายค้านอีก5คนยังไม่รวมผู้ชี้แจงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ประชุมกันไปสักพักนึงก็จะขอปิดประชุมและจะประชุมกันในครั้งหน้าก็ขอร้องให้รองนายกหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาร่วมรับฟังและชี้แจงไปในคราวเดียวกันก็ทำให้ทางคุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นถามค่ะว่าถ้าฟังกันแบบนี้ก็คือไม่จบในวันนี้ใช่ไหมคุณโสพลก็เลยตอบค่ะบอกว่าถ้าจบวันนี้ก็ต้อง5ทุ่มแต่ตนเนนั่งคนเดียวไม่ไหว7ชั่วโมงคุณรังสิมันโรมค่ะก็เลยบอกว่าเราคุยกันมาเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญและเดิมทีก็ตกลงกันไปแล้วว่าจะพยายามให้จบอย่างรวดเร็ว พราะถือว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่มีความสำคัญถ้าต้องต่อในรอบถัดไปเนี่ยเท่ากับว่ายืดเยื้อไปอีกถ้าไม่จบวันนี้ทางพวกผมขอนับองค์ประชุมก็เลยทำให้คุณกรวีปริศนานันทกุลค่ะประธานวิปรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าในเงื่อนไขที่พูดคุยกันเนี่ยไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องของการถกเถียงกันแล้วก็เสียเวลากันก็มีการถกเถียงและเสียเวลากันในช่วงบ่ายโดยบรรดาสมาชิกเนี่ยนะคะที่เตรียมกันเอาไว้จับพิปรายก็มีเป็นจำนวนมากพอฝ่ายค้านอภิปรายหมดข้อตกลงไม่ได้เป็นแบบนี้คุณสมพลก็เลยบอกว่าการนับองค์ประชุมนะคะเป็นสิทธิ์ของสมาชิกในเมื่อมีผู้เสนอนับองค์ประชุมเนี่ยตนก็ทำอย่างอื่นไม่ได้จากนั้นนะคะคุณประกรณ์วุฒิก็ลุกขึ้นตอบโต้ค่ะว่าฝ่ายค้านเนี่ยยังไม่ได้อภิปรายเลยสักคนคนแรกนี่กำลังจะลุกขึ้นเพิ่งจะเสนอกันจบคุณกรวีก็เลยบอกว่างั้นก็เหมือนกับพวกตนแล้วมีการตอบโต้กันไปมานั่นแหละค่ะทางคุณประกรณ์วุฒิก็บอกไม่มีอะไรถ้าอยู่กันครบก็ไปต่อก็แค่นั้นเองทางคุณกรวีก็เลยบอกว่าแล้วเสนอนับองค์ประชุมทำไมจะให้เข้าใจว่าอะไรยังไงคุณประกรณ์วุฒิก็บอกว่าเห็นว่าสำคัญไงไปไหนกันล่ะคุณกรวีก็บอกว่าก็อยู่ท่านแพนกล้องสิก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเนี่ยอยู่มากกว่ากันเราจะเดินกันแบบนี้เหรอผมก็พยายามแล้วและเราจะเอากันยังไงการนับองค์ประชุมเนี่ยคืออะไรต่อจากนั้นน่ะนะคะทางคุณสุกโนมัทธาค่ะส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติก็บอกว่าหลายคนรออภิปรายแล้ววันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้มาอภิปรายแล้วจู่ๆเนี่ยมาขอนับองค์ประชุมพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาเดือดร้อนกว่า20ปีไม่มีการยื่นยติอะไรที่ตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยมาฟังคุณโสพลก็เลยย้ำเนี่ยนะคะอีกรอบหนึ่งว่าการประชุมนั้นต้องเป็นไปตามข้อบังคับค่ะเมื่อมีการเสนอให้มีการนำมีการนับองค์ประชุมเนี่ยตนทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องนับองค์ประชุมส่วนการโต้ตอบกันประธานเนี่ยไม่รับรู้ด้วยจากนั้นทางคุณรังสิมันโรมนะคะก็เลยบอกว่าตนเห็นด้วยกับทางคุณสุกาโนว่าเรื่องของชายแดนนั้นเป็นเรื่องสำคัญในขณะที่ส.ส.ของท่านเนี่ยถูกยิงขนาดนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมครั้งนี้ถึงต้องเสนอให้มีการนับองค์ประชุมเพราะว่าต้องการให้เรื่องนี้จบในวันนี้และได้รับการแก้ไขเร็วที่สุดและสัปดาห์หน้าเนี่ยจะได้ว่ากันในเรื่องของรายงานของทางกกต.ถ้าอยากให้เดินต่อก็ให้นับองค์ประชุมเข้าประชุมให้พร้อมเพรียงกันคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็เลยลุกขึ้นหารือนะคะว่าประเด็นสำคัญที่กำลังมองข้ามไปเนี่ยก็คือเรื่องน้ำใจความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจประธานบอกว่าต้องนั่งเป็นประธานคนเดียวอยู่หลายชั่วโมงก็แปลว่าไม่เห็นใจเลยเหรอใจท่านประธานเนี่ยนั่งอยู่จะเป็นลมคาบัลลังก์หรือยังไงท่านบอกว่าท่านก็เหนื่อยแล้วท่านบอกว่ามีประธานอยู่คนเดียวรองประธานอีก2คนติดภารกิจกำลังจะลากไปอีก300นาทีแล้วให้ประธานเนี่ยนะคะต้องนั่งอยู่ตรงนี้เลยจะถามเรื่องข้อเดียวคือเรื่องหัวใจจากนั้นนะคะทางสสฝ่ายค้าน2คนก็บอกว่าให้เลขาเนี่ยโทรหารองประธานทั้ง2คนเนี่ยได้หรือเปล่าคุณโสพลก็เลยบอกว่าไม่ใช่ความผิดของรองประธานเพราะว่าแจ้งล่วงหน้าแล้วและตนก็ได้แจ้งกับที่ประชุมไปเมื่อวานแล้วทางด้านของคุณพิชยุทธ์นะคะพอจิตสสอุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยค่ะก็บอกว่าอยากให้แผ่นกล้องไปดูเลยว่าสสรัฐบาลนั้นไม่ได้ออกไปไหนหากนับองค์ประชุมแล้วฝ่ายค้านจะอยู่หรือเปล่าก่อนจะเสนอให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อทางคุณนันทนาสงประชาค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าประเด็นวันนี้เนื่องมาจากสภาไม่มีข้าวกินพอไม่มีข้าวกินก็ออกไปกินข้างนอกต้องกินยาและยังไงก็แล้วแต่เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับเนี่ยขอเสนอให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อเนี่ยนะคะจากนั้นที่ประชุมค่ะก็มีการประท้วงกันทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลโดยมีเสียงส.ส.เนี่ยนะคะถามว่าประธานเนี่ยจะเป็นประธานในที่ประชุมหรือเปล่าทำให้คุณโสพลเนี่ยนะคะบอกว่าพูดแบบนี้ไม่ถูกอย่าพูดเอาแต่ใจตัวเองก็เลยจัดตัดจบเลยค่ะด้วยการปิดประชุมและที่ประชุมสภาก็ปิดกันไปตอนช่วง 20:24 นาทีด้วยคุณสุพลนะครับพูดปิดท้ายว่าเรียนท่านสมาชิกเหตุการณ์วันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรารับทราบกันในห้องประชุมนะประชาชนที่ติดตามการประชุมอยู่เนี่ยเขารับทราบหมดว่าเหตุการณ์วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อการประชุมถึงเวลาสมควรผมขอปิดประชุมนี่แหละค่ะก็เลยเป็นการประชุมสภาที่เมื่อวานนี้นะคะดุเดือดกันเลยทีเดียวค่ะนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายค้านเองก็รุมโจกรัฐบาลนะคะว่าชิงถกยติไฟใต้เพื่อบังหน้าในการปิดทางในการอภิปรายเกี่ยวกับรายงานกกต.นั่นเองหลังจากนะคะที่ปิดสภากันไปค่ะปรากฏว่าทางคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะหลังจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติด่วนเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องยุติกันลงไปโดยระบุข้อความสั้นๆเนี่ยนะคะว่ากลัวรายงานกกต.เข้าสภาอะไรกันขนาดนั้น ซึ่งโพสต์นี้เนี่ยนะคะก็มีขึ้นหลังจากการประชุมสภาช่วงค่ำเมื่อวานนี่แหละค่ะที่เกิดความวุ่นวายนะคะเมื่อฝ่ายค้านเสนอให้นับองค์ประชุมหลังจากมีแนวโน้มว่าการอภิปรายยติด่วนปัญหาชายแดนใต้เนี่ยมันจะไม่เสร็จภายในวันเดียวก่อนที่ทางคุณโสพลสารลำเนี่ยนะคะประธานสภาจะสั่งปิดการประชุมกันไปตอนช่วง20:24นอกเหนือไปจากนะคะตัวคุณเทงรัตพงศ์เนี่ยที่จะมีการโพสต์เอาไว้สั้นๆว่ากลัวรายงานกกต.เข้าสภาอะไรกันขนาดนั้นยังมีอีกคนหนึ่งก็คือกังฟูนะคะวัศวัตพวงพรศรีค่ะจากพรรคไทยรวมพลังนี่แหละก็โพสต์เหมือนกันว่า20:23ประธานสภาปิดประชุมหนีนับองค์อภิปรายรายงานกกต.ค่ะก็เรียกว่าวุ่นกันเลยทีเดียวกับการประชุมสภาเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อพูดถึงประเด็นทางด้านการเมืองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่ออกมาพูดเกี่ยวกับกรณีที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยที่นัดแถลงข่าวในวันที่7 กันยายนนี้เพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยและคนไทยนั้นไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนายกเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดเอาไว้แบบนี้ค่ะกับกรณีความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลส่วนความคืบหน้านะคะในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคฝ่ายค้านนั้นนะคะทางคุณรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้ที่รับมอบหมายในการเดินหน้ายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการยื่นยติอภิปรายแล้วก็ได้อภิปรายทันภายในสมัยประชุมนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะการเตรียมการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากหลากหลายพรรคการเมืองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับปัญหาตอนนี้ข้อเท็จจริงมันมีเยอะมากแล้วก็มีการกระทำความผิดเนี่ยนะคะในหลายเรื่องทั้งการกระทำผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณรังสิมันต์โรมก็บอกเลยบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยดำเนินการทันแน่ค่ะแล้วก็ระหว่างนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมการส่วนจะยื่นเมื่อไหร่ยังไงยังเป็นความลับอยู่แต่จะแจ้งกันต่อไปซึ่งตามกรอบเวลาแล้วก็ข้อกฎหมายเมื่อฝ่ายค้านเนี่ยนะคะยื่นยติซักฟอกแล้วรัฐบาลจะยุบสภาไม่ได้และระยะเวลาตามกฎหมายนั้นมีกำหนดเอาไว้อยู่แล้วไม่ช้าแน่นอนแต่ว่าจะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลประธานสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายค้านในการกำหนดวันรวมไปถึงระยะเวลานั้นจะใช้ในการซักฟอกเนี่ยกี่วันพอถามถึงเป้าหมายนะคะของรัฐมนตรีที่จะอภิปรายมีกี่คนทางรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าขอเวลาพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะคะให้ได้รวบรวมข้อเท็จจริงก่อนค่ะว่าเป้าเนี่ยเป็นใครบ้างยืนยันจะออกมาอย่างไม่ชักช้าแน่นอนฝ่ายค้านมีการประชุมกันอยู่ตลอดทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยเรื่องนี้จะทำให้เป็นเรื่องลับแต่เมื่อถึงเวลาเหมาะสมนั้นจะเปิดเผยซึ่งทางคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่ารับรองเลยว่าครั้งนี้เรามีข้อมูลเยอะจริงๆแล้วก็บอกว่าบรรดาคนที่ทำงานใกล้ชิดกับตัวรัฐบาลเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีค่ะส่วนในด้านของคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการพูดถึงแนวทางในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเช่นกันนะคะว่าพร้อมที่จะเป็นผู้อภิปรายหากเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งคาดว่าวันเวลาที่ชัดเจนในการยื่นอภิปรายนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากการประชุมงบประมาณในสัปดาห์หน้าเสร็จสิ้นค่ะและต้องรอพิจารณาผลคดีของสมาชิกวุฒิสภาในวันที่14 กันยายนนี้ประกอบไปด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อวานก็อย่างที่บอกว่าในการประชุมสภาเนี่ยนะคะก็ดุเดือดกันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะทางฝ่ายค้านก็ออกมารุมโจกรัฐบาลเนี่ยนะคะที่มีการชิงถกยติไฟใต้เพื่อบังหน้าในการปิดทางอภิปรายรายงานกกต.แล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่วันนี้เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการประชุมสภาที่ฟาดกันเดือดเลยทีเดียวนะคะอย่างคุณมลิกานะคะรองประธานสภาค่ะที่เมื่อวานก็เป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยนะคะกับการปิดไมค์จนกระทั่งทำให้ส.ส.ของพรรคประชาชนนั้นนะคะมีการหลุดคำพูดไม่สุภาพออกมากลางวงที่ประชุมเนี่ยแล้วก็เมื่อวานปรากฏว่าเกิดเรื่องอีกแล้วก็มีการประกาศตัดพี่ตัดน้องกับคุณรังสิมันต์โรมค่ะเรื่องของเรื่องนี่ก็คือในช่วงยตินะคะไฟใต้นี่แหละค่ะคุณรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยได้อภิปรายบอกว่าเรียนตามตรงเลยว่าท่านประธานเนี่ยอย่าดึงดราม่าอย่าพยายามดึงเวลาไปมากกว่านี้เลยเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะก็เลยทำให้คุณมลิกาจิรพันธ์วานิชนะคะรองประธานสภาค่ะก็กล่าวสวนเลยว่า คุณหมิ่นประมาทพี่นะรังสิมันโรมพี่ไม่ได้ดึงและด้วยความที่พี่อยากให้การประชุมดำเนินไปได้ด้วยดีไม่ได้ดึงเวลาเลยก็ทำให้คุณรังสิมันโรมนะคะสวนกลับค่ะว่าท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับ

จะมีก็คือการพูดอย่างมืออาชีพเราอดทนมาท่านเรียกชื่อเล่นของผู้นำฝ่ายค้านท่านแทนตัวเองว่าเป็นพี่ผมถามกันจริงๆเถอะว่าท่านเป็นส.ส.มาแล้วกี่สมัยแล้วท่านก็ปฏิบัติกันแบบนี้ราวกับว่านี่คือร้านอาหารที่เราพูดคุยเล่นกันสนุกสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่เนี่ยอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือท่านต้องการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่กระทบต่อท่านนั้นเข้าสู่การพิจารณาก็แค่นั้นเองคุณมาริกาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรถ้าจะไม่นับพี่นับน้องก็ยินดีไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องขอโทษแล้วเพราะถ้าคนเป็นพี่เป็นน้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกันก็ทำให้คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยนะคะสวนกลับแล้วค่ะว่าด้วยความยินดีครับในขณะที่คุณมาริกาก็ตอบทันทีว่ายินดีมากเลยท่านรังสิมันต์โรมแล้วท่านจำคำพูดท่านไว้นะวันนี้การประชุมถือว่าเดินมาช้ามากเพราะฉะนั้นขอเข้าการประชุมนี่แหละค่ะและประเด็นนี้กับการตอบโต้กันไปมาระหว่างคุณมาริกากับคุณรังสิมันต์โรมนะคะก็เลยกลายมาเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับการตัดพี่ตัดน้องนี่แหละค่ะเอาล่ะทีนี้มาต่อกันนะคะมาต่อกันกับความคืบหน้าละค่ะในเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในกรณีผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่เมื่อวานมีการแถลงออกมาจากทางคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ทางรัฐมนตรีเองได้มีการแถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายนะคะในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเอาไว้นะคะว่าตอนนี้กำลังมีการเดินหน้าเพื่อเอาผิดทางวินัยและอาญาอย่างถึงที่สุดค่ะโดยทางด้านคุณวรสิทธิ์เนี่ยนะคะแถลงเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าการแถลงวันนี้ได้มีการจัดแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักนะคะก็คือช่วงก่อนเกิดเหตุทุจริตกับช่วงหลังในการตรวจพบเหตุทุจริตพร้อมกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยในช่วงแรกเนี่ยนะคะก็คือเมื่อต้นปี67ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างจัดการสอบซึ่งในครั้งแรกเนี่ยทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะแต่ก่อนการลงนามสัญญาได้มีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเดินทางมาร้องเรียนในเรื่องความไม่ชอบมาพากลแล้วก็การเรียกรับผลประโยชน์กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประสานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งปปช.ปปท.แล้วก็ทางตำรวจปปป.เนี่ยมาร่วมกันวางแนวทางในการป้องกันพร้อมกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงและจัดทำบันทึกข้อตกลงตรวจสอบการสอบในทุกขั้นตอนและต่อมาเนี่ยทางคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็ได้นำเสนอใน3ประเด็นสำคัญก็คือขอให้ใช้ผลสอบภาคกอของกอพอและก็เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและให้ภาคีเครือข่ายนั้นร่วมกันตรวจในทุกขั้นตอนซึ่งทางด้านของกสทเนี่ยนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางคือเพิ่มมาตรการแล้วก็การดึงภาคีเครือข่ายเนี่ยเข้ามาร่วมในการตรวจสอบซึ่งในการปรับเพิ่มมาตรการที่ว่านี้ก็ทำให้กระบวนการสอบนะคะแล้วก็กรอบงบประมาณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถใช้สัญญาตัวเดิมได้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เลยหารือไปที่กรมบัญชีกลางและก็ได้รับคำตอบว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ก็เลยนำไปสู่การยกเลิกสัญญากับทางมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องขอเน้นย้ำเลยว่าการยกเลิกสัญญานั้นไม่ได้เกิดจากคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่าฝ่ายการเมืองนะคะอย่างที่มีการบิดเบือนค่ะแต่ว่ามันเป็นอำนาจของกสทและก็คณะกรรมการตามขั้นตอนและถ้าหากว่าละเลยข้อร้องเรียนในวันนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะและต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดกว้างได้เปิดรับสมัครนะคะผู้สอบก่อนเพื่อที่จะทราบจำนวนที่แน่นอนในการกำหนดราคากลางเพื่อไม่ให้รัฐนะคะเสียประโยชน์และก็มีการสืบราคากลางจากหลายสถาบันและผลการประมูลก็ปรากฏว่าทางมสว.นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยชนะการประกวดราคาแม้ว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์นะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แต่ว่าคณะกรรมการนั้นวินิจฉัยนะคะของทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์กันไปก็เลยยืนยันให้หมสว.นี่แหละค่ะเป็นผู้รับจ้างอย่างโปร่งใสรัฐมนตรีวรสิทธิ์ยังบอกต่อไปอีกนะคะว่าหลังจากการจัดสอบเสร็จแล้วก็มีการตรวจพบการทุจริตเนี่ยเมื่อวันที่22มิถุนายนปี67ปปช.นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีตาม MOU ตั้งแต่ปี67นะคะก็ได้เข้าไปตรวจสอบทันทีค่ะพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตต่อข้อกล่าวหาเรื่องของการล้มประมูลเพื่อโกงว่าหากคิดจะโกงจริงเนี่ยย่อมไม่มีทางดึงปปช.และตำรวจเข้ามาตรวจสอบตั้งแต่ต้นโดยการทำงานในแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือปปช.รับผิดชอบคดีทุจริตหลักเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมุ่งสืบสวนจับกุมขบวนการในหน้าเรียกรับเงินหลอกลวงประชาชนรายวันและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางด้านการบริหารค่ะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบวินัยร้ายแรงซึ่งผลการตรวจสอบนะคะก็พบผู้ที่มีการ

0: ก้ไขคะแนนสอบให้ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวน 5,925 คนทางกสทเนี่ยนะคะจึงได้ประกาศผลสอบใหม่ค่ะแล้วก็สั่งการให้กจังหวัดแล้วก็อปท.ทั่วประเทศดำเนินการถอดถอนผู้ที่บรรจุไปแล้วให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ถอดถอนเสร็จสิ้นครบถ้วนไปแล้วและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับมาตรการในการดำเนินงานต่อไปเนี่ยก็ได้มีการกำหนดแนวทางเอาไว้ชัดเจนนะคะนั่นก็คือการส่งข้อมูลผู้กระทำผิดเนี่ยให้กับ5หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายคือทั้งปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอแล้วก็ตำรวจปปป.เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้วค่ะแล้วก็การแจ้งรายชื่อนะคะผู้แก้ไขคะแนนเนี่ยไปยังหน่วยงานจัดสอบภาครัฐทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังซึ่งการหารือร่วมกันกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรียกเงินนะคะคืนและก็สิทธิประโยชน์ด้วยจากผู้ที่ถูกถอดถอนนี่แหละค่ะซึ่งการชะลอการจ่ายเงินงวดงานสุดท้ายเนี่ยให้กับทางมสว.ก็มีการปรึกษาอัยการสูงสุดนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบใน3งวดแรกที่จ่ายกันไปแล้วก็การตั้งทีมสนับสนุนทางกฎหมายระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือด้วยโดยทางอปท.เนี่ยนะคะถ้าหากว่าถูกฟ้องร้องเนี่ยตลอดจนการสั่งการให้ผู้ว่าแล้วก็เนมเพอร์เนี่ยจับตาค่ะไม่ให้อปท.นั้นนำผู้ถูกที่ถอดถอนรายชื่อออกไปเนี่ยกลับไปทำสัญญาจ้างเหมาบริการให้กลับเข้ามาทำงานอีกนะคะก็จะมีหนังสือสั่งการเลยค่ะให้ชะลอการจ้างบุคคลกลุ่มนี้เอาไว้รัฐมนตรีวรสิทธิ์ยังบอกต่อไปอีกนะคะบอกว่าในส่วนของการคืนความเป็นธรรมเนี่ยนะคะให้กับผู้สอบได้ตัวจริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่ว่าเสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่แล้วก็กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุทางกระทรวงมหาดไทยการจะเสนอกกลางค่ะให้มีการปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นก็คาดว่านะคะจะแล้วเสร็จค่ะภายในเดือนตุลาคมนี้และเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนนะคะจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ที่เป็นตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้มันครบถ้วนนะคะภายในเดือนพฤศจิกายนเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงวันนี้นะคะก็เลยเป็นประเด็นกันออกมาแล้วค่ะว่าจบพฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับคดีโกงสอบแล้วคนสุจริตก็จะได้เลือกบรรจุได้ด้วยซึ่งนะคะในช่วงท้ายที่ทางคุณบรสิทธิ์แถลงเอาไว้นี่ก็บอกเลยบอกว่าขอยืนยันถึงความจริงจังของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตโดยต้องชี้แจงเลยว่าไม่เคยมีการสอบแข่งขันครั้งไหนที่มีการดึงเอาหน่วยงานตรวจสอบอย่างปปช.เข้ามาร่วมจับตาดูตั้งแต่ต้นจนสามารถเปิดโปงขบวนการนี้ได้ขนาดนี้ส่วนคำว่าปิดจ็อบเนี่ยของอธิบดีเป็นเพียงการปิดขั้นตอนการบริหารจัดการบัญชีผู้สอบและการถอดถอนผู้ทุจริตเนี่ยออกไปไม่ใช่การยุติการดำเนินคดีอาญาทั้งปปช.และตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดผู้บงการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งระดับสูงแค่ไหนทั้งระดับ40 41หรือว่าสูงกว่านั้นจะต้องถูกดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมาจนถึงที่สุดอย่างแน่นอนนี่ทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์ได้พูดทิ้งท้ายกันเอาไว้เนี่ยนะคะในขณะที่ทางด้านของคุณพิทักษ์เดชโชค่ะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงผลการประชุมนะคะว่าที่ประชุมนั้นได้มีการพิจารณา2เรื่องสำคัญก็คือกรณีการทุจริตนะคะการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและกรณีที่ประชาชนนั้นได้รับความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อทองคำโดยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นกรรมาธิการก็ได้ติดตามเส้นทางการเงินและการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยเชิญผู้แทนนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นเข้าชี้แจงและจากข้อมูลนะคะก็พบลักษณะการกระทำเป็นขบวนการมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลหลายกลุ่มค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในหน้าและบุคคลภายนอกโดยมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งเงินสดการโอนเงินและการซื้อทองคำเพื่อแลกนะคะกับการแก้ไขหรือว่าเพิ่มคะแนนสอบรวมไปถึงนะคะพบข้อมูลกระแสเงินหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 9,000 ล้านบาทค่ะซึ่งกรรมาธิการนั้นเห็นว่าต้องเร่งตรวจสอบนะคะเส้นทางทางด้านการเงินแล้วก็บทบาทของผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายกรรมาธิการเนี่ยนะคะก็ยังกังวลแล้วค่ะว่าการตรวจสอบผู้เข้าสอบเป็นรายบุคคลเนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้เปรียบเทียบกระดาษคำตอบต้นฉบับกับไฟล์สแกนของผู้เข้าสอบทั้งหมดในขณะที่ทางปปช.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นจึงเสนอให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนดำเนินมาตรการที่อาจจะกระทบกับสิทธิ์ของผู้เข้าสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในขณะที่ทางด้านของคุณรังสิมันต์โรมค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าคณะทำงานของคุณปกรณ์ดินประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลจนถึงวันนี้ปปช.นะคะยังไม่ได้รับข้อมูลจึงไม่ทราบว่านายกเนี่ยนะคะรออะไรทำไมไม่ส่งตามที่คณะทำงานต้องการจะเช็คบินทำไมถึงชะลอเรื่องนี้เอาไว้ทำไมไม่ส่งเรื่องนี้ไปที่ปปช.โดยตอนนี้ปปช.ยังตรวจสอบเรื่องของกระดาษคำตอบอยู่เลยและก็มีการชี้แจงว่าได้ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านมาแล้วหลายเดือนในปปช.ทำไมปล่อยให้ล่าช้าขนาดนี้ไม่เอากระดาษคำตอบเนี่ยมาตรวจสอบค่ะอ่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะของกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นทีนี้มาต่อกันกับประเด็นเรื่องของdata กันบ้างนะคะ data center เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้นั่งหัวโต๊ะในการประชุมบอร์ด data center นัดแรกนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็มีการพูดถึงกรณีที่มีการลักลอบติดตั้ง data center ในหลายพื้นที่จนทำให้ประชาชนนั้นเกิดความกังวลว่าจะมีแนวทางยังไงบ้างนายกก็บอกว่าตอนนี้นะคะได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วและรับทราบปัญหาทุกอย่างซึ่งวันนี้ค่ะจะมีการประชุมครั้งแรกนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าจะมีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมไหมนายกก็บอกว่าทุกคนนั้นทราบบทบาทและทราบวิธีการอยู่แล้วโดยในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะจะได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลเพราะนั้นก็เลยเป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยนะคะกับที่ท่านนายกเนี่ยจะนั่งหัวโต๊ะในการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกค่ะเพื่อที่จะลุยในการปิดช่องโหว่ทั้งระบบนะคะโดยทางคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่านายกนะคะได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองเนี่ยอย่างใกล้ชิดหลังจากที่พบข้อกังวลนะคะว่าผู้ประกอบการบางรายค่ะอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ครอบคลุมซึ่งนายกค่ะก็ได้มีการแต่งตั้งให้คุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center ที่จะมีการประชุมครั้งแรกในวันนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและก็หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องโหว่ในการกำกับดูแลและวางมาตรการในการรองรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้เดินหน้าไปพร้อมกับความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและความมั่นใจของประชาชนอ่ะวันนี้ท่านนายกก็มอบหมายให้คุณเอกนิตินะคะเป็นประธานในการประชุมกันแทนในขณะที่เมื่อวานนี้ที่สน.มักกะสันค่ะทางฝ่ายทีมงานกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานก็ได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะกับผู้บริหารบริษัท Data Center ที่แถวย่านถนนพระราม9ในความผิดฐานสำรองน้ำมันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะคะควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและพบว่าได้มีการสำรองน้ำมันเอาไว้ประมาณ 200,000 ลิตรนะคะแล้วก็เป็นการสำรองน้ำมันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องด้วยเบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนค่ะได้ทำการสอบปากคำแล้วก็ทำบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะคะเนื่องจากต้องประสานข้อมูลแล้วก็ขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งและเมื่อวานนี้นะคะในการประชุมสภาค่ะที่มีคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาคนที่2เนี่ยทำหน้าที่ประธานการประชุมก็มีการพิจารณากระทู้ถามสดนะคะของคุณสุพนัทมีนชยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนที่ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องของปัญหา Data Center นี่แหละค่ะแต่ว่านายกเนี่ยติดภารกิจก็เลยมอบหมายให้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นไปชี้แจงแทนโดยทางคุณสุพนัทเนี่ยถามว่าประชาชนมีความกังวลนะคะในเรื่องของการควบคุม Data Center โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยค่ะที่มีการกักเก็บน้ำมันเป็นแสนลิตรในอาคารที่ติดตั้ง Data Center บางแห่งก็ขออนุญาตจัดเก็บน้ำมันถูกต้องไหมแต่ว่าบางแห่งเนี่ยไม่รู้ขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่าซึ่งก็ไม่อยากได้รัฐบาลแมวไล่จับหนูวัวหายล้อมคอกเน้นไล่ปิดโรงงานหลังเกิดเหตุจึงอยากทราบว่าการจัดระเบียบควบคุม Data Center นั้นจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเมื่อไหร่ทางคุณเอกนัทก็ชี้แจงค่ะว่าได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วและจากนี้จะตรวจปูพรมอาคาร Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพถ้าไม่มีการขออนุญาตเก็บน้ำมันเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายระหว่างนี้จะสั่งระงับการขอตั้ง Data Center เอาไว้ก่อนจะเอาน้ำมันสำรองเนี่ยมาตั้งเอาไว้กลางกรุงเทพเนี่ยไม่ได้จะไม่ให้เปิดจนกว่าจะจัดระเบียบ Data Center สำเร็จทุกหน่วยงานนั้นต้องมาร่วมจัดการให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันจริงจังแต่ว่าส่วนไหนเนี่ยต้องแก้กฎหมายก็ต้องทำระหว่างนี้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคือหากว่าอาคารไหนก็ตามไม่มีการขออนุญาตเก็บน้ำมันเนี่ยจะจับให้หมด การตั้ง Data Center หลังจากนี้ต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วก็อยู่ในกฎหมายผังเมืองกรอบเวลาการไปจัดระเบียบก็คงใช้เวลาไม่นานคาดว่าหลักเดือนซึ่งกฎหมายและกฎกระทรวงต่างๆนั้นจะจบค่ะก็หลังจากนี้นะคะทางคุณเอกนัทบอกว่าจะมีการแยกประเภทนะคะผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะของ Data Center เนี่ยออกมาโดยเฉพาะเลยจะต้องรับผิดชอบเองจ่ายค่าไฟแพงกว่าชาวบ้านจะไม่ให้ไปใช้ไฟฟ้าร่วมกันกับประชาชนทั่วไปและจากนั้นนะคะช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE และคุณเอกนัทก็นั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนหาแนวทางนะคะในการตรวจสอบการจัดตั้ง Data Center ในกรุงเทพโดยมีคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วย DE คุณพรพรมคุณพรพรมนะคะวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณสุพนัทมีนชยนันท์เข้าร่วมประชุมด้วยคุณชัยชนกค่ะก็บอกว่ารัฐบาลนั้นจริงจังแล้วก็จริงใจในเรื่องนี้เรามีการทำกันบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆปริมาณหรือว่าสิ่งที่ยังเป็นความต้องการที่ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในระยะยาวกับประชาชนคนไทยซึ่งทุกอย่างนั้นได้รวบรวมเอาไว้หมดแล้วเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด Data Center ในวันนี้ก็ขอยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีเกมการเมืองเอาการทำงานเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้งและนะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณกรจติกวณิชค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการแถลงนะคะถึงความเป็นห่วงในเรื่อง Data Center เนี่ยแหละค่ะว่าปัจจุบันมีปัญหาหลักๆนะคะ7เรื่องก็คือการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแม้ว่าจะมีคณะกรรมการที่รัฐบาลเนี่ยตั้งขึ้นมาแต่ว่ายังไม่มีเจ้าภาพดูแลเรื่องนี้กฎเกณฑ์กติกาประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็2เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยรัฐมนตรีพลังงานก็พยายามชี้แจงแต่ยังไม่ได้ตอบคำถามชัดเจนว่าการส่งเสริม Data Center นั้นมีผลย้อนแย้งต่อนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลยังไงกับ3เรื่องน้ำเนี่ยรู้กันอยู่ว่า Data Center ใช้น้ำในปริมาณน้ำที่สูงมากถ้าเทียบกันเท่ากับการใช้น้ำประชากร 5-60,000 คนต่อปีจะมีคำถามว่า Data Center เนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยมีสัญญาซื้อน้ำโดยตรงจากบริษัทเอกชนนั่นหมายความว่ามีสิทธิ์เข้าถึงน้ำก่อนประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่หรือเปล่ารัฐบาลจะจัดการยังไงแล้วก็4เรื่องมลพิษทั้งเสียงความร้อนน้ำเสียที่ออกมาเนี่ยจากระบบ Data Center ใครรับผิดชอบและจะมีการบริหารจัดการยังไง5เรื่องอธิปไตยเรากำลังส่งเสริมให้มีการลงทุน Data Center ของต่างประเทศหมายความว่าเรากำลังเปิดพื้นที่ต่างชาติมาลงทุนแต่กลับไม่ส่งเสริมให้ยกระดับคุณภาพ AI หรือว่า Data Center ของไทยเพื่อศักยภาพการแข่งขันและการลงทุนของไทยค่ะแล้วก็6ทั้งหมดนี้มีมาตรการชัดเจนแล้วยังไงว่าผู้ประกอบการไทยหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการใช้ Data Center ยังไงและ7รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ชี้เป้าเอ่ยชื่อประเทศไทยว่าอาจจะมีส่วนเป็นทางลัดให้กับจีนเข้าถึงการใช้ชิประดับสูงที่สหรัฐมีนโยบายปิดกั้นไม่ให้จีนเนี่ยเข้าถึงเรื่องนี้อาจจะส่งผลต่อสิทธิ์การนำเข้า CPU หรือว่าชิประดับสูงซึ่งจะมีผลกระทบต่อโอกาสการพัฒนาธุรกิจ AI หรือว่าเศรษฐกิจทางด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยโดยรวมส่วนทางด้านของคุณพสินนะครับปิตุเดชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่ามีข้อมูลแล้วค่ะว่า Data Center กว่า 70% เนี่ยจะไปอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่าในภาคตะวันออกก็กังวลว่าจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำค่ะเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยมีปัญหาการใช้น้ำประปาแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรเพราะฉะนั้นควรจำกัดโซนนิ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีมาตรการอะไรเลยในพื้นที่และเริ่มมีการก่อสร้างขึ้นมาแล้วจึงขอให้รัฐบาลนั้นได้วางแผนก่อนเดินหน้าไม่ใช่ดำเนินการแล้วค่อยกลับมาแก้ไขอ่ะวันนี้ก็รอตามในที่ประชุมบอร์ดนะคะของ Data Center กันค่ะมาต่อนะคะกับเรื่องประกันภัยพิบัตินะคะที่เมื่อวานนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังก็เดินหน้าแล้วนะคะโดยทางคุณลวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังได้มีการพูดถึงแนวคิดนะคะในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีสัญจรไปเมื่อวันที่1กันยายนว่าตอนนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอยู่ระหว่างนะคะช่วยพิจารณาและออกแบบกรมธรรม์รวมไปถึงกลไกการรับประกันแล้วก็การแบ่งภาระความเสี่ยงนะคะระหว่างภาครัฐค่ะกับภาคเอกชนโดยคาดว่าเนี่ยนะคะจะเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ2570โดยสำหรับนะคะหลักการสำคัญเลยค่ะก็คือเปลี่ยนนะคะจากการที่ภาครัฐเนี่ยรับความเสี่ยงภัยทางด้านภัยพิบัติแล้วก็ใช้งบประมาณเยียวยาโดยตรงเฉลี่ยปีนึงตกประมาณ 30,000 ล้านมาเป็นการนำความเสี่ยงเข้าสู่ระบบประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงของภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ดยเบื้องต้นรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันในประมาณ 15,000 ล้านเพื่อจัดทำความคุ้มครองความเสียหายได้สูงถึงประมาณ 75,000 ล้านสำหรับประชาชนเนี่ยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเชื่อว่ากลไกนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของภาครัฐได้เป็นอย่างดีและก็เป็นการโอนย้ายความเสี่ยงจากภาครัฐไปสู่ระบบประกันภัยจากเดิมที่รัฐบาลเนี่ยต้องคอยแบกรับความเสี่ยงเอาไว้เองทั้งหมดทุกปีและต้องดึงเงินจากงบกลางเนี่ยมาเยียวยาจำนวนมหาศาลเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแต่ละปีก็ไม่เท่ากันถ้าปีไหนเกิดเหตุรุนแรงเมื่อไหร่ก็ต้องมีการใช้เงินงบประมาณซึ่งอันนี้มันคือเงินงบกลางเพราะเราไม่รู้หรอกว่าภัยพิบัตินั้นมันจะเกิดรุนแรงแค่ไหนวิธีนี้ก็คือเอาความเสี่ยงออกจากเงินรัฐแล้วก็มีการบริหารระบบประกันภัยที่เป็นสากลค่ะปลัดกระทรวงการคลังยังบอกอีกนะคะว่าเชื่อว่าบริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยจะให้ความสนใจเนื่องจากมองว่าการประเมินความคุ้มค่าของระบบประกันภัยส่วนใหญ่นั้นจะมองในระยะยาวประมาณ5ปีถึง10ปีไม่ใช่พิจารณาแบบเป็นรายปีเพราะว่าบางปีเนี่ยมันอาจจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงในขณะที่บางปีอาจจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญอีกทั้งบริษัทประกันภัยค่ะก็จะบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยแล้วก็การทำประกันภัยต่อกับต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงออกไปซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่เป็นสากลแล้วก็เป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับกรอบกรมธรรม์เนี่ยจะครอบคลุมนะคะภัยธรรมชาติหลักๆเนี่ย3ประเภทก็คือน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะส่วนอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้เนี่ยไม่รวมอยู่ในระบบนะคะเนื่องจากการประเมินของคปภ.แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นว่าความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยในระดับใหญ่และกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศนั้นอยู่ในระดับต่ำนั่นเองซึ่งทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ขานรับมติครม.ค่ะทำหนังสือด่วนที่สุดนะคะถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับค่ะให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติโดยมุ่งเน้นนะคะพื้นที่สองลักษณะค่ะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจำกับ2นะคะที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมกับให้จัดเก็บข้อมูลนะคะตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลนะคะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนนี้ค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะหัวหน้าพักไทยพักดีก็แถลงกรณีที่ครม.เนี่ยแหละมีมติให้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยให้มีการทำประกันภัย 30,000 ครัวเรือนเพื่อคุ้มครองบ้านเรือนที่เสียหายและเสียชีวิตโดยมีภัย3ประเภทคือกรณีน้ำท่วมลมพายุและแผ่นดินไหวหากเกิดอุทกภัยน้ำท่วมในบ้านเรือนมีปัญหาก็จะได้รับการดูแลเบื้องต้น 10,000 บาทและจากนั้นจะตรวจสอบสภาพความเสียหายโดยจ่ายไม่เกิน 100,000 บาทและจ่ายจริงต่อปีส่วนกรณีที่เกิดความเสียหายจากลมพายุหรือว่าแผ่นดินไหวนั้นจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทและหากมีความเสียหายจะจ่ายไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งคุณหมอวรงก็บอกว่าจากที่ตนเนี่ยเคยศึกษาตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ครม.นั้นเคยศึกษาจากมติครม.เมื่อวันที่21เมษายนนะคะปี69เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะคะมีแนวคิดจะตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อดูแลปัญหาภัยพิบัติโดยค่าใช้จ่ายในภาพรวมตั้งแต่ปี46จนถึงปี69เนี่ยมีค่าเฉลี่ยภัยพิบัติต่อปีประมาณกว่า 5,300 ล้านเพราะฉะนั้นขอถามว่าที่รัฐบาลบอกว่าค่าใช้จ่ายเรื่องภัยพิบัติปีละ 40,000 ล้านเนี่ยเอามาจากไหนและอย่าลืมว่ารัฐบาลได้ทำประกันภัยคุ้มครองอยู่2เรื่องก็คือกรณีเสียชีวิตที่จ่าย2ล้านกับกรณีบ้านเรือนเสียหายเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลเอาตัวเลขนี้ขึ้นมาได้ยังไงคือคุณหมอวรงก็บอกว่าไม่ว่าภัยพิบัตินะคะจะนำไปสู่ตัวเลขที่สร้างความเสียหายมากหรือว่าน้อยขนาดไหนก็ตามรัฐบาลในปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้หรือจะอ้างว่าวันไหนเนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมาแล้วบอกให้ประชาชนไปติดต่อกับบริษัทประกันภัยเอาเองเพราะว่าได้ทำประกันไปแล้วอย่างนั้นเหรอประชาชนก็จะถามว่าแล้วมีรัฐบาลเอาไว้ทำไมเพราะอย่าลืมว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งประเทศเนี่ยท่านได้มอบคุณภาพชีวิตให้กับบริษัทประกันภัยเอกชนมันเหมือนกับว่ารัฐบาลนั้นจะไม่รับภาระอะไรเลยเหรอและถ้าหากว่าดูตัวเลขระหว่าง 40,000 ล้านบาทที่ต้องจ่ายหรือว่า 5,500 ล้านบาทที่จ่ายไปเนี่ยมันต้องมีความแตกต่างกันมากหากรัฐบาลจ่ายปีละ 40,000 ล้านโดยบริษัทประกันภัยได้ปีละ 15,000 ล้านเขาจะอยู่ได้ยังไงหากเขาอยู่ไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเข้ามาดูแลแต่ถ้าว่าตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 5,300 ล้านบาทบริษัทประกันภัยจะมีกำไรปีละ 10,000 ล้านบาทและที่สำคัญก็คือรัฐบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อภาพรวมการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าภัยพิบัติปีนั้นเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหน ยิ่งถ้าหากว่ามีความเสียหายมากเกินวงเงินที่เอกชนจะจ่ายรัฐบาลก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อีกแต่ถ้ามีความเสียหายน้อยมันก็เป็นเงินที่ก้อนโตจึงขอเสนอรัฐบาลว่าทำไมไม่จัดตั้งในรูปแบบของกองทุนดูแลภัยพิบัติประชาชนไปเลยคืออย่างน้อยในเงินปีละ 15,500 ล้านส่งเข้ากองทุนทุกปีมันก็จะสะสมได้และที่ผ่านมานานๆครั้งถึงจะมีอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นในประเทศแต่ในภาพรวมแต่ละปีเนี่ยมันเกิดน้ำท่วมก็จริงแต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสขนาดนั้นหากรัฐบาลเนี่ยจะมาบอกว่าถ้าทำประกันกับเอกชนในภาพรวมทุกอย่างมันจะรวดเร็วรัฐบาลก็ควรแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบเพื่อให้การเยียวยาดูแลประชาชนนั้นมีความรวดเร็วมากขึ้นก็อยากจะบอกกับรัฐบาลว่าการทำประกันภัยต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องของค่าคอมมิชชั่นท่านมีเรื่องคอมมิชชั่นมาปะปนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจ่ายปีละ 15,500 ล้านบาทให้กับบริษัทเอกชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการตั้งกองทุนเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าและปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ด้วยค่ะเอาล่ะจากประเด็นนี้ก็มากันที่ประเด็นที่ท่านนายกนะคะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนะคะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะชุดแชมป์เอเชียแล้วก็ชุดแชมป์นะคะที่จะตีตัวต่อไปโอลิมปิกเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีการอันเดอร์เซตลูกวอลเลย์บอลโชว์กลางทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะก่อนที่จะมอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทพร้อมกับกดปุ่มนะคะโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาเลยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาขอบคุณนะคะก็ออกมาขอบคุณทีมวอลเลย์บอลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยพร้อมกับพูดติดตลกกับทีมวอลเลย์บอลด้วยนะคะว่าช่วงความดีใจเนี่ยช่วยรัฐบาลไม่ให้ได้โดนด่านะคะก็ย้ำว่าภาคภูมิใจทุกครั้งค่ะที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังไกลในที่ต่างแดนก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะสนับสนุนกีฬาทุกประเภทให้ก้าวสู่เบอร์ต้นของโลกก็เป็นบรรยากาศนะคะที่วันนี้เป็นภาพที่ปรากฏลงตีพิมพ์อยู่ในหน้าหนึ่งของหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ทุกฉบับเลยและมีการสรุปรวบรวมนะคะตัวเลขค่ะทรัพย์ที่บรรดานักตบสาวไทยจะได้รับเนี่ยมีการสรุปตัวเลขกันออกมานะคะอย่างไทยรัฐบอกว่านักตบสาวไทยรับทรัพย์ 24.7 ล้านค่ะหลังจากที่เป็นแชมป์เอเชียและได้ตั๋วไปแข่งโอลิมปิกนะคะในปี2028ค่ะก็เมื่อวานบรรยากาศก็เรียกว่าชื่นมื่นคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะกับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดตึกไทยคู่ฟ้าเปิดทำเนียบรัฐบาลเนี่ยต้อนรับนะคะคณะวอลเลย์บอลสาวชาวไทยเลยค่ะที่สร้างประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะคะเอาล่ะจากประเด็นนี้นะคะก็มาต่อกันกับในประเด็นนะคะที่วันนี้เป็นข่าวกันออกมาแล้วค่ะนั่นก็คือกรณีที่มีเด็กนะคะอายุ14ปีหรือว่าชั้นม.3 เนี่ยควงปืน9มม.แล้วบุกไปรัวยิงในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรปรากฏว่าเนี่ยนะคะมีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วโดยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีคำสั่งให้หยุดการเรียนการสอนนะคะเป็นเวลา2วันก็มีการปรับปรุงนะคะเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ชั่วคราวเนี่ยก็ได้มีการประเมินค่ะนะคะก็ได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมมาตรการทางด้านความปลอดภัยรองรับนะคะสำหรับนักเรียนแล้วก็บุคลากรด้วยก่อนที่จะพิจารณาแนวทางเนี่ยกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติอีกทีนึงส่วนนักเรียนชั้นม.3 เนี่ยนะคะผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยมีประวัติการรักษาอาการซึมเศร้ารุนแรงค่ะที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรและก็อยู่ระหว่างหยุดเรียนนะคะประมาณ2สัปดาห์โดยคุณพ่อและก็คุณแม่เนี่ยก็แยกทางกันค่ะผู้ก่อเหตุนะคะก็เลยไปพักอาศัยอยู่กับคุณแม่ในขณะที่คุณพ่อก็รับราชการตำรวจก็มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะก็เก็บอาวุธปืนประจำตัวเอาไว้ในรถแล้วก็ล็อกประตูรถแบบมิดชิดจนกระทั่งเด็กเนี่ยออกจากบ้านคุณแม่ไปที่บ้านพ่อค่ะขณะที่นอนพักอยู่นะคะหลังจากออกเวรสายตรวจผลัดดึกเนี่ยปรากฏว่าตัวเด็กเนี่ยค่ะใช้ค้อนทุบกระจกซึ่งสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยทุบกระจกนะคะแล้วก็เข้าไปหยิบอาวุธปืนเนี่ยพร้อมกับแมกกาซีน2แมกและกระสุนเนี่ยประมาณ20นัดเนี่ยออกจากรถค่ะแล้วก็เดินเท้าไปที่โรงเรียนระยะทางประมาณ2กิโลและพอเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยนะคะก็เดินผ่านประตูด้านหน้ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในประจำอยู่พอรปภ.เห็นเนี่ยนะคะอาวุธปืนเนี่ยก็พยายามเข้าไประงับเหตุผู้ก่อเหตุก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิง1นัดกระสุนก็เฉี่ยวบริเวณลำคอของรปภ.กันไปทำให้ได้รับบาดเจ็บและจากนั้นผู้ก่อเหตุค่ะก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงไปตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนแล้วก็เดินมุ่งหน้าเนี่ยนะคะไปที่ห้องทำงานคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งก่อนจะใช้อาวุธปืนนะคะยิงเข้าไปภายในห้อง1นัดในขณะที่เกิดเหตุนะคะตำรวจสายตรวจนครชุมค่ะพร้อมกับกู้ภัยชุดแรกเนี่ยก็เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุก็สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็สั่งให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยวางอาวุธปืนแล้วก็นอนราบกับพื้นเด็กก็ยอมปฏิบัติตามคำสั่งนะคะโดยที่ไม่มีการขัดขืนหรือว่าต่อสู้ ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวนะคะไปที่สภ.เมืองกำแพงเพชรเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเนี่ยประกอบไปด้วยพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการนะคะแล้วก็นักจิตวิทยาด้วยนักสังคมสงเคราะห์และบุคคลที่เด็กเนี่ยไว้วางใจได้ร่วมกันพูดคุยกับเด็กเนี่ยนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์และสภาพจิตใจค่ะก็สรุปแล้วเนี่ยนะคะสรุปแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยนะคะที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าคือนอกเหนือจากจะป่วยซึมเศร้าแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าเด็กเนี่ยไม่พอใจคุณครูค่ะที่เอาข้อมูลปัญหาการทะเลาะวิวาทเนี่ยไปเปิดเผยก็โชคดีนะคะที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไประงับเหตุได้ทันนะคะก็ยอมรับเลยว่าตั้งใจจะมายิงคุณครูผู้หญิงแล้วก็จะยิงตัวเองก็ลงมือวางแผนหาข้อมูลจากในโซเชียลค่ะสั่งซื้อค้อนแล้วก็แอบไปทุบกระจกรถพ่อที่เป็นตำรวจนี่แหละแล้วก็ฉกปืนมาก่อเหตุนะคะยังไงก็ตามตอนนี้ตำรวจนะคะก็แจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาด้วยกันค่ะคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะซึ่งตำรวจเองก็แจ้งสิทธิ์ทางกฎหมายให้เด็กเนี่ยได้รับทราบก่อนนำตัวเนี่ยนะคะพร้อมกับของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งคดีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนและการประเมินโดยทีมสหวิชาชีพตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหานะคะซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนแล้วก็นำตัวเด็กเข้าสถานพินิจไปเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะคะประเด็นวันนี้ค่ะนะคะประเด็นวันนี้ก็ยังมีข่าวคราวเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คนร้ายเนี่ยก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์นะคะภายในร้านทองแห่งหนึ่งแล้วค่ะที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางตำรวจสภ.วังน้อยนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุก็พอไปถึงเนี่ยนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นคนร้ายเนี่ยเป็นรปภ.ค่ะอายุ43ปีเข้าไปในร้านทองคือทำทีว่าจะขอลองแหวนทองเนี่ยนะคะแล้วก็ฉกแหวนเนี่ยวิ่งหนีไปเลยแต่หนีไม่ทันแล้วค่ะพนักงานร้านเนี่ยตามรวบเอาไว้ก็ให้เหตุผลว่าตัวเองในเงินเดือนไม่พอใช้นะคะก็เลยก่อเหตุซึ่งสำหรับนะคะแหวนทองคำเนี่ยก็มีน้ำหนัก2สลึงนะคะมูลค่าก็ประมาณ 35,000 บาทละค่ะจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านนี่ก็จะพบเลยนะคะกับพฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะคือเข้าไปภายในร้านแล้วก็ทำทีขอดูแหวนแล้วก็ลองสวมที่นิ้วกลางข้างขวาแล้วก็ทำทีเดินออกจากร้านแล้วก็อาศัยจังหวะวิ่งหนีออกทางหน้าร้านนี่แหละค่ะตอนแรกก็หวังจะหลบหนีนะแต่วันนี้ไม่ทันค่ะโดนรวบตัวกันได้ก็สารภาพเลยว่ามีอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ารปภ.แต่ว่ามีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนะคะภายในครอบครัวก็เลยมาก่อเหตุค่ะก็อ้างว่าไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้านะคะก็ตั้งใจทำทีมาขอซื้อนี่แหละแล้วก็ลองแหวนทองแล้วก็ตัดสินใจวิ่งหนีกันไปแต่ว่าถูกพนักงานร้านเนี่ยติดตามจนกระทั่งจับกุมตัวได้ในที่สุดค่ะส่วนประเด็นในโซเชียลมีเดียวันนี้นะคะคือนอกเหนือจากประเด็นวิวาทะกันระหว่างคุณมาริกากับคุณรังสิมันต์โรมแล้วนะคะที่ซัดกันเดือดกลางสภาถึงขนาดตัดพี่ตัดน้องอะไรกันไปนะคะยังมีอีกคู่นึงค่ะก็เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวที่สืบเนื่องมาจากกรณีปัญหาระหว่างคุณมาริกากับส.ส.ของพรรคประชาชนที่หลุดนะคะพูดคำไม่สุภาพกลางที่ประชุมสภาจนกระทั่งเป็นเหตุทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับส.ส.เนี่ยนะคะของพรรคประชาชนเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ว่าพอมาอีกวันหนึ่งเนี่ยก็มาในมุมที่ส.ส.พรรคประชาชนนั้นออกมานะคะแสดงความไม่พอใจกับการพูดจาที่ไม่เหมาะสมในฐานะที่คุณมาริกาเนี่ยทำหน้าที่นะคะเป็นประธานในที่ประชุมแต่กลับใช้คำว่าพี่กับคำว่าพี่น้องอะไรเนี่ยนะคะในวงประชุมค่ะก็ทำให้ทางด้านตัวคุณรังสิมันต์โรมนั้นก็ออกมาแสดงความไม่พอใจและยังไม่เท่านั้นค่ะปรากฏว่าคุณมาริกาเนี่ยนะคะยังหลุดเรียกชื่อของคุณณัฐพงษ์เนี่ยคือเรียกกลางตอนช่วงที่ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเนี่ยนะคะกลางบัลลังก์อ่ะก็เรียกชื่อเล่นเรียกคุณเท้งก็ทำให้เนี่ยนะคะทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดขึ้นมาเนี่ยนะคะกลางวงเลยล่ะค่ะนะคะบอกว่าผมไม่เคยเรียกว่าท่านเปิ้ลในห้องประชุมสภาเลยนะรองประธานสภาเนี่ยมาหลุดเรียกชื่อเล่นเท้งเนี่ยในสภาค่ะก็เลยทำให้คุณณัฐพงษ์นั้นสวนกลับก็เลยพูดถึงในแง่ของความเหมาะสมในการทำหน้าที่ประธานสภาคราวนี้ก็เป็นคิวของทางคุณมาริกาที่ถูกพรรคประชาชนออกมาโจมตีนะคะในขณะที่ประเด็นอีกประเด็นนึงค่ะที่เป็นเรื่องราวของโจชัวหว่องนะคะคงจะจำกันได้กับผู้นำการเคลื่อนไหวในฮ่องกงที่ออกมายอมรับนะคะหรือว่ารับสารภาพว่า สมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติค่ะโอ้ทำให้เป็นประเด็นอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะกับโมเดลบาดแผลของฮ่องกงนี่แหละที่ส่งสัญญาณซึ่งตอนนี้ก็เลยมีการมองมาถึงในบ้านเราเนี่ยนะคะว่าบาดแผลของฮ่องกงที่โจชวงออกมายอมรับเนี่ยนะคะว่าร่วมมือกันกับต่างประเทศค่ะในการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเมื่อมีมหาอำนาจหนุนหลังเนี่ยกับนักกิจกรรมนะคะในฮ่องกงก็เลยมีการมองย้อนกันว่าแล้วเกมการเมืองในไทยล่ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่ก็เลยเป็นคำถามเนี่ยนะคะออกมาอย่างมากมายสำหรับในโซเชียลมีเดียวันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีการนำเอาภาพเนี่ยนะคะของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ถ่ายภาพคู่กับโจโชวองเนี่ยมาให้ได้เห็นกันด้วยเนี่ยนะคะก็กำลังหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านของอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิรินะคะก็ออกมาโพสต์ว่านับถือโจโชวอง3ครั้งด้วยกันค่ะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่มีกันออกมาสำหรับในเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะเอาละค่ะลากันไปเนี่ยนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนค่ะกลับมาเจอกันอีกทีนึงวันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
3: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแจกันดอกไม้ให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำเร็จนายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD